0: อยู่ประเทศของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามขอบเขตสายแดนเวียกงานต้านการค้ามนุษย์และการหัวมือแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามคณะผู้แทนด้วยกันในพิธีก็ได้มีการลงนามบทบันทึกว่าด้วยการหัวมือระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาฝ่ายลาวลงนามโดยทานพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบฝ่ายกัมพูชาแมนทานอภิสันติบัณฑิตโซซุกขารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูชาภายหลังสำเร็จกองประชุมคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบลาวและการนำแขวงอัตปือแขวงจำปาสักได้เข้าเยี่ยมคำนับสมเด็จมหาบวรทีบดีหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาทานพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต่างหน้าคณะรายงานจุดประสงค์การเดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามราชอาณาจักรกัมพูชาให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบจากนั้นสมเด็จมหาบวรทีบดีฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้แสดงความต้อนรับและสมเสยต่อคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบการนำแขวงอัตปือแขวงจำปาสักที่ได้มาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ราชอาณาจักรกัมพูชาบ่เฉพาะแม่นการเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงภายในกัมพูชาพร้อมนั้นท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชายังได้เน้นให้ส่งกำลังสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างลาวกัมพูชาให้มั่นคงทนงแก่นสืบต่อให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เลือกซึ่งกว้างขวางขึ้นเพื่อพัฒนาส่งกำลังให้เติบใหญ่เข้มแข็งหาประกันให้สองประเทศลาวกัมพูชามีความสงบปลอดภัยประชาชนสองชาติไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายสร้างความเข้มแข็งในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในโอกาสนี้คณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวยังได้เข้าวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์เอกราชและอนุสาวรีย์เจ้านรดมสีหานุเยี่ยมยามสถานทูตลาวประจำกัมพูชาตื่มอีก
1: คณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคจัดกล่องประชุมประกอบความเห็นใส่ห่างรายงานการเมืองห่างแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุหมและทาบทามบุคลากรที่จะสมัครเข้าเป็นคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคสมัยที่6รอบที่3ในวันที่16พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคมีห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มผมโดยผู้แทนสมบูรณ์อ้อมข้างคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมโอกาสนี้สหายคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคได้ผ่านทางรายงานการเมืองโดยได้ยกให้เห็นบางเนื้อในที่ได้ปรับปรุงตามคำเสนอและการประกอบความผิดความเห็นของบรรดาผู้แทนสมบูรณ์รอบที่2ผ่านมาในหลายปัญหาสำคัญโดยแม้นคำขวัญบางคำศัพท์บางเนื้อในให้มีความหัดกุมและครบถ้วนกว่าเก่าเพื่อเฮ็ดให้ทางรายงานการเมืองสมบูรณ์มีในที่กระทัดหัดสอดคล้องกับแนวทางนโยบายที่พรรครัดปางออกพร้อมเดียวกันนี้สหายคำกองธรรมเทวาหัวหน้ากลุ่มอบรมคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคได้ผ่านทางแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมเพื่อให้บรรดาผู้แทนสมบูรณ์พร้อมกันสวมใส่ประกอบความเห็นใส่ห่างรายงานการเมืองดังกล่าวในโอกาสนี้สหายคำพันธ์เผยยวงได้มีคำเห็นซีนำเน้นนักให้คณะพรรคผู้แทนสมบูรณ์ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนสุ่มใส่ประกอบความเห็นใส่ห่างบทรายงานการเมืองโดยเฉพาะแผนพัฒนาใน5ปีต่อหน้าสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติและพัฒนาเวียกงานจุดสุ่มเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานต่างๆภายในคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคหันไปสู่ความทันสมัยและประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว้แน่ใส่เป็นทิศทางเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเฮ็ดให้ห่างบทรายงานการเมืองมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อนำไปรายงานพิจารณาและรับรองในกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคที่จะจัดขึ้นในมื้อวานนี
2: ้ด้วยในกล่องประชุมใหญ่ของพวกเราเดี๋ยวนี้ดำเนินไปโดยผลสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับหมายเนี่ยก็มีผลสำเร็จอย่างโชคงามนะก็ให้บรรดาสหายอยู่ในคณะอนุกรรมการต่างๆนั้นสืบต่อเป็นเกี่ยวกันยกสูงความทันสอบในการสืบต่อปรับปรุงบรรดาเนื้อในบรรดาเอกสารต่างๆนั้นเนื่องในเรื่องเนื้อในให้มันละเอียดชัดเจนในเอาความเห็นที่บรรดาชายผู้ออกความเห็นก็ปรุงเขาในเนื้อในให้สมบูรณ์ขึ้น อันที่สองมาดำกระบวนการในพิธีการต่างๆนี้ก็ให้หน่วยงานนี้เป็นเจ้าภาพในการค้าเกี่ยวต่างๆให้มันสำเร็จอันนึงเนี่ยซึ่งต่อพุ่งระดมกระบวนการในนี้อันนึงเป็นกระบวนการในการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ผู้ห่อในพวกปฏิบัติในนี้เดือนละหมื่นนี้ในการทำพิธีหน้าที่ของส่วนใหญ่ทางที่สองของผับนี้ให้เขาสู่ระดับกระบวนการที่สองเหมือนการประดับประดาอาณาเมตสำนักงานต่างๆอย่างนี้นะที่ทุ่งทิวทุ่งพักทุ่งค่าแล้วก็ปลายคำพันซุ่มเสื่อกองสุดใหญ่ขององค์คณะพักของคำเทวนี้อย่างที่หลวงพี่แจ้งนอกจากนั้นการตะเกียบสถานที่บ่อนผู้ซุ่มนี้แหละนอกจากในการนั้นพุ่งระดมกระบวนการที่ล่าพระนักดี
1: ในกองผู้ซุ่มสหายผู้คงพิลาเพชรหัวหน้ากลุ่มก่อสร้างพักคณะจะตั้งศูนย์กลางพักได้ผ่านมาตรฐานเงื่อนไขผู้ที่จะสมัครหับเลือกตั้งเป็นคณะบริหารพรรคสมัยที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาโฮมสุดกลางพรรคสุดใหม่เพื่อเป็นบนเองให้แก่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทาบทามได้เข้าใจมาตรฐานเงื่อนไขบุคลากรที่สมัครหับเลือกตั้งและได้ดำเนินการปนบัตรคัดเลือกเอาบุคลากรออกสมัครหับเลือกตั้งเป็นคณะบริหารงานพรรคสมัยที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาหุ้มสุดกลางพักรอบที่3เติมอีก
0: ในระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้ทานพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารืออาเซียนนูเวลเซลังครั้งที่33ที่ไคเซอร์ประเทศนูเวลเซลังกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยการเป็นประธานร่วมของเวียดนามในนามประเทศประสานงานการปวพันธ์อาเซียนนูเวลเซลังโดยการเข้าร่วมของบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนผู้ต่างหน้าและกองเลขาอาเซียนกองประชุมได้ทบทวนคืนหมากผลของการหัวมือในระยะผ่านมาและกำหนดทิศทางการหัวมือในต่อหน้าภายใต้การเป็นครูหัวมยุทธศาสตร์หอบด้านพร้อมทางปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานเสบียงอาหารและตองโซการสนองสินค้าในภาคพื้นสำหรับลาวได้ประกอบความเห็นเพื่อสุกยูการหัวมือในบรรดาขั้นแห่งการบริมสิทธิ์โดยเฉพาะการหัวมือข้ามเสาค่ำเสิ่งได้เน้นหนักถึงการจัดตั้งปฏิบัติแผนเบียร์คอลิเดิมเพื่อการเสื่อมยงอาเซียนฉบับที่5และแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนเพื่อลดพรความแตกตนด้านการพัฒนาและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างในภาคพื้นการร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศกสิกรรมทันสมัยและการหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวแสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนด้านการศึกษาผ่านทุนมานากิของนูเวลเซลังที่แนะใส่การพัฒนาบุคลากรในขั้นแห่งการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์รวมทั้งในแขนงอาชีวศึกษากองประชุมได้เห็นดีสืบต่อพันขยายแผนปฏิบัติงานอาเซียนนูเวลเซลังให้มีประสิทธิผลสูงสุดรวมทั้งการกระเกี่ยมความพร้อมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนูเวลเซลังที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2026นี
1: ้ในระยะ5ปีต่อหน้านับแต่2026-2030แขนงโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่คุ้มครองบูรณะรักษาและซ่อมแปลงโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทางบกทางรถไฟทางน้ำและทางอากาศให้นำไส้ได้เป็นปกติและมีความปลอดภัยในโอกาสรายงานต่อกองประชุมวิทยาการโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศศก2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งในระยะ5ปีนับแต่2026-2030จัดขึ้นเมืองบุรีรัมย์นี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านลิตตาคติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในตัวหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่บูรณะรักษาและซ่อมแปลงเส้นทางหลวงให้นำไส้ได้เป็นปกติสร้างตั้งกองซ่อมแปลงทางหลวงประจำแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์และ17แขวงการคุ้มครองกวดการน้ำหนักรถบรรทุกให้หันเป็นทันสมัยและรับประกันความโปร่งใสกวดการกวดสอบได้คุ้มครองและบูรณะรักษาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทางรถไฟให้สามารถนำไส้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยจะสุ่มไส้ปรับปรุงกลไกการคุ้มครองและการจัดตั้งปฏิบัติให้ไปตามนิติกรรมและระเบียบการที่วางไว
3: ้คุ้มครองและบูรณาการพื้นฐานโครงสร้างคมนาคมทางรถไฟให้สามารถนำไส้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง โดยจะได้สุ่มใช้ปรับปรุงกลไกในการคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติให้ไปตามขอบนิติกรรมและระเบียบการที่วางออกคุ้มครองบูรณาการและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทางน้ำให้น้ำใช้ได้ปกติและมีความปลอดภัยไปพร้อมกับการคุ้มครองแรงวัสดุก่อสร้างตามแม่น้ำเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนการแก้ไขโครงสร้างผลการตรวจสอบความปลอดภัยการบินพลเรือนรอบด้านขององค์การการบินพลเรือนสากลไปเคียงคู่กับการบูรณาการและซ่อมแซมพื้นฐานโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบต่างๆที่รับใช้เรื่องงานการบินพลเรือนเพื่อให้เรื่องงานการบินพลเรือนมีคุณภาพประกันความปลอดภัยป้องกันความปลอดภัยในการบิน
1: ท่านลิตาคัทธิยะให้ฮู้ตื่นว่าในตัวหน้ากระทรวงยุทธาธิการและขนส่งยังจะดำเนินการเสื่อมจอดการขนส่งหลายรูปแบบไปพร้อมกับการบริการขนส่งที่มีคุณภาพปลอดภัยราคาสมเหตุสมผลพร้อมทางหันเป็นทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถแข่งขันกับภาคพื้นและสากลได
0: ้ปัจจุบันนครหลวงเวียงจันทน์จัดอยู่อันดับ4ที่มีผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออกในทั่วประเทศสะสมหลายกว่า100กรณีแต่ยังบ่มีกรณีเสียชีวิตดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ได้เน้นหนักให้ประชาชนก็คือสังคมถูกภาคส่วนจงเอาใจใส่ป้องกันและสกัดกั้นพยาธิไข้เลือดออกเนื่องจากปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนเป็นต้นการอนามัยสถานที่อยู่อาศัยเหือนซานโดยเฉพาะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์เพื่อป้องกันบ่ให้ยุงลายไปไข่ใส่หรือเป็นพาหะนำเสื้อ
4: ก็อยากให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนเอาใจใส่เพราะปัจจุบันนี้ก็คือเริ่มมีฝนมาแล้วแล้วการทำลายแรงเพาะพันธุ์เห็ดเราได้ก็ให้มียุงลายมาไข่ใส่ในการแพร่พันธุ์ของยุงลายนี่อันนี้แม่นอยากให้ทุกครอบครัวเป็นเจ้าการดูแลเหงื่อสารทั้งในและนอกนะให้มันสะอาดจุกงามและกระบอกเป็นแรงเพาะพันธุ์ของไข่ยุงของยุงลายก็เฮาจริงสิบ่เป็นไข่ยุงลายแล้วอันนี้มันจุดนึงที่อยากจะเล็งใส่ให้กับทางพ่อแม่ประชาชนมีส่วนร่วมหลักๆเลยเนาะการป้องกันก็คือการปฏิบัติ5ปอแล้วก็ป้องกันบ่ให้ยุงกัดในเวลามีไข้แม่นพยายามให้ไปหาหมอบ่ให้ซื้อยากินเองอันนี้แม่นพยานหนึ่งที่พวกเขาอยากให้เอาใจใส
0: ่ดร.นางคำลาเผ่าดาวันให้ฮู้ตื่นว่าปี2030นครหลวงเวียงจันทน์เกี่ยมหลบล่างส่งพยาธิคือพยาธิ HIV และพยาธิวัณโรคแต่ยังเป็นสิ่งท้าทายเนื่องจากปัจจุบันส่งพยาธินี้ยังมีตัวเลขเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพยาธิ HIV นับแต่ต้นเดือนมังกรถึงปัจจุบันกวดพบผู้สงสัยติดเชื้อ HIV ประมาณ 13,597 กรณีในนี้พบเสื้อประมาณ381กรณีความเอา65ส่วนห้อย
1: การเก็บเกี่ยวเมี่ยนมัดพืชฤดูแล้งศก2025-2026ของสาเกษตรกรควรเหล่าน้ำทามาฮอดปัจจุบันสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเนื้อที่ประมาณ700เฮกตาร์คาดว่าผลผลิตได้รับ900,000กว่าต้นปัจจุบันสาเกษตรกรพร้อมกับเกี่ยมปลูกพืชฤดูฝนการปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนายนหน้านี้ทานพิมแก้วธรรมรัศินหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาแห่งฮู้ว่าการปลูกพืชฤดูแล้งชาวเกษตรกรแขวงได้ปลูกพืชกินมากกินใบประเภทมากโมพืชตระกูลถั่วอ้อยมันต้นและพืชประเภทอื่น
5: ๆก็เฉพาะเกี่ยวกับการติดตามและสุกโยกการผลิตฤดูแล้งนั้นมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าทางแขวงพวกเขาก็ได้สำเร็จการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชฤดูแล้งที่ทางแขวงพวกเขาสุกโยส่งเสริมในการผลิตอินไซต์ตาแห้งตัวจริงของท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะแม่นการผลิตพืชฤดูแล้งนี่มันเล็งใส่ประเภทมักแตงโมตามแผนก็ถือว่า500มาฮอดปัจจุบันก็บรรลุได้700กว่าเฮกตาร์จากนั้นก็การผลิตพืชตระกูลถั่วและการเก็บกู้อ้อยแล้วก็มันต้นเหล่านี้เป็นต้นมาฮอดปัจจุบันเฉลี่ยแล้วก็ผลผลิตก็ประมาณ 900,000 กว่าต้นเคียงคู่กับการผลิตฤดูแล้งนี้พวกเขาก็ได้ห่างหากับเกี่ยมการสุกยุงการผลิตฤดูฝนนี้ที่จะมาถึงนี้ซึ่งมาฮอดปัจจุบันพวกเขาก็พร้อมแต่งตั้งคณะรับผิดชอบการลงสุกยุงการผลิตอยู่ในแต่ละเมือง ถึงในนี้พวกเขาก็ได้เน้นใส่เกี่ยวกับการคุ้มครองการบรรบัดทักษะและอนามัยของเมืองของกลุ่มน้ำใสน้ำในแต่ละกลุ่มหันเพื่อเหตุใดให้สำหรับประทานและก็ของเมืองสามารถน้ำใสและก็สนองน้ำเข้าสู่การผลิตให้ได้เป็นปกติและก็เร่งใส่ปรับปรุงการซ่อมแปลงสำหรับประทานบางจุดที่ยังพอทันสำเร็จที่ได้รับผลกระทบในจากภัยน้ำท่วมใน 2-3 ปีหลังนั้นโดยเฉพาะแม่นโครงการซ่อมแปลงสำหรับประทานน้ำท่าถามนี้ซึ่งสามารถฮดเนื้อที่ประมาณ700กว่าเฮกตาร์มาฮอดปัจจุบันการซ่อมแปลงก็ใกล้ๆจะสำเร็จคาดว่าภายเดือนพฤษภาคมนี้มันจะให้สำเร็จในการซ่อมแปลงและก็ให้ทันกับฤดูกาลนี
1: ้หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท่าให้ฮู้อีกว่าการก้าเกียมปลูกพืชฤดูฝนปีนี้แขวงหลวงน้ำท่าพวมเล็งใส่ปรับปรุงซ่อมแปลงส่วนรับประทานให้อยู่ในสภาพดีเพื่อให้สามารถหดเนื้อที่ได้ประมาณ700กว่าเฮกตาร์ก้าเกียมเนื้อที่ดินแนวพันธุ์เข้าพืชประเภทต่างๆฝุ่นปุ๋ยให้เพียงพอและก้าเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้ในนั้นแมนประเภทเบี้ยไม้ประดับไม้อุตสาหกรรมและอื่นๆต่อไปเส้นทางรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบุรุษมานี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางได้จัดกองประชุมคนคว้าบรรจุทดแทนรัฐกรครูตามจำนวนที่สิ้นสุดในแต่ละฮู้การในงวด2ประจำปี2566โดยการเป็นประธานของท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีคณะแผนกเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: การสอบเส้นคัดเลือกครั้งนี้มีพนักงานลงทะเบียนเข้าร่วมการสอบเส้นตัวจริงทั้งหมด102คนหญิง67คนมาจาก11ตัวเมืองและนครลูกพระบางซึ่งคณะรับผิดชอบการสอบเส้นจะได้ร่วมกันค้นคว้าพิจารณาโดยอิงสามารถทานเงินไข้และผลการสอบเส้นอย่างมีเหตุผลถูกต้องตามระเบียบหลักการจึงสามารถรับรองเอาการค้นคว้าในการบรรจุทดแทนรัฐกรครูตามจำนวนที่สิ้นสุดในแต่ละฮู้การในงวด2ประจำปี2566และในช่วงเฮียนนี้แขวงพระบางได้รับโควตารัฐกรครูทั้งหมด61คนหญิง39คนนานี้นครลูกพระบาง7คนเมืองเซงเงิน5คนเมืองนาน4คนเมืองปักอู่5คนเมืองน้ำปัก4คนเมืองง่อย4คนเมืองปักแสง5คนเมืองพลแสง6คนเมืองจอมเพชร6คนเมืองเวียงคำ4คนเมืองภูคุณ3คนเมืองพลทอง4คนและหงเหียนอมข้างแขวง4คนโอกาสนี้ท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์ได้ให้ทิศีนำต่อกองประสมเพื่อรับประกันนาบ้านดำเนินการคัดเลือกบรรจุทดแทนรัฐกรครูตามจำนวนที่สิ้นสุดในแต่ละฮุบการถูกต้องตามระเบียบหลักการมีความเป็นเอกภาพมีความโปร่งใสมีความยุติธรรมและมีผลสำเร็จตามกำหนดเวลาโดยมอบให้คณะแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหิบฮอนรายงานผลโครงการตัดสินเพื่อข้อที่ซีนำจากกระทรวงต่อกับตัวเลขรัฐกรครูที่ต้องการทดแทนและโกตาหลายวิสาคงแต่ละชั้นแต่ละสายอยู่แต่ละท้องถิ่นพร้อมกันนั้นต้องได้สืบต่อศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเพื่อแก้ผู้ที่มาเซ็งแต่บ่ทันได้บรรจุและพักส่วนครูอาสาสมัครที่บ่ได้มาร่วมซบเซ็งครั้งนี้เนื่องจากว่าบทึกไส้วิสาที่ต้องการบรรจุถ้ามีความอุ่นเอียงทุนเทียงต่อกับการปฏิบัติหน้าที่และยังมีโอกาสเข้าร่วมการสอบเส้นคัดเลือกตัวเลขทดแทนครั้งต่อไปปานิวิริจิตนะคะจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงล่วงพะบางรายงาน
0: เมื่อบรมนี้แขวงสละวันปรึกษาหาลือเวียกงานกักเกียมให้แก่การสั่งตั้งตาแสงอยู่สโมสรแขวงโดยการเป็นประธานของทานแวนเพชรลัดดาวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวหน้าคณะรับผิดชอบซีนำการก้าเกียมสร้างตั้งตาแสงคันแขวงมีคณะรับผิดชอบและภาคส่วนเกี่ยวของข่าวห่วม
7: ท่านคำเกียนสวนแดงห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้รายงานผลสำเร็จในการสร้างตั้งตาแสงภายในแขวงและทิศทางแผนการในต้นหน้าเมื่อปัจจุบันการก้าเกียมให้แก่เวียกงานดังกล่าวไม่ได้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นด้านนิติกรรมไม่ได้พันขยายแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเกี่ยวกับการสุกอยู่การสั่งตั้งตาแสงปรับมาเป็นแจ้งการของคณะกรรมการปกครองแขวงเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองและการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการอยู่ขันตาแสงพร้อมนั้นยังได้ปรับมาเป็นแจ้งการของคณะจัดตั้งแขวงเกี่ยวกับการประกอบเอกสารเสนอสั่งตั้งตาแสงและกำหนดเวลาพิธีประกาศสั่งต่างตาแสงในนั้นประกอบมีขั้นตอนการก้าเกียมเนื้อในพื้นฐานของรางสถานที่สั่งต่างสำนักงานตาแสงบุคลากรอุปกรณ์และงบประมาณซึ่งในกำหนดตาแสงทั้งหมดในถั่วแขวงมี38ตาแสงในนั้นได้สำเร็จการประกาศตาแสงแล้วหาตาแสงคือตาแสงบึงไส้เมืองสละวันและ4ตาแสงของเมืองวาปี คือตาแสงภูมิสวรรค์ตาแสงบาปีตาแสงนาเซียดและตาแสงนารันส่วนบรรดาตาแสงของแต่ละเมืองที่ยังบ่ทันสำเร็จในการประกาศแม้นยังอยู่ในขั้นตอนกวดกาด้านนี้ใน

0: อีนได้พบปะเจรจากับทานโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและวางทิศที่นำทางยุทธศาสตร์ให้แก่การเสริมขยายการพัวพันสองประเทศจีนยินดีร่วมกับสหรัฐอเมริกาจัดตั้งปฏิบัติความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันของประมุขรัฐทั้งสองประเทศมุ่งมั่นให้ได้หับมากผลที่ตั้งหน้าหลายกว่าเก่าสวยสุกยู่และนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาให้ประชาชนสองประเทศก็คือทั่วโลกให้ดีกว่าเก่าผู้ต่างหน้าแขนงอุตสาหกรรมการค้าอเมริกาที่เข้าร่วมกองประชุมได้แสดงความคล้องคล้อยว่าสองประเทศจะเพิ่มทวีการสนทนาและแลกเปลี่ยนเปิดกว้างผลประโยชน์ร่วมกันบรรลุความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและยินดีเปิดกว้างการร่วมมือกับจีนสมทุกความพยายามหลายกว่าเก่าเพื่อเพิ่มทวีความเข้าใจกันและการร่วมมือกันระหว่างสองประเทศ
1: วิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนรายงานว่าวางบดลมอนี่องค์การพลังงานสากลหรือ IEA ประกาศผลรายงานเกี่ยวกับน้ำมันเสื้อไฟประจำเดือนฉบับล่าสุดโดยระบุว่าการปิดกั้นทรงแคบฮอร์มุซเหตุให้ส่งผลกระทบต่อการสนองน้ำมันเสื้อไฟนับมือใหญ่หลวงกว่าเก่าครั้งสำรองน้ำมันเสื้อไฟทั่วโลกกำลังหลุดลงด้วยจังหวะไวแบบบ่เคยมีมาก่อนเมื่อฤดูร้อนที่มีความต้องการน้ำมันเสื้อไฟเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันเสื้อไฟในตลาดโลกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเติมอีกบทรายงานระบุว่าย้อนกำปันขนส่งน้ำมันเสื้อไฟถูกจำกัดอยู่ตรงแคบฮอร์มุซประเทศผลิตน้ำมันเสื้อไฟอยู่อ่าวเปอร์เซียได้สูญเสียน้ำมันเสื้อไฟหลายกว่า1ตื้อฟุ้ยปัจจุบันย้อนจำเป็นต้องหยุดเซาเฮ็ดให้ต้องลดการผลิตน้ำมันเสื้อไฟเฉลี่ย14ล้านฟุ้ยเฉลี่ยต่อมือซึ่งเป็นผลกระทบให้แห้งแบบบ่เคยมีมาก่อนสำหรับการสนองน้ำมันเสื้อไฟ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศทานบรูโน่โรริเกสรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกูบาให้ฮู้ว่ารัฐบาลพร้อมพิจารณาขอเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐอเมริกาจำนวนร้อยล้านดอลลาร์ถ้าขอเสนอนี้บ่มีเงื่อนไขหรือการหาผลประโยชน์จากประชาชนกูบาจากมาตรการลงโทษด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกาเหตุให้กูบาประสบปัญหาการขาดเกินน้ำมันเสื้อไฟและไฟฟ้าในหลายพื้นที่ทานโรริเกสยืนยันว่าการยกเลิกมาตรการลงโทษกูบาจะช่วยให้บรรเทาความเสียหายได้อย่างหลวงหลายการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเสนอให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่กูบารวมถึงการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมความไวสูง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสุนีและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินเท่าหลาน
3: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
2: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
3: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
2: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
3: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
2: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
4: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: ค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การชี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ะพักเวียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม่นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคม
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la
0: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคม

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านผู้ที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศท่านบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์พลังที่ท่านติดตามรับฟังภาคข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านพ้นไปฟังสิ่งที่น่าสนใจขั้นรายการซึ่งต่อจากนี้ถึงเวลา 8:00 นำเสนอเนื้อในเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติและเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นตามแต่ละระยะโดยเฉพาะการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติและผลงานที่พ้นเด่นภายใต้การนำพาของพรรคและวันสำคัญต่างๆที่อยู่ในแต่ละระยะของเดือนรายการพันขยายมติกวงประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน7ขึ้น2ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้เมื่อเริ่มต้นของสัปดาห์วันที่18พฤษภาคม2026ซึ่งเป็นวันหนึ่งที่มีความหมายความสำคัญครบรอบ67ปีวันไสยศาสนาผ้าวงปิดล้อมของกองพันที่2วิรชนเมื่ออื่นวันที่19ของเดือนพฤษภาจะเป็นมือครบรอบ136ปีวันเกิดประธานโฮจิมิงห์24พฤษภาครบรอบ66ปีวันแหกคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำ31พฤษภาวันงดสูบยาสากลหรือว่างดสูบยาทั่วโลกส่วนวันระยะที่ผ่านๆมานับตั้งแต่วันที่1พฤษภาวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปี7พฤษภาวันเสสนะบรรโฮบเดียนบินฟู่9พฤษภาคมพ.ศ. 81ปีวันเสสนะสงครามปกป้องปิตุภูมิและมื้อนี้18พฤษภาคมพ.ศ. 67ปีวันเสสนะผ้าวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนทวารกรบอันนั้นเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในแต่ละเดือนสนั่นนี้ในเพื่อที่ผลงานด้านต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็เม็ดอิงใส่กำลังแห้งของทั่วปวงสนอของพวกเขาและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ.ศ.ท่านมื้อนี้ในท่ามกลางสภาพบินฟ้าอากาศยุทธินครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันนี้ท้องฟ้าเป็นครึมๆและบางครั้งก็มีฝนตกเป็นทั้งห้างลงมาเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ใกล้เที่ยงคืนประมาณ 2:30 หรือว่า 3:00 ยังตอนเช้ามีฝนตกแล้วก็เสียงฟ้าห้องเสียงฟ้าแผดฟ้าห้องฝนตกลงมาจนกระทั่งมาฮอด 5:00 ปลายฝนค่อยๆห้วยไปจน6:00 ปลายก็ถือว่าท้องฟ้าซุ่มซื่นเหตุทางอากาศในตอนเช้าก็มันเย็นสบายสบายฉะนั้นค่อยไปค่อยมาการใช้รถใช้ถนนปัญหาอุบัติเหตุจะบ่เกิดขึ้นถ้าพวกเขาไปด้วยความเฝ้าความฟังหรือว่าแบบลักษณะไปเอิ้นว่าไปเข้ามาอันใดหนึ่งถ้าพวกก็ไปเหยียบเบรกกับที่นะพาให้รถเสียหลักได้ง่ายเนาะฉะนั้นขอค่อยไปค่อยมาใกล้ๆจะถึงเวลา 8:00 แบบนี้ตามเส้นทางแต่ละจุดแต่ละเส้นยอดยานพาหนะขับคานแน่นค่อยไปค่อยมาบรรลุอุบัติเหตุก็จะบ่เกิดขึ้นอันนั้นทุกคนเป็นห่วงเป็นใยและปรารถนาดีจากทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก่อนที่ท่านจะรับฟังเนื้อรายละเอียดจากรายการก็คือเนื้อในที่ทางรายการจะนำเสนอมาท่านได้ติดตามรับฟังนั้นมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสิรินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นให้มาท่านได้ติดตามรับฟัง

0: ขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงด้วยระบบ AM และระบบ FM สำหรับขึ้น FM ขึ้น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังติดตามรับชมพร้อมๆกันในขอบเขตประเทศติดตามรับชมในที่นี้หมายความว่าท่านสามารถเข้าไปที่ทาง Facebook Voslo หรือว่า Facebook ก็ได้ Radio National Lao ที่กำลังจัดรายการสดก็ได้สดบรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้และอยู่ในระยะที่ท่านเดินทางเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานใกล้ๆจะถึงเวลา 8:00 นว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรสมาชิกพรรคก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยมจิตเกี่ยมใจก้าวเข้าสู่ตามแต่ละกระทรวงกรมกองแต่ละท้องถิ่นเพื่อเป็นการนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผ่อนขยายเพื่อสร้างผลงานกำลังพับต้อนวันที่มีความหมายความสำคัญเฉพาะมื้อนี้วันที่18พฤษภาซึ่งเป็นมื้อครบรอบ67ปีวันไชยชนะภาพวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนในเมื่อวานนี้ท่านฟังได้ครบแล้ววันที่17ของเดือนพฤษภาเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นมือครบรอบ161ปีวันโทรคมนาคมข้อมูลข่าวสารสากลที่ได้หมุนเวียนประมาจบครบรอบจาก17พฤษภา1865 57พฤษภา2006ซึ่งเป็นมือครบรอบ161ปีวันโทรคมนาคมข้อมูลข่าวสารสากลซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารก็ได้แถลงข่าวในวันโทรคมนาคมข้อมูลข่าวสารสากลที่ได้หมุนเวียนบ่มาจบครบรอบสำหรับวันที่18พฤษภาเมื่อนี้ได้ทำเฟรดกรอบที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเขาภายใต้กำลังพักของพรรคได้พร้อมพากันรำลึกถึงวีรกรรมอันพิลาอัฐานของกองพันที่2ในนั้นได้พาวงปิดล้อมศัตรูครบรอบ67ปีที่ได้หมุนเวียนบ่มาจบครบรอบนับแต่มือที่พรรคเฮาได้ตกลงจัดตั้งเอา2กองพันเข้าร่วมผสมตามสัญญาระหว่างแนวรางฮักษาดและฝ่ายรัฐบาลเวียงจันทน์โดยมีที่ตั้งอยู่ทุ่งไห่หินแขวงเสียงขวงจักรพรรดิอเมริกาและพวกปฏิการที่เป็นลูกมือก็ได้ออกแหงทุกวิธีทางเพื่อซื้อจ้างจอบออยพนักงานนักฮบของกองพันที่2ด้วยหลายรูปหลายสีหลายวิธีเช่นว่าการเสนอให้ฐานะสั้นตำแหน่งเงินคำและสิ่งล่อลวงอื่นๆปิดผสมประสานกันการนำใช้มาตรการหัดหนีบในทุกด้านเช่นว่าตัดเงินตัดข้าวอาหารการกินอื่นๆเพื่อสร้างความยุ่งยากให้แก่ชีวิตการเป็นอยู่ของนักพบกองพันที่2ในเวลานั้นสถานการสร้างฉากละครอันที่เอิ้นว่าการประดับสั้นของพวกเขาซึ่งเป็นกลอุบายอันเล็กแรบและโหดร้ายของจักรพรรดิอเมริกาและพวกหนุนนีเพียงจันในระยะนั้นศูนย์กลางพรรคได้ซีนำให้คณะพรรคคณะบัญชาและนักฮบกองพันที่2ทุกคนต้องออกแหงต่อสู้บ่ยอมจำนนด้วยการตัดสินใจเด็ดเดียวบ่ยอมรับเอาการประดับสั้นอันได้เฮ็ดให้จักรพรรดิและลูกมือต้องได้หันทิศด้วยการนำใส่กองกำลังทหารเป็นจำนวนหลายกองพันและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีลักษณะครบชุดวางกำลังปิดล้อมกองพันที่2และสกัดกั้นเพื่อบ่ให้กองพันที่2ถอนทัพและเล็ดรอดออกไปได้ในเวลานั้นแต่ว่ายืนอยู่ในตัวหน้าสภาพการดังกล่าวภายใต้การนำพาของคณะพักคณะบัญชากองพันและไอ้น้องนักฮบกองพันที่2ทุกคนล้วนแต่ได้ยึดมั่นและออกแหงต่อสู้กับกลอุบายการซื้อจ้างจอบอ้อยของพวกเขาด้วยความอดทนและความทุ่มเที่ยงความเดียวกันนี้ไอ้น้องกองพันที่2ก็ได้เพิ่มทวีการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกงานโฆษณาปลุกระดมคนขวายจัดตั้งขบวนการสร้างความผูกพันฮักเพลงกับพื้นฐานประชาชนในขอบเขตบริเวณดังกล่าวอย่างกว้างขวางอันได้เฮ็ดให้ความชนิดสนมฮักแพงความเสื่อถือและความเสื่อมั่นฐานะบทบาทของไอ้น้องกองพันที่2ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตท้องไห่หินมีความนักแน่นซึ่งได้อันพ้นเด่นกับเป็นภาพพจน์ไอ้น้องทหารประเทศลาวที่มีความทนุถนอมพร้อมตัวมีความสัตย์สื่อบริสุทธิ์และห่างกายจิตใจเข้มแข็งแก่งกล้าอาจหาญได้กลายเป็นความทรงจำของพี่น้องสาวท้องไห่หินอย่างนักแน่นเป็นสิ่งเล่าขานกันมาตลอดมาและได้ส่งผลกระทบถึงบทบาทการทหารฝ่ายเวียงจันทน์อันได้เฮ็ดให้บทบาทความฮักแพงเสื้อมั่นของประชาชนเขตให้ท้องให้ท้องหีในเวลานั้นพวกเขานับมือนับลูกน้อยถอยลงซึ่งในตลอดระยะเวลานั้นเกือบ1ปีการปฏิบัติบรรดากลอุบายซื้อจ้างแบบแบ่งแยกเพื่อหวังบางเพจทำลายระหว่างจะกืนกินนักฮบกองพันที่2ล้วนแต่ถูกประสัยลงเทื่อละกาว
1: อ
0: ฉะนั้นยืนอยู่ต่อหน้าสถานการณ์ที่อัตคัดและเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายคือดังกล่าวนั้นคณะพักคณะบัญชากองพันที่2ได้ปรึกษาหารือและตัดสินใจวางแผนถอนกำลังออกจากท้องไห่เหนกลับคืนไปหาเขียนที่มั่นโดยบ่ให้มีเสียงปืนแตกและรับประกันความปลอดภัยสุดขีดภายใต้การเชื่อมนำพาของคณะพักคณะบัญชาด้วยน้ำใจฮักชาติและน้ำใจสามัคคีเป็นเอกภาพเด็ดเดียวเหนียวแน่นพิรัฐฐานของนักฮบปฏิวัติกองพันที่2และด้วยการช่วยเหลือของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ในเขตท้องไห่เหนแขวงเสียงขวงมาฮอดเวลา 19:30 ของวันที่18พฤษภาคม1959นักฮบกองพันที่2ได้ตัดสินใจเคลื่อนกำลังออกจากวงปิดล้อมของศัตรูเพื่อกลับคืนสู่เขตที่มั่นปฏิวัติด้วยความพิรัฐฐานและมีความปลอดภัยทุกประการฉะนั้นไสยศาสนาบันลบภาพวงปิดล้อมศัตรูของกองพันที่2แม่นไสยศาสนาอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงการนำพาอันถูกต้องปีศาจสามารถและสลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นไสยศาสนาอันสง่างามแห่งกำลังน้ำใจสามัคคีฮักแพงฮักเสื้อแพงซาดเคียดแค้นศัตรูของนักฮบปฏิวัติแม่นหมากผลแห่งการเสริมขยายมูลเสื้อพิรัฐฐานแม่นวีรกรรมอันล้ำเลิศของกองทัพและประชาชนเฮาภายใต้การนำพาของพรรคและก็แม่นไสยศาสนาแห่งความสามัคคีท่ามกลางความถนอมฮักและหุ้มห่อล่อเลี้ยงของประชาชนบรรดาเผ่าอีกด้วยไสยศาสนาแห่งการผ้าวงปิดล้อมของกองพันที่2ได้เป็นการประกอบส่วนสร้างท่าและกำลังแห่งใหม่ให้แก่กองทัพและกำลังปฏิวัติเว้ารวมให้ก้าวเข้าสู่ท่วงท่าใหม่เป็นการปลุกระดมกำลังแห่งปฏิวัติบุกให้แก่การต่อสู้กู้ซาตานจักรพรรดิผู้หานและลูกมือที่ความดำเนินไปยังดูเดือดเคี้ยวขาดสามารถก้าวจากไสยศาสนานี้ไปสู่ไสยศาสนาใหม่ก้าวมาสู่ศาสนาอันสมบูรณ์ด้วยการปลดปล่อยประเทศชาติและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคมปี1975ถึงแม้นว่าจะผ่านมาแล้ว67ปีแล้วก็ตามแต่ยามใดพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่ายามใดก็จงฮักพรรคดีและคงจดจำล้ำลึกย้องยอสรรเสริญสมเสยวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่เปี่ยมล้นไปด้วยน้ำใจฮักชาติเกียรติแค้นศัตรูน้ำใจเด็ดเดียวเหนียวแน่นและพิรัฐฐานของกองพันที่2ในการผ้าวงปิดล้อมศัตรูอยู่เสมอประชาชนบรรดาเผ่าแต่ละคนโดยเฉพาะคนรุ่นสืบทอดมีความเชื่อมั่นย่างตายใจว่าวีรกรรมอันล้ำเลิศและมูลเสื้อพิรัฐฐานของกองพันที่2จะได้รับการปลูกฝังสืบทอดและสืบขยายให้กลายเป็นมรณจิตปฏิวัติดูดดื่มของกองทัพและประชาชนลาวบรรดาเผ่าตลอดไปยั่งประยุทธ์ยั่งที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในและนึกวีรกรรมอันพิรัฐฐานของกองพันที่2ในบรรพ่าวงปิดล้อมศัตรูครบรอบ67ปีซึ่งมื้อนี้วันที่18ของเดือนพฤษภาคม2026ครบรอบ67ปีวันไสยศาสนาผ้าวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนนำเสนอมาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของเมื่อวันจันทร์วันที่18พฤษภาคม2026ก็ถึงเดือนราวก็เป็นเดือน7ครึ่ง2ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ทำกลางสภาพดินฟ้าอากาศที่นครหลวงเวียงจันทร์ท้องฟ้าซุ่มซื่นดีเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาตั้งแต่เช้าๆแต่กลางเที่ยงคืนให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการท่าแฟนกระดบและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

เวลาในรายการเหลือเพียงแต่5นาทีท่านผู้ชมขณะนี้เวลา 7:55 นาทีตามเวลาของสถานีมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้นับตั้งแต่ทองเพชรสิทธิเดชเพิ่นมาติดตามอยู่จากกองพันน้อย414ท้าวสุนิดาไซยะหงติดตามมาตลอดอยู่ทางเมืองอากาศยินดีสนุกเนาะอยู่ทางเมืองและอาจจะจากการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงค้ำแข่งเวียงจันทร์ท้องฟ้าบดบดคึมๆคล้ายๆเกิดกับนครหลวงเวียงจันทร์อากาศแล้วก็แลนบุญไทยนี่เพิ่นว่ารับฟังรายการนี้มาตามปกติติดตามรายการเป็นปกติด้วยท่านอาจารย์สภิกมักขอกับใจยังสูงแลนบุญไทยท้าวสุนิดาไซยะหงฟังแจ้งดีความฮู้เพิ่มเติมจากนุกสาวนุ่มเมืองและอันนี้จากสมจันทร์สปอร์ตเพิ่นว่าพระอาจารย์สวัสดิ์เพียงคำฮักข้าพเจ้ามักรายการบรรยายในแต่ละมติของศูนย์กลางพักขอขอบใจยังสูงและสมจันทร์สปอร์ตเนาะเพิ่นฟังรายการของพวกเขาเอกสารที่พวกเขาออกมานำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามมาฟังกันล้วนแล้วแต่คัดมาจากมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพักอันนี้จากแสงพาเมืองดักจึงท่ายทอดทางโทรโข่งเป็นปกติและรับฟังเสียงชัดเจนดีดาวสมศักดิ์นี่เมืองแอดอากาศแจ้งดีแล้วก็คิมหาฟังจากแขวงหลวงพ่อบางอากาศแจ่มใสดีคำสี่ดวงคำสอนบ้านกอนลางเมืองนาเลอากาศแจ่มใสแดดออกตั้งแต่เช้าๆอันนี้จากทองจอ101ใสสมบูรณ์ติดตามเป็นประจำเสียงชัดเจนดีอันนี้ขอให้สมพรปรารถนาเพิ่นว่าสบายดีเวียงจันทน์ฝนตกปัจจุบันนี้มาจากสันและหลายๆท่านที่แจ้งผลการหาฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คงจะมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขศรีประกอบเอาเพลงอีก1เพลงนะปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริทาวรวิเศษศรีบัวท้องศรีสมบัติในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพียงกับภาคผู้ดำเนินรายการขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่มื้ออื่นเวลา 7:30 ขอความผาสุกสวัสดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้ซามซี่ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ตึมเงินใส่เบอร์ราคาเฮ็ดเนาใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนา
3: ะต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสเนา
3: ะต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
3: ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้โอ้โตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
11: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
0: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเซนลูกเซนหลาน
10: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
0: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
11: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
12: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแด่จากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: เอายกเสียงโบเห็นกันโดนแล้วจะเต็มทีโลดเสียวเด้อมื้อนี้น่ะ
4: โอ้ยเฮาบ่ไหวแล้วเสียวจังหน่อยกับเหือนบ่ได้ได
3: ้คือว่าแนวนั้นซ้ําครับรถยานอีหยังครับรถเสือมามาดื่มดื่มบ้านบ่เคยดื่มย่านตายป่ะ
4: แม่น
3: ยกยกเสียวยกยก
4: แม่นเสียวเฮาบ่ไหวย่านรถล้มเกิดอุบัติเหตุเป็นห่วงพ่อแม่นะเสียว
3: นะว่าแล้วเด็กก็เป็นห่วงแม่ซะว่ะหาจะคิดได้เนาะเสียวเนาะบ่คิดหลายนะมามายกมานี่นะเอาก็แจมให้เฮามาสิครับเองมานี่มาๆๆเสี่ยวมาๆ
4: ยอมยอมเสี่ยวยอมไหวบ่เสี่ยวพักผ่อนคนบ่ส่วงเมาจึงเมื่อนะ
3: เฮ้ยอย่าเมาหลายมาขึ้นรถมาขึ้นรถจับจับดีๆจับนี่จับนี่ไปเอาสิมาครับ
4: โอ้โหค่อยๆเสี่ยวรถมันหลายเสี่ยวโอ้ยกระแสเสี่ยวรถชนมา
5: โอ้ยนอนลูกผู้ใดเด
6: ้มาแล้ว
5: โอ้ยจักรอดบ่รอดเบิ่งแม่นอนนอนนิ่งแบบนั้นน่ะเสียชีวิตหมด2เลย
6: โอ้ยจังว่าตัวน
5: ี้โอ้ยอีตัวพ่อแม่เด้เนาะ
7: เมาแล้วครับฝืนกฎจราจรอาจดับชีวิตของท่านได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง

0: ค่อยไปค่อยมาปลอดภัยดีกว่าขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีเป็นรายการที่คิดฮอดจิตทุกท่านพอถึงเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.รายการกับพี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 37 MHz และฟังผ่านเว็บไซต์ของพวกเราได้ www.lina.org.la และผ่านเพจที่ Lao National Radioกดเบิ่งชมผ่าน Facebook ของบอกเฮาได้สะดวกสบาย
1: เจ้าหลายช่องทางเนาะการติดตามรับฟังรับชมผ่านทาง FM 103.7 MHz ของพวกเฮามีรายการทางใดที่เข้ารับฟังรับชมแล้วก็สามารถแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมเนาะเป็นใดรับฟังสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่หรือว่าทันทีกําลังรับฟังวิทยุอยู่รับฟังอยู่นํารถขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้
1: ก็สามารถรายงานมาได้เนาะสภาพการสัญจรในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางได้เป็นใดกันไปกันมาเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นอาทิตย์สมลาหลายคนก็ก้าวเข้าสู่ในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะการไปกันมาพวกเฮาก็เตือนสติมีในการทุกครั้งในการขับขี่บ่ว่าจะเป็นทางขับขี่รถจักรรถใหญ่ก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันคอยไปคอยมามื้อนี้ก็ท่ามกลางสภาพอากาศฝนตกลินแน
0: ่
1: อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ต้องได้คอยไปคอยมาเด
0: ้
1: ถามว่าผู้ใดที่ว่าออกเฮือนซ่านี่ก็ให้ใจเย็นๆไว้บ่ให้แล่นนำเวลาเด้อมิดรายการเพราะว่าสภาพการสัญจรบางจุดนี่มีความแออัดต้องได้คอยไปคอยมาสำคัญก็คือกระตวงรักษาระยะห่างให้มันได้เพื่อความปลอดภัย
0: เจ้าเอาเพราะว่าฝนตกแต่คืนวานนี้จนฮอดเดือดลินอยู่เนาะอย
1: ู่ที
0: ่นักเรียนจังเขาบอกเขายิบยับยิบยับ
1: เจ้า
0: บอกแห้งมันจะแต่แต่ก็ให้ระมัดระวังได้ทางมันเปียกดิ
1: ม
0: ืนจังหน่อยชี้ไปไปห้ามโลหรือว่าเบรกจึกฉีดมันมืนถลายไปอาจจะไปตำไปส่วนไปเกาะเอา
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้เป็นเรื่องการเฮาทุกๆท่านเนาะสำหรับเมื่อนี้กับวันจันทร์18พฤษภาคม2026ออกใหม่2คำเดือน7ปีมาเบียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เมื่อนี้ก็แม่นวันที่มีความหมายอีกวันหนึ่ง
1: เจ้า
0: วันพาวงปิดล่องของกองพันธุ์ที่2เนี่ยมื้อนี้และอีกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของพวกเขาและทางก็สิได้ฟังได้อ่าน
1: เจ้า
0: ถือว่าเหตุการณ์โอ้เกินไปเนาะ1559พอแล้วเนาะถือว่าบ่ย้อนจำนวนต่อสู้บ่ยอมจำนวนต่อศัตรูเด
1: ้
0: ถึงว่าศัตรูสิมีกฎอุบายต่างๆแต่นักปฏิวัติ
1: เจ้า
0: เนาะคือทหารผู้มีน้ำใจรักชาติเพิ่นก็ได้ยืนต่อสู
1: ้เจ้า
0: ได้ศาสนามานั่นก็เป็นอีกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของพวกเขาเนาะสำหรับมื้อนี้เป็นวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2เนาะแล้วก็ยังมีหลายๆวันท่านผู้ฟังวันที่24ที่จะถึงนี่ก็วันโตนคุกหรือว่าแหกคุกของท่านผู้นำนักรักชาติแน่16ฐานดิที
1: ่
0: คุกพลเคงไปสู่เคที่มันอย่างปลอดภัยอันนี้ก็เป็นอีก1เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เงินง้ออัศจรรย์เนาะกำลังทหารศัตรูหนาแน่นคุกกะหลายสั้นแต่คือเว้าหาแหละท่านผู้นำแล้วก็ผู้นำมีน้ำใจรักชาติก
1: ็
0: สามารถโตนคุกผ่านผ่าไปได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์ก็ขอจะลึกคุ้นงามคนดีพวกท่านไว้บ่มีพวกท่านในมื้อนั้นก็บ่มีพวกเขาในมื้อนี้แต่
1: แท้ได้แม่นแล้ว
0: การสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็เห็นได้ประจักษ์ตาเนาะการพัฒนาเส้นทางตึกอาคารเงินสารบ้านทรงชีวิตการเป็นอยู่แตกต่างจากฝ่ามือเป็นหลังมือ คือเป็นบาแม่นแท้ๆเนาะเอาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติพวกเขาแล้วก็พร้อมกันสร้างผลงานสร้างกระบวนการต้อนรับกองประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาองค์สุกลางพรรคสมัยที่6ที่จะจัดขึ้นในมมนี่ได้
1: เจ้า
0: เนาะก็ในวันเสาร์พันมากันเป็นของประชุมผ่านบทรายงานการเมืองบทการนำพาที่ทางแผนการเนี่ยแล้วก็ทับทามรอบที่3คาดว่าอาทิตย์หน้านี
1: ้
0: ของประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาองค์สุกลางพรรค
1: เจ้าน
0: ะจะได้เปิดขึ้นแล้วเนาะหลายบทละที่ก็มีการประดับประดาทุ่งทิวทุ่งพรรคสร้างกระบวนการกีฬาศิลปวรรณคดี
1: เจ้า
0: เพื่อต้อนรับองค์คณะพรรคคณะโฆษณาคมสุขกลางพรรคสมัยที่6ที่จะถึงนี้สำหรับเกี่ยวมาถึงครับขี่ปลอดภัยบัดนี้เมื่อนี้ทางรายการได้นัดสัมภาษณ์พันโทไมซุกสออินไซห้องแผนกโฆษณากรมจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบท่านจะแจ้งสรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศในเดือนเมษาจะเกิดขึ้นหลายปันใด
1: เจ้า
0: เสียชีวิตจากคนมูลค่าความเสียหายจากตื้อกีบเราท่าที่แต่มาฟังตื่มจากพันโทไมซุกสออินไซอีกท่านหนึ่งพันโทอัมพรคำบุญทอนห้องแผนกตำรวจชี้นำวิธีการจราจรเมืองเชษฐาก็มีอุบัติเหตุหลายเนาะเพื่อนฟังที่ท่านได้ทรงในกลุ่มครับขี่ปลอดภัยของพวกเขาป้าโท แล้วอีกหนึ่งเหตุการณ์อยู่เส้นทางถนนไก่ซอนเขตบ้านพลบ้านเนาและท่านที่เห็นเหตุการณ์เนาะก็ที่เป็นเฮือนดีเ
1: ด้
0: รถใหญ่เสียลักไปเกาะไปตามเอาเพพังโตแตกหักเต้นมุนบดแต่ไม่ฟัง
1: ไปตามเอาอีกรถคันหนึ่ง
0: ไปตามรถอีกเบิ่งไหมที่เส้นทางในตัวเมืองเลียนไว
1: เจ้า
0: เนาะตกขมะขาดสติไปทำเอาสถานที่จัดงานนั่นเพื่อนดีฮะเขตพลบ้านเนาเอารายละเอียดมันเป็นแนวใดเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมื่อนั้นก็ชี้ได้ให้ทางพันโทอมพรมาชี้แจงให้ทราบตื่น
1: เจ้าน
0: ะและสำหรับข้อมูลข่าวสารบรรยากาศเคลื่อนไหวเวิร์นวัง
1: เจ้า
0: ก็เห็นข่าวและขอบใจทั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งคนได้ส่งข้อมูลมาให้ท่านรัฐมนตรีท่านเล็กไหลศิวิไลพร้อมด้วยคณะเพื่อนได้เดินทางลงติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยระยะ2แต่เมืองปากชันหาดชายแดนลาวเวียดนามนะก็ใน 2-3 มื้อที่ผ่านมานี
1: ้เจ้า
0: ทั้งรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้ลงติดตามเส้นทางที่จะเตรียมลงมือก่อสร้างเส้นทางด่วนนั้นและการเข้าร่วมของท่านคำแหวนปัญญาวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบึงคำไสมีหัวหน้ากรมจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเลขาพรรคเมืองแผนกโยธาธิการขนส่งแขวงและก็ทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมด้วยกลุ่มบริษัทพัฒนาก่อสร้างผู้จะตั้งปฏิบัติโครงการเข้าร่วมแต่ผมได้รายงานมานี่สำหรับเส้นทาง4เมืองนี่นะผ่านทางด่วนนี่มันมีเมืองไสจำพร
1: เจ้า
0: เมืองบริคันเมืองปากสันแล้วก็เมืองเวียงทองท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: ระยะทางนี่203กิโลเมตรเกือบ204กิโลเมตร 203.8 กิโลเมตรสำหรับแต่สายแดนลาวเวียดนามนี่จุดเริ่มต้นแต่บ้านธงใหญ่เมืองปากสันไปหาสายแดนลาวเวียดนามเรียกว่าแท่งทุยเมืองสายจำพรบ่แหละก็เห็นลงติดตามมาก็อยากลงไปเบิ่งสภาพว่ามีความคืบหน้าผลกระทบจังใดสำเร็จในการเอิ้นว่าติดตามแนวทางผลกระทบของประชาชนให้นาหัวส่วนเพื่อจะได้จัดตั้งปฏิบัติทะลุเส้นทางด่วนนี้แน่นอนและถ้าว่าเส้นทางนี้ได้รับการจะตั้งหรือว่าได้รับการสร้างสำเร็จแล้วการขนส่งการไปมาท่องเที่ยวต่างๆเนาะก็จะมีความสะดวกสบายขึ้นเพราะว่าเป็นโครงการลงทุนของบริษัทห้อยส่วนห้อยหรือว่าโครงการ BOT เด้เนาะเพื่อให้ได้โครงการสำเร็จทั้งในมณฑลเพื่อการสุขยุ
1: เจ้า
0: ห้อยจะตั้งปฏิบัติเนาะด้านเทคนิคออกแบบต่างๆสมทบกับทั้งกระทรวงบริษัททั้งเมืองทั้งได้ช่วยกันเนาะเพื่อจะได้บ่ก็ดูเป็นจริงกับว่าแม่น
1: เจ้า
0: เอาคาดว่าตามแผนประมาณนี้จะให้ก่อสร้างในสำเร็จใน2029ได
1: ้
0: เนาะสัญญาใหม่ที่เซ็นมันใหม่อีก
1: เ
0: นาะสืบต่อสัญญาออกไป
1: เจ้า
0: เอาก็รอท่าตื้มเนาะสำหรับทางด่วนผู้ใดมีแผนจะเดินทางไปผู้และเขตฮานอยเนาะกับทางนี้ก็สะดวกสบายต่อไปไปริมทะเลแค่นั้นเกลอบ่แม่นหยังคิดนั่นออกลักซาวดันน้ําพาวของพวกเฮาบ่ดี
1: เจ้า
0: อันนี้ที่มีทางด่วนสะดวกสบายทุกท่านเด้อเอาสมเสทั้งคณะนําจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะนําจากแขวงลําไสบ่ได้ลงไปปรึกษาหารือเพื่อเร่งในการก้าวเกี่ยมความพร้อมนี่แหละในการสร้างทางด่วนสมเสสมเสหลาย
1: ๆเจ้าก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆเนาะสมราเป็นข่าวดีทั้งพ่อแม่ประชาชนอยู่ในขอบเขตนั้นแหละและก็หลายคนถ้าว่าเส้นทางนี้สำเร็จนี่หลายคนก็สิได้นำไส้ได้สมราน
0: ั่นแล้ว
1: ไปมาก็สิมีความสะดวกสบายประหยัดเวลานำเน
0: า
1: ะ
0: เจ้ามาอีกข่าวขอบใจทั้งทีมงานจากแลบสกิลก่อสร้างทางเล็ก8ขอบใจท่านกุดแก้วขอบใจทั้งท่านผู้เพื่อนวงพระจันทร์ทั้งคณะอำนวยการประธานแลบสกิลก่อสร้างทางเล็ก8เพิ่นก็ได้ส่งข่าวมาช่วยแจ้งให้เด้ทั้งทีมงานของพวกเขานับแต่ทางลักษณ์เอ็ดไปหาลักกิโลเมตร26นี
1: ้
0: กำลังลงลงหน้าดินเนาะเพื่อก้าเกี่ยมปูอย่างขั้วอัสฟัน
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้เป็นกับว่ารถหาดินมันแห้งก่อนเพราะมันสีดกันซึมแล้วผมแจ้งมาเนี่ยนะ
1: เจ้า
0: เมื่อคืนฝนตก
1: อินใส่สภาพอากาศเลยเน
0: า
1: ะ
0: ผมมาคาดว่ามื้อนี้ได้ทันทีฝนบ่ตกเพิ่นสิได้ปูอย่างขั้วอัสฟัน
1: เจ้า
0: แต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่26นะคนจันทร์ของพวกเขานี
1: ้เจ้า
0: เนาะก็คือได้แจ้งโดนละโครงการนี้ปรับปรุงนับแต่กิโลเมตรหลัก11ไปหากิโลเมตร71นี้จากนครหลวงไปหาเมืองทาพบาทแขวงลำไสเอาเส้นทางนี้ก็ท่านก็สิเห็นแล้วเนาะโคโซก็ได้ใส่คือกันวันอาทิตย์แล้วนี่
1: จ้า
0: โอ้กว้างสวัสดิ์เสวยเพิ่นกำลังปรับปรุงสองฝากข้างนะบางงานเพิ่นก็ปูอัสกฟานไปแล้วเนาะเพิ่นก็ปูไปปูไปปูไปถ้าว่าแล้วแน่นอนแล้วประหยัดเวลาลงหลายจากผ่านมาบางคนยุ่งยากคุมแดดแคบแดดบัดนี้ก็สะดวกกว้างขึ้นก็อดทนเนาะอีกจักหน่อยก็สิได้นำใช้ทางสะดวกสบายนับแต่กิโลเมตรที่11จากนครจันทน์ไปจนไปถึงกิโลเมตร71ทั้งเมืองทับบาทแขวงบุรีรัมย์ไซนะครับแล้วขอบใจด้วยนี่เพิ่นสุกยุกิจกรรมโดยเฉพาะแล้วพวกเขาได้แจ้งไปช่วยเหลือลูกหลานที่ยุ่งยาก
1: เจ้า
0: ขาดคืนอยู่ทั้งองค์เฮงกินนอนชนเผ่าเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์นะเพิ่นก็เห็นคนยุ่งยากเนาะในกิจกรรมนี้เพิ่นก็ได้มอบปัจจัย5ล้านกีบเพื่อไปซื้ออาหารการอยู่การกินของแห้งให้ลูกให้หลานของพวกเขาที่โครงการวิทยุสังคมเขาคือกิจกรรมเพื่อสังคมจะได้นำเครื่องไปมอบให้ลูกหลานวันที่1มิถุนายนนี้หรือว่าท่านใดบริษัทใดที่ฟังอยู่อยากบริจาคอยากช่วยเหลือเฮ็ดบุญร่วมกันเพราะว่าลูกหลานเขากินน้ำชนเผ่าหลายขาดเคลื่อนเรื่องอาหารการกินเครื่องนุ่งแดยุ่งยากต่างๆเนาะก็ขอบใจทั้งบริษัทที่ได้สนุกช่วยเหลือมาขอบใจเด้อก็ขอให้ธุรกิจของท่านจะเริ่มรุ่งเรืองก้าวหน้า
1: เจ้าเลยว่าบริษัททางห้านใดที่ได้รับฟังพวกเขาประชาสัมพันธ์ไปถ้ามีน้ำใจเนาะอยากช่วยเหลือก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะค่ะมาพัวพันได้ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: แน่แล้วเอาสำหรับอีกข่าวที่พวกเขาได้แจ้งก่อนหน้านี้โดยเฉพาะแล้วกับแมนนี่และไฮฮิปฮอนเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮาซีเมืองที่ถูกผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางด่วนนั้น
1: เจ้า
0: แต่ท่านที่แจ้งมาเนาะทางรถไฟเนาะทางรถไฟลาวจีนหั่นนี
1: ่เจ้าเจ้า
0: เขาได้แจ้งไปก่อนอันนี้ล่าสุดนี่เพิ่นก็ให้ฮิปฮอนเด้อพี่น้องคาดว่าเดือนมิถุนายนนี่นะที่10บ่18นี่เบิดแล้วได
1: ้เจ้าเบิดกำหนด
0: แล้
1: ว
0: ได้บ่เฮาได้ทางไว้ออกอากาศแจ้งให้มีแล้วก็รับทราบมีพี่น้องลูกหลานท่านใดอยู่ต่างประเทศบ่หรือว่าอยู่ภายในประเทศที่ถูกผลกระทบโครงการก่อสร้างทางด่วนนี่นะทางรถไฟลาวจีนนี่ให้ฮิปฮอนไปเอาเด้อเนาะ4เมืองก็มี24บ้านเด้เขตเมืองนาไซทองนี่มี43บ้านเนาะ43บ้านบ่ชื่อได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า43บ้านรวมทั้ง4เมืองสมลานอยู่ใน4เมือง
0: แม่นละ
1: แต่ว่าในแต่ละเมืองก็จะมีทั้งโดยเฉพาะก็อยู่ในขอบเขตเมืองนาไซทอง
0: เมืองไหนเด
1: ้ก็มี24บ้านเนาะก็คือทั้งบ้านดงเสียงดีบ้านพลแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาซับบ้านน้ำเกี้ยงแล้วก็บ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านส่งขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นบ้านส่งไปเหนือส่งไปใต้เนาะแล้วก็ทางบ้านพลคำบ้านพลม่วงทางบ้านนาคานางาบ้านบัวบ้านหนองสะบ้านศรีวิไลบ้านพลไซบ้านพลทองบ้านโพสีและบ้านนาดีอันนี้จะอยู่ในเมืองนาไซทองเลย
0: มันนี่ใช่ท่านี้นี่8บ้านลูก
1: จ้า
0: แปดบ้านมีบ้านหนองพญานาทมสะพังขนงบ้านหนองยังคำบ
1: ้
0: านดอนนูนบ้านไซดงสร้างหินแล้วก็บ้านโคกใหญ
1: ่อืมเจ้าแล้ววันนี้มาเมืองไซเศรษฐาก็จะมี9บ้านเนาะทั้งบ้านโซกใหญ่โซกน้อยบ้านนาเบียนบ้านพลทองบ้านดุงบ้านนาไหบ้านไหคําบ้านนาควายกลางและนาควายใต
0: ้ส่วนเมืองหาดไซฟอง2บ้านดงพ้นแห่และก็บ้านดงโพชี
1: เจ้า
0: เอาโครงการก็สร้างทางรถไฟลาวจีนมาฮอดตอนนี้เพิ่นสรุปขาดตัวเพื่อสังรวมปิดโครงการครับผม
1: เจ้า
0: ดังนั้นทางแผนกโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้แจ้งมาทั้งกรมรถไฟแดกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้ประกาศมานับแต่เดือนมีนาพุ่นแหละแล้วคาดว่า18มิถุนายนนี่ได้เบิดกับเบิด3เดือน
1: แม่นๆ
0: ถ้าว่าบ่มาพัวพันบ่มาเอาค่าทดแทนนี่นะผลกระทบนี่นะก็สิได้ตกขอเป็นของรัฐบาลทรัพย์สินของรัฐได
1: ้เจ้าฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีญาติพี่น้องที่อยู่ในเขตบ้านที่พวกเขาได้แจ้งไปก็คือ4เมืองเนาะกวมเอา43บ้านนี่ก็สามารถบอกต่อกันไปสมณะ
0: ล่าสุดนี่เพิ่นแจ้งมานี่ก็หลายครอบครัวแล้วเด้
1: เจ้า
0: อันจากพวกเขาแจ้งไปซื้อความช่วยในการลงข่าวโอ้เพิ่นว่าสมเสย
1: เน
0: าะ
1: เจ้า
0: บ่คนบ่ได้ฮู้ได้แท้เด้
1: เ
0: พิ่นก็ติดตามอยู่บ่เห็นเอกสารบ่รู้จังได๋หรือว่าเพิ่นแจ้งกัดไปฮอดบ้านฮอดเมืองฮอดซ่องก็คือว่าบางคนนี่จับจองดินนะม
1: ัน
0: มีกรรมสิทธิ์ดิน
1: เจ้า
0: อยู่บ้านอื่นแต่บ่ได้รับฮู้เด้
1: เออ
0: จักบางคนก็บ่ได้ฮู้ดินตัวนี้แม่นผู้ใดเป็นเจ้าของสมมุติว่าเอาอันนี้เป็นว่าชมเชยละก็มีหลายบ้านหลายเมืองละที่
1: เจ้าม
0: ีเงื่อนไขไปรับเอาค่าทดแทนนี
1: ้เจ้า
0: เอาอันนี้ก็เป็นการแจ้งให้มีรายการได้รับทราบเนาะเอาทีมงานกับพวกเขาก็สิได้เกี่ยวกับเกี่ยมประสานไปหาทั้งพันโทไมซุกสอยอินไซของแผนกโฆษณาจากก รมตำรวจจราจรนี้สรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศในเดือนเมษา
1: เจ้า
0: หลายปันไดเสียชีวิตจากคนมุนของหาค่าเสียหายนี้จากตุรกีเวิร์นวังก็บ่ได้เห็นข่าวบ่ทั้งอุบัติเหตุเด้นี่น่ะเนาะอุบัติเหตุเด้เนาะเห็นอยู่ต่างประเทศก็คือประเทศไทยเอาใกล้ๆเฮานี่ซะ
1: อ
0: ือๆบ่น่าสิเห็นอยู่
1: ซ
0: ุ
1: เจ้าร
0: ถไฟต่ำกับรถเมล์นี่
1: เมล์โอ้เห็นแล้วโหดโหลายเน
0: า
1: ะ
0: เสียชีวิตเด้ทั้งบาดเจ็บเด้เบิ่งจากภาพก็ขอแสดงความเสียใจนําเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนาะสิ่งที่บ่เพิ่งปรารถนาก็คือบ่น่าสิเกิดน
1: ี
0: ่แหละอุบัติเหตุคือเพิ่นว่ามันเกิดขึ้นในทุกยามเนาะเสี่ยววินาทีที่เฮาขาดสติพลาดมันก็ผลกระทบตามมา
1: ได้ใ
0: ช่ก็ขอแสดงความเสียใจนําเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนาะอยู่ทั้งประเทศไทยรถไฟตามกับรถเมล์แล้วก็ตามรถที่จอดรถหักกะเกียมข้ามทางครับเนาะเสียใจนะมีการมาหลายส่วนว่าแขวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นลงข่าวเส้นทางกะสีบางเวียงเริ่มดีขึ้นแล้วเด้อเพิ่นว่าเนาะมาเบิ่งธรรมชาติภูผาป่าดงกะงาม
1: เจ้า
0: บางท่านมาขี่รถน้อยรถใหญ่ไปเบิ่งสะดวกสบายเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังฉีดยางกันซึมบ่นี่เด้เ
1: ต
0: รียมปูยางบักต่อยบ่หรือว่ายางอัสฟัลต์นี่ก็รถหาเบิ่งนํากันทุกท่านเด้อเพราะ

0: มีความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยนะทุกท่านเนาะตอนนี้ทั้งพันโทไมซุกสออินไซของแผนกโฆษณากรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
2: สบายดีโฆษก
0: จ้าขอบใจท่าน
2: นะครับโดนแล้วบ่ได้เจอกันเน
0: า
2: ะ
0: โอ้โดนแล้วบ่ได้ฟังเสียงท่านแล้วท่านก็คิดฮอดก็ซุ่มซื้อแหละทางพนักงานพวกเขาก็มีการจับเปลี่ยนการเข้าห่วมสุธนาสรุปอุบัติเหตุในแต่ละเดือนก็ขอบใจทั้งบรรโทไปสุขสอดอินไซอยากให้ท่านได้วัสดุฟังแดมีรายการกันจะคู่ว่าตัวเลข1เดือนน้อยหลายปันใดเสียชีวิตจากคนแขวงใดเกิดลายมูลค่าความเสียหายจากตื้อกีบทั่วประเทศนี่ท่าน
2: เจ้าก่อนอื่นก็ขอสวัสดีโฆษกและมิตรรายการพนักงานทหารตำรวจคนแต่งหน้าท่าตั้งแดนที่อาศัยอยู่ในดินแดนสปป.ลาวในปัจจุบันนี้เนาะเราข้าพเจ้าจะขอรายงานสรุป
0: จาก
2: ประเทศทั่วประเทศในระยะ2เดือนนี้พวกเราจะสมเทียบเนาะเดือน4กับเดือนนี้นี้พวกเรานั้นจะเดือนมีนากับเดือนเมษาเนาะพวกเราจะสรุปขึ้นให้บรรดาฐานบรรดาทหารได้รับฟังรวมทั้งพนักงานทหารตำรวจทุกส่วนราชการเนาะข้าพเจ้าจะขอเข้ารายงานเลยเนาะเดือนมีนานี้คือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ทั่วประเทศนี่มีอยู่625รายเดือนเมษายนนี่ก็คือว่า593รายลดลง32เนาะนาเอคือคือว่า 1,092 คันแต่เดือนนี้นี่ 1,06012คันมาหวานลดลง30ในนี้อุปติคุณนะครับบัตรเจ็บนี่931คนเป็นนิ่ง300คนมาแต่เรือนนี้นี่ตัว936ตัวเป็นนิ่ง296คนที่ว่าเพิ่มขึ้นเนาะคุณนะครับบัตรเจ็บนี่ที่ว่าเพิ่มเนาะถึงมาอุปติจะลดลงแต่ว่ามาเป็นคนเสียหายว่าเป็นคนมาบาดเจ็บที่ว่าเพิ่มในนี้คนเสียชีวิตนี่เดือนแล้วนี่77เป็นยิ่ง27เดือนนี้มัน74เป็นยิ่ง25ก็ยังดีอยู่แต่ว่าลดลงเนาะลดลงสิว่า3เนาะ
0: จ้ะ
2: แต่ว่าลดลง3คนเป็นยิ่ง2ฝ่ายนึง
0: จ้ะ
2: บันเฉพาะนครหลวงนครหลวงในพวกเขาก็บริงานละเอียดนะครับว่าตั้งนครหลวงเป็นการงานมาแล้วบางอันเนาะปกติเดือนแรกไม่ง่อยถ้าเอฟเดือนนี้นี่ไม่ง่อย11ถือว่าลดลง10อาณาปีที่232เดือนนี้มี225ลดลง7คนนะครับละ7ไม่ง่อย26เดือนนี้เดือนนี้นี่ไม่ง่อย20ถือว่าลดลง6คนคนเสียชีวิตคือว่าเรือนแล้วก็14เดือนนี้ก็เป็น14คือเก่าที่ว่ายังอาจารย์เนาะ
0: จ
2: ้า
0: จ
2: ้าตอนนี้พวกเรามาเบิ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสาเหตุที่พาให้เกิดอุบัติเหตุหลักๆกันโมกันนี่ลืมซิ่งมันเมานี่แหละลืมซิ่งมันเมาแล้วก็ความไวเนาะลืมซิ่งมันเมา123ความไว108แล้วก็บ่ปล่อยชีพ75เปลี่ยนทิศทางเดินที่ว่า74แล้วก็ว่าเทคนิคว่าประกัน65ซึ่งว่าประกัน60แต่รวมปลายห้ามรวมปลายอย่างต่างๆเนาะปลายใจชีพอย่างต่างๆอ่ะนะคือว่า59และอื่นๆน่ะอื่นๆมันมีหลายเนาะหลายเพราะว่าบางอันเล็กๆน้อยๆที่ว่า29เนาะเราบ่สรุปละเอียดตัวนี้นะมันมีมาเบิ่งเวลาที่การเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามาได้เก็บหนึ่งโมงเนาะหนึ่งโมงก็เป็นหนึ่งโมงกลางคืนนั่นแหละ แต่สิบสองโมงกลางคืนมาต่อเจ็ดโมงเช้านี่ที่วันลอยกับห้าลายแต่โมงเช้าเนี่ยหาสิบหกโมงแรงที่วันสองห้อยกับแปดสิบสามลายว่าสิบเจ็ดโมงหาสักสี่โมงนี่ก็สองห้อยกับห้าลายมันมีมาเบิ่งวันที่เกิดเหตุเพราะว่าจะไหนแต่มือวันจันทร์นอดวันพฤหัสเราเอาไหนเป็นสองสามหนึ่งเนี้ยวันจันทร์นอดวันพฤหัสนี่ถือว่าเกิดขึ้นหมด ทั้งหมดเหมือนจะว่า279

0: เฉลี่ยนะครับวันนึงก็ต้องประมาณ50สาย60สาย50สายก็ไล่นี่แหละเนาะ
1: เจ้า
0: วันนี้มาเบิ่งวันศุกร์วันศุกร์นี่เฉพาะวันศุกร์เกิดขึ้นร้อยแหละร้อยรายเนาะวันเสาร์เกิดขึ้น110วันอาทิตย์ที่วัน104ราย
1: เจ้า
0: เกณฑ์อายุผู้ที่ผมเกิดเหตุนี้เนาะเกิดต่ำกว่า15นี่133คนเกิด15ปีขึ้นมา30เกิด852คนมันเป็นใบขนองแล้วตัวนี้เอาจากสูงเนาะเกิด31 50นี่เกิด313คน51 60นี่มีเกิด34 60ปีขึ้นไปนี่มี3เนาะอันนี้นี่เนาะอยากเล่าอีกวันหนึ่งว่าส่วนที่60ขึ้นไปในส่วนใดมันชี้นำคนอื่นโดยเฉพาะมันชี้นำลูกนำล้านนำญาติพี่น้องไปช่วงอย่างส่วนใดเลยขันยารถจักรขันยานหนังไทย60ปลายขึ้นในส่วนใดมันบุคคลจะมีขับเองแล้วเนาะอันนี้ที่ว่าเพียงนั้นนะครับคือแล้วพังปัจจุบันนี้เนาะมีรายการว่าพังปัจจุบันนี้ส่วนใดมันเป็นแบบนั้น
2: เจ้าเจ้า
0: เอามาเบิ้งอาชีพของผู้เกิดเหตุนั่นเนาะพนักงานนี่ไม่ง่อย36ทหารมีชาวเก่าตำรวจมีชาว5กรรมกรใน254นักเรียนนักศึกษา176ข้าราชขับรถมี236ค่าขายนี่174ชาวบ้าน146ตำแหน่งบ้านงานนี่158มันมีพวกเข้ามาเบิ้งอีกว่าคนต่างประเทศที่ห่วงการเกิดอุบัติเหตุในดินแดนสปป.ลาวนี้รวมทั้งขอข่าวชาวไทยและการทูตมีอย่างต่างๆเนาะที่ว่าส่งออกจะมาแปลงขึ้นว่ามีอยู่อันดับคนจีนเนาะคือว่าสปป.จีนนี่แหละที่ว่าซาซีคนหรือคนเวียดนามนี่18คนไทยนี่13คนเกาหลีนี่4กัมพูชา2อังกฤษก็2แล้วก็ฝรั่งก็2
2: คร
0: ับแล้วนี่ผมก็มาเบิ่งว่าอันดับที่ว่าเกิดอุบัติเหตุหลายคนหมู่นะคือว่าอันดับที่เกิดอุบัติเหตุหลายคนหมู่เดือนนี้คือว่านครหลวง111เนาะ
2: คร
0: ับแข่งเรียกกันนี่86สวรรค์นครเขต59แข่งบริคัมไซที่ว่า51คือว่าแข่งจำประชักใน48ความเมาแข่งจำประชักนี่ก็เคยคล้องเนาะอันดับ1อันดับ2อันดับ3บ่เคยมาตกสอบอันดับ5เดือนนี้เดือนนี้ที่ว่าเป็นการดีที่ว่าเป็นอันที่ดีของแข่งจำประชักตกมาอยู่อันดับ5อันดับ6ที่ว่าดุดควันดังเลยเนาะอันดับ40ลงระหว่าง33หลวงน้ำชาซาวแปดแล้วก็อุดมไส้เช้าเอฟแข่งขมวนเช้าแล้วก็สมันสารวัตร19แข่งโอพัน12พงศรี11แข่งโบแก้วเสียงขวาง10เนาะ
2: จ
0: ้ะโอ้ตะกี้นี่อะไรใช่ยาบดีเด้ออัน11นั่นมันไม่ใช่สมุนไม่เก่าเสกของเก็บสามเหลี่ยมคำหนึ่งที่ว่าซีกลางเลื่อนเนาะกลางเลื่อนมันก็สาม
2: จ้ะ
0: มันนี้เอามาเบิ่งที่ว่าแข็งแข็งที่ว่ามีคนเสียชีวิตหลายคนมูอันดับหนึ่งก็เป็นนครหลวงแต่ว่าอันดับสองตัวนี้ก็น่าเป็นห่วงจริงเป็นหน้าที่ผมปรารถนาเนาะคือจับประชาชนถึงจะลดอุบัติเหตุลดลงมาเป็นอันดับที่ห้าแต่ว่าการสูญเสียที่อันมหาศาลที่โบสมาร์ทมีอย่างสมเทียบใดเปรียบเทียบใดก็คือคนเสียชีวิตเป็นอันดับสองถือว่า11คน
1: 11
0: เนาะแข็งหลวงพ่อบางนี่8แข็งเบียงจันนี่7แข็งขมลนี่6สยามบุรี5อุดมไซบุรีคำไซอัตตปือ4สวรรณเขต3แข็งบกแก้วไซสมบูรณ์2แข็งหลวงลำท่าหัวพันแล้วก็แขวงเสียงขวางแขวงสารวัตรนี่จะถึงไปนึ่งเนาะเขียนตึ้งวันนี้ผมเอามา

0: ึงประเมินเรื่องว่าคนเสียหายทางด้านวัตถุเนาะคือครับพอได้เบากันมาแล้วเนาะแต่ว่าคนเสียหายนี่ผมว่าจะพอได้เบาการปินปัวทางด้านสุขภาพเนาะหรือว่าการเลื่อนขั้นทรงสการคนเสียชีวิตผมว่าจะพอได้คิดใจคิดใจลักๆก็เหมือนเบาเรื่องการซ่อมแปลงยานพาหนะที่เกิดในการเกิดอุบัติเหตุเนาะที่ว่าเดือนแอลนี่ที่ว่าอันน่ะ38ตึ541ล้าน 300,000 541ล้าน 300,000 กิโลเนาะเดือนนี้ที่ว่า34กับ809ล้าน 400,000 กิโล
1: เจ้า
0: เมื่อเบิ่งมูลมันน่ะลดลงเงินอุปกรณ์เหมือนบอกมันก็ลดลงเงินแต่ว่าผลเสียหายมันก็ลดลงเข้ามาลบกันเงินลดลง7,731ล้าน900,000กีบต
1: ่
0: ออันนี้ถือว่าคุณนาที่ว่ายินดีน้ำแต่ว่าบางท่านที่ผมเอาไปยังบุตรเป็นหน้าที่ยินดีน้ำเปิดผมก็ใจจำมาจากการเปิดอุปกรณ์โดยเฉพาะในการชุนเสีย
2: เจ้า
0: ทางด้านชีวิตอินทรีย์ของมนุษย์ของเรานี่เนาะ
2: ครับครับโอ้นั่นก็เป็นตัวเลขการสรุปใน1เดือนผ่านมาเนาะก็คือเดือนเมษาก็เป็นเดือนที่เทศกาลได้ทุกท่านเลยเนาะระยะปีใหม่ลาวแลงานบุญต่างๆจักงานดองโอ้ยหลายๆๆแล้วก็เห็นข่าวแล้วก็เสียใจน้ำอีกทีนึงขอแสดงความเสียใจน้ำครอบครัวที่สูญเสียทางด้านชีวิตและก็ทรัพย์สินที่มีค่าท่ายนี้บรรโทมันสุขอยากว่าได้ตื้มในตัวหน้าจักบุญบั้งไฟเทศกาลบุญลาวมันหลายได้ท่านเลยแน่นอนและจักสิไปมาหาสู่จักสิไปเลาะลิ่งกินเที่ยวพักผ่อนนี่แหละการดื่มการไปมามันก็ยังเป็นปัญหาได้ถ้าว่าเฮาบ่พร้อมกันปฏิบัติกฎจราจรอยากว่าได้ตื้มปัญหาได้ท่าน
0: ในนามส่วนตัวของข้าพเจ้าเนาะช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนแม
2: ่จ้ะ
0: ขอฝากถึงอิสระการพนักงานทหารตำรวจทุกตัวมาคนต่างราวฝากต่างแดนที่อาศัยดูดินแดนชาวโปโตราวนี
2: ้
0: ช่วงนี้เป็นฤดูฝนการขับขี่ต้องมีสติต้องเอาใจใส่ผู้ขับขี่รถจักรก็ต้องมีเสื้อกันฝนเขียนอยู่ตลอดเวลาเวลาฝ่าฝนนอนลงเครื่องใช้เมื่อเห็นว่าฝ่าฝนพอผ
2: ม
0: มีเสื้อกันฝนแดนข้าวข้างสุดท้ายจะเจออุบัติเหตุอันนี้ก็บ่ค่อยจะดีเน
2: า
0: ะอันนี้เอาอีกอันนึงอยากฝากถังนักขับขี่ผู้หวมท้องถนนจงหวมจิตหวมใจกันเป็นสติมีสติเป็นเจ้าการในการปฏิบัติกฎจราจรให้มันเข้มงวดจริงจะเหตุใดอุบัติเหตุลดลงเนาะแล้วก็ใช้ให้ก่อนในครอบครัวทุกตัวนาที่อาศัยในเรียนสปปลาวรวมทั้งคนลาวคนต่างประเทศทุกคนจงปัจจักจากการเกิดอุบัติเหตุในนั้นแบบไอปัจจักของเราต้องเป็นเจ้าการเชื่อหูในเขาในเขาลบกฎจราจรบุ้มต้องมีสติดีที่สุดแล้วมีครูไปนำครูเป็นประสบการณ์สมองเนาะหรือว่าประจุนี้ถ้าเขาซึกแบบตัวเองเมาแล้วเขาอาจจะเครียดเอิญอนาบริการขับรถหรือว่า1624เนาะอ
1: ัน
0: นี้มาช่วยปัจจุบันนี้พวกเราสังคมของคนลาวของเราเฮาปัจจุบันโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์มันมีบริการแล้วนี้แหละของเราต้องมีสติขับขี
2: ่
0: หรือว่าลืมเดาอีกอย่างต่างๆของเราต้องมีสติเนาะใช้ให้พรทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเฮ็ดหน้าที่สำเร็จทุกหน้าที่การงานค่าขายหลายมือยังก็สะดวกสบายหากมีเจริญก้าวหน้าทุกตัวหน้าเนาะขอบใจ
2: นะทางพันโทไม่สุขสอินไซห้องแผนกโฆษณากลุ่มตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสุขท่านสุขดีแข็งแรงด้วยท่านเด้อ
0: เจ้า
2: ขอบใจท่านสุขด
0: ีขอบใจ
2: โอ้ตัวเลขทุกท่านฟังแล้วก็ยังน่าตกใจคือกันถึงว่ามันสิลุดแต่ม
1: ัน
2: ยังมีการสูญเสียและการสิ้นจับส
1: ินแม
2: ่นๆก็คือเดือนเมษายนนี่แหละ1เดือนผ่านมา593ราย
1: เจ้า
2: แต่ว่าเทียบเสียเดือนมีนาคมนี่ลดลงเนาะแต่มันโบนัสที่จะย่องยอได้แบบนี้ได
1: ้
2: มีการเกิดหลายแบบนี
1: ้
2: ฟังพนักกับ1,063คันเพียนะเนาะ คนบาดเจ็บนี่ก็936คนคนเสียชีวิตนี่74คนลดลง3คนนะก็สาเหตุกันยังแม่นปัญหาต้นต่อเก่าเฮานั่นแหละเดิมจริงมึนเมานี่น่ะ
1: ขับขี่รถไว้
2: ขับรถไว้นี่บ่ปล่อยซิด
1: เจ้า
2: เปลี่ยนทิศทางเดินบ่ฮับป้องกันแสงบ่ฮับป้องกันเทคนิคบ่ดีลวงไปห้ามอื่นๆหลายๆอย่างประกอบนั้นก็แม่นเฮาฮู้และสาเหตุมันเกิดถ้าว่าเฮาแก้ได้ทุกท่านบ่ได้ยากบ่ดื่มหรือว่าดื่มก็จะนอนพักผ่อนเมาบ่ครับตอนนั้นแหละมันบ่อันนี้เมาจนมืนตาบ่ขึ้นบ่ขอโทษซะยืนก็ยังบ่อยู่แล้วนะที่โสมปีกเอาย ังอยากเมืออยู่อันนี้เห็นแล้วเห็นสภาพแล้วขอนำแท้ๆถือผู้ใดเปลี่ยนด่วนเด้อเพื่อหยังบ่อยากกินแหนงแข็งใจนั่นเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: เปลี่ยนมาแล้วครอบครัวฮัดสิอยู่จังได๋บางคนน่ะเป็นเสาหลักได้หั่นได
1: ๋แม่
2: เออผู้เสาหลักครอบครัวหาอยู่หากินเป็นกำลังแฮงอยู่เฮือนหาเงินหาคำเออให้อยู่ครอบครัวมีอยู่มีกินก็เป็นผู้นี้แหละตัวอย่างบาดขาดไปแล้วเป็นแล้วได้ล่ะบัดนี้ครอบครัวอันนี้บ่ได้ซ้ำเติมบ่ได้ซ้ำเติมเพียงแต่ยกมาเพื่อเตือนสติทุกท่านบ่ให้เฮ็ดพฤติกรรมแบบน
1: ี้เ
2: ปลี่ยนละหีบด่วนด่วนโลดแหละบ่ต้องว่าหีบด่วนเลยเอาแบบด่วนสันใจโลดเนาะตามพฤติกรรมนี่เศร้าแท้ๆทุกท่านเด้อสำหรับแขวงที่มีการสูญเสียในชีวิตหลายก็ยังเป็นนครหลวงจัดอันดับ1ได
1: ้
2: โอ้จำปาสักหลวงพระบางเวียงจันทน์คำมวนชัญบุรีอุดมไซบริกรรมไซอัตปือสวรรณเขตบ่อแก้วไซสมบูรณ์หลวงน้ำท้าหัวพันเสียงขวางสารวันแขวงที่บ่มีผู้เสียชีวิตแต่เกิดก็มีพงศรีนี่เกิดแต่บ่มีเสียชีวิตได
1: ้
2: เสกองก็บ่มีผู้เสียชีวิตสามย่านค้ำแล้วก็ทางด่วนบ่บ่มีเสียชีวิตมีแต่เกิดเนาะอันนี้ก็แม่น1เดือนผ่านมาส่วนมูลค่าความเสียหายนี่ท่านผู้ฟังเดือนเมษายน30ตื้อ800กว่าล้านกีบลดลงเนาะลดลงจากเดือนแล้วนี่7ตื้อไปเนาะ7ตื้อไปกีบ
1: เจ้า
2: โอ้ยเสียใจนำจริงพวกเขาเว้านี่เป็นตัวเลขแท้ได้ทุกท่านไหนบ่แม่นการเติมแต่งไหนเออบ่แม่นการเติมแต่งมาปั๊บมาปรุงใส่กันได
1: ้แม่น
2: ตัวเลขเกิดขึ้นแต่ละวันคือพวกเขาแจ้งอ่ะแหละแต่ละมื้อเกิดเท่าใดทั่วประเทศแต่ละมื้อรวมมาบัดเดือนมันก็เฉลี่ยออกมาร วมออกมาถึกเท่าใดมูลค่าจังได๋จังได๋ก็แม่นจากกรมจราจรแล้วก็จากกองห้อยแต่ละเมืองไปหาแผนกแต่ละแขวง
1: เจ้า
2: พระเนตรจราจรแต่ละแขวงส่งแต่ละมือให้ทั้งกรมจราจรสรุปเป็นรายวัน
1: เจ้า
2: เห็นบ
1: ่นั้นมูลค่าความเสียหายการสูญเสียนี่บ่แม่นน้อยเลยได้สมมุติว่าเป็นตื้อเนาะถ้าว่าเสียหายฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังนํากันเติมเนาะสําคัญก็คือเฮาฮู้นํากันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลักๆก็คือสาเหตุย้อนการดื่มสิ่งมึนเมา
2: ถูกต้องถูกต้องเนาะเชื่อใจนําบางว่าเดือนพฤษภาคมนี่เห็นมันลดด้วยทะลุลูกผ่าน
1: เจ้า
2: อย่าใช้ความไวอย่าเมาขับเด็ดขาดไม่รู้อะไรจราจรแต่ละเมืองแต่ละแขวงมันก็จะตั้งปฏิบัติติดตามกันแต่มันก็ยังเกิดเนาะเอาเข้าใจบริการเพิ่นก็แจ้งเข้ามานี่สบายดีรบกวนได้บ่อยากให้เว้าหลายเรื่องไฟแต่ละจุดเทมาหลายปีนี่4-5ปีบ่ได้แปลงแล้วก็ไฟประจําทางนั้นว่าบ่มีหรือว่ามีก็บ่ฮู้เป็นหลายจุดบ่ฮู้ทางต้นไม้ปากทางหนองปัญญามีแต่เสากับดอกไฟแต่บ่ฮุ้งแล้วเดี๋ยวนี
1: ้
2: เนาะอยากให้ทั้งหน่วยงานผิดชอบใส่ใจขึ้นเพิ่นว่านี่แม่นนครจันทน์เมืองเอกของสปอลาวอยากให้เบิ่งขึ้นแด้ๆอันนี้เพิ่นแจ้งมาก็ได้ส่งต่อให้ทั้งท่านคำเปิ้นแล้วเนาะของแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครจันทน์ของพวกเขาแล้วเพิ่นรับผิดชอบเดี๋ยวนี้พลังงานบ่แฮ่อย่างก็มาเข้าเพิ่นเบิดเด้เนาะเพิ่นก็ได้มอบให้ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้รับผิดชอบกระทรวงเพิ่นแล้วเพิ่นก็ส่งเข้ามาขอบใจก็จะได้ประสานต่อเนาะกะสิไปฮู้ละพันมาถูกลักตัดสายไฟพันมาน่ะเนาะสร้างความเสียหายหลายก็ยังมีข้อมูลข่าวสารมีและการถามเข้ามาได้ทั้งข้อความอีกจักหน่อยจึงตอบเนาะเพราะว่ายังมีสัมภาษณ์อีก1ท่านจังได๋กลับมาสิถามที่ตอบใหม่เด้อขอคิดเห็นมีและการพักโฆษณาหน่อยนึงแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการได้ติดต่อสัมภาษณ์พันธุอภรณ์คำบุญธรของแผนกตำรวจชี้นำจราจรเมืองศรีสะเทาเหตุการณ์อยู่เขตบ้านพลพนาวัง23เมื่อหลังเป็นจังได๋ตำตัวตั้งอยู่เขตแคมทางเงินดีหะนะคุณพนาวหันมุนฮักเพพังมดละเอียดจักหน่อยกลับมาฟังน้ำกัน
3: สิไปใส่ได้ลุงคือมาแต่เช้าแท้
4: โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
3: เทื่อนี้บ่ได้เข้าป่าเลิกติลุงหลานสิบ่ได้เก็บหยังไปหลายได
4: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่ สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าถูกสนิทแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาโลแล้ว
3: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
4: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเฮาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดป่าล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องป่าของดงมาขายนี่น่ะ
3: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดป่าเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องป่าของดงแบบดับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ลามป่าได้ลุง
4: ผมมีไผฮู้ดอกว่าจูดป่าเพื่อล่าสัตว์พวกเฮาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
3: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตระเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
4: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
3: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตระเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
4: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
3: แม่นๆเห็นดีน้ําลุงว่านั่นแหละ
5: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
6: โมเฮาถามแน่อันพนักงานคนต่างประเทศก็จำเป็นเข้าประกันสังคมบ่
7: ตัวกระสร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นล่ะ
6: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละได๋มาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
7: อ้าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
6: ก็แม่นคุ้มตัวได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหยังแด
7: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่เป็นปวดสุขภาพอุบัติเหตุแรงงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแรงงานจะกลับคืนประเทศแม้สามารถขอเงินบำเหน็จนำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอรับได้
6: โอ้ก็ดีได้เนาะทําอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินปวดสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
7: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านําอีกได
6: ้โอ้ขอบใจตัวได้หลายเด้อ
8: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเฮาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่นแล้วเด้พอแต่ว่าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหันเด
0: ้โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่แด้แต่ข่อยย่านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก่อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

0: ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ได้มาฟังรายการครับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงชาลาวเวลากันไว้ไว้ปุ๊บปั๊บบดเดียวนะทุกท
1: ่
0: าน
1: เวลานี้บดเดียวเนาะการเดินทางถ้าว่าผู้ใดที่กำลังนำใช้ยานพาหนะอยู่ในปัจจุบันนี้ขับขี่รถก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อมิดรายการเพราะว่าเส้นทางเมืองเส้นทางเปียกแน่ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเติมลดพรกันนำใช้ความไวเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
0: จ้ะเอาขอบใจรายการทาง Facebook แดที่ทักทายสบายดีสบายดีท่านลอยมหาโชคสบายดีสบายดีท่านบ๊อบบี้สบายดีชมเสือเป็นพิเศษที่สังเกตเห็นว่าพาหนะที่มีป้ายทะเบียนสีฟ้าบอกคอยขับขี่เข้าซองทางรถเมย์ BRT BTR เพิ่นเขียนแซงบ่ถูกเด้อ BRT
1: BRT
0: ว่าเป็นแบบอย่างที่ด
1: ี
0: แต่พาหนะรถอื่นผัดพัดบ่เอาเป็นแบบอย่างเพิ่นว่าดังนั้นถือคันใดเพิ่นว่าบ่ติรถกดเพียงเด้อคันอื่นนั่นน่ะ
1: เจ้า
0: หมายว่ายังมีผู้มีตื่นตู่อยู่บ่เข้าซองทางรถเมย์ BRT
1: เจ้า
0: แล้วก็อีกจุดนึงเบิ่งบังเบิ่งให้อีกได้นี่อันตีบเรือนนั่นจอขึ้นให้อีกได้นี่บ่เห็นเนาะข้อมูลในรายการเพิ่นมา
1: เจ้า
0: เอ้าแล้วก็สบายดีขอพักชนเกี่ยวข้องซ่อมแปลงเส้นทางตัดใหม่แม่นหยังหน้าใส่ทองบ่เอามันขึ้นอีกแล้ว
1: รบกวนท่านตีบเรือนขึ้นให้แน
0: ่ใส่สิบ่ได้แล้วเพิ่นว่าเส้นทางตัดใหม่ทางงอนหาแม่นหยังเขตนี่นะนาคูณเท่านี้เด้83เดือนเด้
1: เส้นทางตัดใหม่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าสำหรับเส้นนี้ก็คือวันเขาได้แจ้งไว้แล้วนอนใน19โครงการที่หากันเส้นไปวัง
1: เจ้า
0: อาทิตย์แล้วนี่ดิเนาะที่โรงแรมสุภัตตานั้นทางแผนกโยธาธิการและขนส่งแล้วก็รวมทับบริษัทผู้ที่หาฮับเมาก็สร้างกันดิมันก็มีนี่ที่ได้ไปอ่านเบิ่งท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแล้วเพิ่นท้วงถามมาว่าเส้นนี้จะได้ปูยางไอ้ปูโครงการเบตงเสริมเล็กนี่15โครงการเรียกว่า15เส้นแล้วก็อีก4โครงการแต่ฟังเตือนแคมป์ของนี้ก็มีนี่จากทางรถไฟนาสะท้องเขตบ้านทางงอนนาคูณเท่านี้นะ
1: เจ้าม
0: ีเด้ออดทนหน่อยนึงเพราะว่าเพิ่นเซ็นแล้ว
1: เจ้า
0: เตรียมจะตั้งปฏิบัติแล้วแล้วก็จากทาง13เนือหั้นเนาะก็คือบ่เขาได้แจ้งไปเดี๋ยวมีนาคูณน้อยนี่ไปหาเขตทางรถไฟเมืองนาสะท้องแล้วก็จากเมืองนาสะท้องไปหาเบตงเสริมเล็กบ้านทางงอนอีก
1: เจ้า
0: อยู่ในแผนหมดแล้ว
1: เจ้าถือว่าอยู่ในแผนของโครงการแล้ว
0: นะโครงการแล้วก็มีหลายเนาะ
1: เจ้า
0: ตอนนี้ก็คือว่าเนี่ยกำลังคุ้นเคี่ยวในการก่อสร้างในทั้งโครงการเพิ่นเอาก็มีหลายเส้นทางเอาเป็นเมื่ออื่นที่สิมาแจ้งทราบตื่นพอเวลามันเหลือน้อยแล้ว
1: เจ้า
0: ก็มีเส้นใดได้15เส้นทางแล้วก็4โครงการแต่ฟังเจือนเนาะมาพันโทอัมพรคำบุญธรของแผนกตำรวจ4นำอย่างนั้นจะละจอดเมืองเศรษฐาอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
2: เจ้าสวัสดีตำเศร้าสวัสดีรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าขอบใจท่านหลายๆเนาะเป็นจังไหนมื้อนี้ต้นอาทิตย์วันจันทร์เข้าเวียกเข้าการรถรางยวนยานพาหนะหน่อยหลายปานใดทานผ่านเมืองเศรษฐากับพวกเขานี
2: ่เจ้าก็อีกชั้นนึงขอประจวบแนะนำทางหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองเศรษฐาขอรายงานอยู่สภาพการสัญจรนี่มื้อนี้เนาะใครว่าแต่เช้ามาก็มืดครึ้มแล้วก็มีฝนตกมาตั้งแต่เช้าแต่ได้มีความยากในการสัญจรไปมาโดยเฉพาะก็เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของเฮาอยู่แต่ละจุดแต่ละบอนแล้วก็มีความยากในการระบายการสัญจรแล้วก็รถรางพาหนะเด้ดิ้งใส่แต่ละครอบครัวเนาะบางครั้งก็ขี่รถจักรบางครั้งก็ขี่รถใหญ่แต่ว่ามื้อนี้เป็นฝนตกแต่เช้าก็เห็นว่านักขับขี่ใส่รถใหญ่
0: เจ้า
2: อยู่ยาวเหยียดเลยนักแต่ชนะไปสอนเนาะนักแต่ผู้ใดลงดูคนเข้ามา
0: เจ
2: ้าตัวมีความยากในการสัญจรถนนนั้นสิ่งที่1
0: เจ้า
2: และส่วนสิ่งที่2ก็มันอยู่เส้นทางสนามม้าเนาะ
0: เจ้า
2: ขึ้นมาส่งลูกส่งเต้าอยู่วงเวียนโรงเรียนพัฒนาหันก็ตัวเห็นว่าแน่นหนาพอสมควรแต่เช้าพุ่นแหละไอ้น้องพวกเฮาก็เลยลงตะกิดมงคล
0: เจ้าเจ้า
2: ปัจจุบันนี่ก็ยังระบายการสัญจรอยู่แต่ละจุดแต่ละบอนนั่นเนาะเจ้า
0: เจ้าโอ้สมเสร็จเนาะเป็นแต่ได้บัดนี้เกี่ยวมาอุบัติเหตุท่านเอ๋ยเนาะก่อนที่ให้ท่านรายงานอยู่เขตบ้านพลพันดาวฮั่นทั่วเมืองเฮา1อาทิตย์จักหลายแล้วที
2: เจ้าอุบัติเหตุอยู่เมืองเฮาอาทิตย์นี้ที่ว่ามีอยู่6รายเนาะแต่ว่าในนั้นก็ตัวบ่มีรายใดที่ว่าบาดเจ็บสาหัสหรือว่าที่สมควรนั่นแต่ว่าในนําอันในมือนะวันที่16ฮั่นเนาะก็คือท่านได้เห็นในโซเชียลเนาะในการลงออนไลน์ฮั่นเห็นว่าในตอนเช้าของวันที่16เนาะเวลาประมาณ4โมงยังนี่แหละเนาะ
0: เจ้า
2: ก็มีรถมุ่งหน้าแต่ปุ่นคิงหาละ6คัน
0: เจ้า
2: จะภายหลังไปเชดันนาห้านใครไม่เจ็ดพันพนาหันกันเลยเสียหลักหน่อยตั้มสิกับนาติ้นที่เขาจอกกลางสะแชมทาง
0: โอ้
2: แล้วก็เลยเสียหลักเลยไปตั้มอีกรถคันนึงแล้วก็จึงเคยมาตั้มเสียรถอันคู่กลางวีอาร์ทีหันเนาะ
0: จ
2: นคนเสียหายสมควรแต่ในนั้นหลังจากที่เกิดเหตุเราตั้งเจ้าของรถแต่เลยมีความรับผิดชอบตัวคนเสียหายหันก็ถือว่าบ่ายเจ้าหน้าที่ของเราดำเนินแต่นี่ถือว่าตกลงกันได้อยู่คันของการบ้านหันเขาเจ้าก็ได้เหตุบุญที่ครั้งนี
0: ้
2: ทำเสียแทนตัวคนเสียหายที่เกิดขึ้นกันเนาะนั่นก็ถือว่าบ่ายเจ้าหน้าที่ดำเนินเจ้า
0: โอ้เอาอะไรก็เป็นเหตุการณ์เนาะบุญเชฟหลายที่ทันพวกเขาลงไปติดตามนั่นเพิ่นอยู่บ่ทันปัญหา
2: เจ้าเขาลงหลังจากเกิดเหตุแล้วคนก็แจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ของเราก็เลยลงไปติดตามและลงไปกวดจ่าสารณีเกิดเหตุแต่ภายหลังเกิดเหตุเราและทั้งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายและโอ้ลมกันได้อยู่ขั้นพื้นฐานนั้นไว้เจ้าหน้าที่ว่าดำเนินเจ้า
0: เนาะทั้งเบียร์ที่เรียกว่าถนนไก่ส่วนเขาคือว่าต่ำกันเรื่อยเนาะก็คือนี่แหละ
2: เ
0: หตุการณ์มันเกิดขึ้นบนหน้าบนหน้าจะเกิดมันก็เกิดจนได้เนาะนี่แหละยามฟ้ายามฝนท่านเอ๋ยว่ากันจังได๋นี่แหละสิเตือนกันจังได๋ตื้มไปมาหาสู่กันความประมาทขาดสติแล้วบางครั้งนี่รถใหญ่เห็นอยู่คลิปวิดีโอซั่นรถอย่างปราโดบ่เหยียบน้ําใช้ห้านขายเครื่องซั่นน้ํามันฟงออกฟ้าโอ้ยนี่แหละความเป็นเจ้ากาญยามฝนมาเฮ็ดจังได๋ท่านเอ๋ยบอกเตือนตื้มมีสตินํากันผู้ขับขี่ที่ดี
2: จากอีกคนนึงข้าพเจ้าแนะนำตั้งอาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครหลวงบ่รวมบ่เฉพาะก็เป็นเมืองชัยฐานออกไปเห็นอยู่ในคลิปที่ทั้งโซเชียลได้เอาลงมาหันออกก็เห็นว่ามารยาทในการขับขี่ของนักขับขี่นั่นก็คือว่าตัวนี้ก็ขึ้นกับอุปนิสัยของเกียวเนาะนะ
0: ด
2: ูทุ่งแล้วตั้งพาลูเนาะเยียบน้ำเซนน้ำใส่คนอย่างชั้นทางนั่นก็คือว่ามารยาทของนักขับขี่คือว่าขาดบ่มีอะไรแล้วว่าเก่งๆซะก็คือหลายคนได้คอมเมนต์เนาะว่าอยู่ประเทศเฮานี่เฮ็ดได้ที่เฮ็ดได้มันเป็นแปลงประเทศว่าซั่นย่านแท้ย่านว่ากฎระเบียบของเพิ่นบัดบ้านตัวเองจะว่าบ่ย่านอันนี้ก็ถือว่าเฮามันยังนักพี่ผู้ใช้รถใช้ถนนจงให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะรถจักรก็ต้องให้เกียรติรถใหญ่รถใหญ่ก็ต้องให้เกียรติรถจักรและคนอย่างตามทางเนาะนั่นก็ที่ว่ามารยาทคงนะครับพี่หนอเจ้า
0: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อทั้งพันธุอัมพรขบวนธรที่มาเว้าสู่ฟังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในสองอาทิตย์ผ่านมาเนาะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ่เพิ่งปรารถนาและอยู่เขตถนนไก่ส่วนเฮาบ้านพลปานเนาขอบใจท่านแข็งแรงโชคดีรบกวนท่านหลายๆเด้อ
2: เจ้าเช่นเดียวกันเจ้า
0: เจ้าโชคดีท่านโอ้โหขอบใจท่านหลายๆเนาะเมื่อกี้นี้เพิ่นก็กำลังสิประชุมเด้เนาะเพิ่นกำลังสิประชุมมันก็ขอเวลานอกมา
1: ก็ต้องขอขอบใจเนาะ
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ขอบใจท่านหลายๆเด้อที่ได้สละเวลาแจ้งให้สังคมรับทราบอินเทอร์เน็ตอยู่ห้องช่วงเฮาข้างเนาะมันกดเข้าไปเบิ่งคำเห็นหรือว่าคอมเมนต์นะนะบ่ได
1: ้ใช่ๆเจ้าก็
0: เลื่อนไปมันก็ตัดคืนเลื่อนไปมันก็ตัดคืน
1: เจ้า
0: หลายๆอยู่ห้องซูมมันบ่ได้เนาะเอาขอบใจเป็นรายการทักทายสบายดีเข้ามาเวลากับเบิดและทานเลยพืชเดียวนึงขอบใจแล้วก็เป็นห่วงก็คือว่าหั่นล่ะเรื่องขับขี่ยามฝนเป็นเจ้าการแท้ๆอันบ่เรื่องเหยียบน้ําเหยียบไม้ใช่กันก็ระวังเด้อเนาะอันนี้เป็นห่วงน้ำมันบวกใหญ่เหยียบใส่ป้าโถผู้ถูกนั่นเปื้อนนั่นความรู้สึกมันบ่ได้ดีใจเลย
1: เจ้าผู้ขับขี่รถใหญ่นี่ก็ให้เบิ่งคืนน้ำกันตื้มเนาะเพราะว่าเฮานำใช้เส้นทางในแต่ละจุดทว่าเฮาขี่รถไปเฮาก็เห็นแล้วเด้สมมุติล่ะว่าจุดใดที่มันมีบ่วงมีน้ำขังเนี่ยก็ต้องได้คอยไปคอยมา
0: ต้องคอยไปเหยียดรถน้อยนี่จะไปเลยเงื่อนไขเนาะคนแต่ละครอบครัวก็ต่างกันก็อยากมีรถใหญ่คือกันนั่นแหละสมมุติ
1: ว่าแม่
0: สภาพมันจําเป็นเลย
1: ตอ
0: นน
1: ี้
0: ก็ต้องได้ขี่รถจักไปเสื้อกันฝนใส่เนาะเดี๋ยวนี้รถเมเบียที่แห้งเพิ่นแห่ขี่ล่าอีกเด้ต่ออีกไปเด
1: ้เจ้า
0: คิดว่า9พฤษภาคมนี่เพิ่นสิเบิดเนาะ
1: กําหนดเนาะ
0: แต่มันสืบต่อให้ขี่ละล่าอีกบ่เสียเงินอีก
1: เจ้า
0: แล้วเนี่ยฤดูฝนนี่ขึ้นรถทุกด่านเด้อเดี๋ยวนี้ตอบสนองเดี๋ยวนี้เห็นข่าวการขึ้นรถเมกันหลาย
1: ซุ่ม
0: เ
1: ซ
0: ยเห็นทุกด่านนี่คือกันซุ่มเซยเด้อเนาะที่มวลชนเห็นได้ถึงความสำคัญมาหันใส่รถเมล์สาธารณะแอร์ก็เย็นประหยัดเวลาของท่านอีกเนาะเอาเวลาเบิดพอดีมื้ออื่นจึงมาว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้ขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านเดินทางปลอดภัยสบายดี
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าว
2: นับแต่วันที่27เมษายนผ่านมาฮอดปัจจุบันทั่วแขวงสวรรณเขตมีเด็กน้อยกลุ่มเป้าหมายอายุรวม5ปีลงมาได้รับการยอดและสักวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั้งหมด 118,158 คนในจำนวนบ้านเป้าหมายยอดวัคซีน 2,032 บ้านจุดยอดวัคซีน 2,106 จุดบรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้ดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าการซักและยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอหรือพยาธิเปียลอยแผนกสาธารณสุขแขวงได้จัดตั้งปฏิบัติการยอดวัคซีนให้เด็กน้อยในกลุ่มเป้าหมายรวม5ปีนับแต่วันที่17เมษายนผ่านมาแบ่งออกเป็น2รอบกว่าเอา14เมืองและ1นครบรรลุตามแผนการที่วางไว
3: ้ก็ได้มีการจัดเตรียมเป็นอย่างดีในส่วนในเรื่องของวัคซีนความพร้อมของการวัคซีนความพร้อมของบุคลากรในขั้นแขวงความพร้อมในการบุคลากรในขันเมืองขันสุขศาลารวมหอดซุ้มส้นเนาะตัวนี้พวกเขาก็ได้มีการจัดเตรียมเหตุเป็นแคมเปญเนาะในรอบ2นี้ความคืบหน้าของการซักวัคซีนนี้หมายความว่าเกินเป้าประจําวันที่พวกเขาได้วางไว้เนาะมาฮอดปัจจุบันนี้หมายความใน14เมืองและ1นครนี้และในนี้หั่นเฮาก็มีบางเมืองที่มีความคืบหน้าสูงที่ว่าเกือบ 100% เนาะที่ยังคืออยู่เมือง2คนในตัวนี้และอะไรก็มีเมืองที่ลดลงมา90ไปแล้วก็80ไปแล้วก็มีบางเมืองที่ว่ายังต่ำอยู่ในระดับ 60-70% นะ
2: ดร.เตียงคำป้องวงสายฮู้ตื่มว่าสาเหตุที่ให้ขบวนยอดและสักวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอยุคแขวงสมณเขตบรรลุผลสำเร็จย้อนมีการกะเกี่ยมความพร้อมแต่หัวทีบวกกับประชาชนส่วนใหญ่ให้การร่วมมือเป็นอย่างดีแสดงถึงความเอาใจใส่และความตื่นตัวของทุกภาคส่วน
1: จบข่าวสุมภวันมวงไสอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาโยบานเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์อันนี้มันพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: อ๋อโดย
1: อาการมันตามหัวตอนนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินน่ะตาเลยมั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งว่าซั่นซะฝ่ายหลังที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี้มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วมันว่าเฮาก็ตาเบื้องขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอกระดิกอกดีใจหลายๆภายหลังจะได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนำบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พอเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลาลินดีอีหลี

สุขอยู่เมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนอีบอยเมย์สุขอยู่เมืองฝนมีแต่สุขภาพดีเท่านั้นแหละนะสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อยแม่พุงแม่ป้าอ่าวอาทุกท่านนะหนุ่มรอสาวสวยนะเป็นอ้ายเป็นพีเป็นเอื้อยเรือเป็นน้ำเบานะสาวอาพตูเมตตาเพื่อนมิตรทุกท่านนะเข้าสู่รายการลองไล่ทางขึ้น FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์เข้าสู่รายการพวกเรา2ชั่วโมงในเวลานี้นาทีนี้นะสืบต่ออาพัดขยายเวียกงานจากผู้อุปถัมภ์รายการหลายภาคส่วนเข้ามาในยามนี้ก็ได้ก่อนจะเข้ารายการวันนี้ขอสุขต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนนะลืมบ่ได้ขาดบ่เป็นบ่มีเพิ่นกับโคศกก็บ่มีเวลาได้มานั่งเพิ่นบ่ให้นั่งเด้ขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวนะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านปิ้งแบ้สอนิยมปิ้งแซ่บแซ่บต้องสอนิยมปิ้งแบ้ขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนอยากได้โทรศัพท์ใหม่ๆยี่ห้อดีๆหรือว่าอยากแปลงก็ไปหาเพื่อนได้ทั้งห้านเท่าพันโมบายโฟนแต่ว่าอยู่ทั้งต่างแขวงอยู่ที่เมืองไซแข่งอุดมไซพุทธะอภิรองทางอุดมไซเฮาก็เดินทางไปอยู่ตลาดหนองแมงดาขอบใจห้านนางพิมพ์สอนอาจจะของห้านนี่งามงามพี่น้องเลยนะเบาเรื่องคิ้วเบาเรื่องลิ้มสีปากปะทุจำถูกเบอร์เพิ่นนี่ใจดีน้องสาวพิมพ์สอนขายเครื่องทรงทั้งทรงแล้วก็ทั้งขายย่อยพร้อมอีกนะได้เลยนะครบคู่เครื่องเรื่องของครอบครัวเครื่องใส้อุปโภคบริโภคหลายแบบมีทั้งอาหารเสริมมีทั้งเครื่องสำอางของลองลิสต์มาไว้คอยบริการอยู่ที่ห้านนางพิมพ์สอนนะอยู่ทั้งเมืองไซแขวงอุดมไซเส้นเดียวกันตลาดหนองแมงดาเด้ออยู่ใกล้ๆกันติดกันรถนะปอนหัวใส่กันก็ยิ้มเปิ้นใส่กันตลอดได้หยอกกันนะขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสุขเทียนพึ่งดีมีคุณภาพหลอมใส่เทียนแต่ว่าเป็นขี้พึ่งจากธรรมชาติเนาะหอมขี้ผึ้งได้ไส้ดีติดดนทนนานบ่มีสารพิษเจือปนเวลาจูดเวลาหยังเข้าปากเข้าดังเด้อดีความสุขโชคดีจงบ่เกิดให้แก่ทานผู้สมใส่เทียนผึ้งนำโซ่ขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องอันนี้มันอยู่ใน2ศูนย์อากาศเป็น2ได้นะคักสำเร็จรูปเนาะบ่แม่นเป็นถ้วยเด้อเป็นท้องมีถุงยางแพ็คสูญญากาศได้นะกันบูดกันเน่ากันเสื้อลารับประกัน 100% เอาใส่ถุงใส่ไทยเอาใส่กระป๋องกระเป๋าเอาใส่รถใส่หยังไปนะเดินทางบางทีคือพ่ออยากกินข้าวเปียกไก่อีกกินข้าวเปียกหมูกรอบได้ว่าซั่นมีเครื่องปรุงครบสูตรอยู่ใน2หั่นเด้ออันนี้ก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการของคือแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเจ้าของแบรนด์เพื่อนน้องสาวป๊อกกี้คนงามบนเรื่องยิ้มนี่บ่ให้เว้าได้นะจำเลยเพื่อนนี่ก็ได้ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทร์แล้วก็ขอบใจตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทุกเขตทุกแขวงนะอยู่ในเครือของโรงเรียนพวกเฮาก็ให้สมหักสมปรารถนาซื้อได้ขายมันเนาะจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้กับพ่อแม่พี่น้องที่สนใจต้องการอยากดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมก็เป็นทักทายเข้ามาได้นาทีเบอร์020-9829-4228 9829-4228มื้อนี้โคโซกไลฟ์สดผ่านทาง Facebookหลักการทางเพจแห่งศาสตร์ลาวนำในแต่ละมือนะแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนเป็นแฟนรายการใน 2-3 มือหลังที่บ่ได้เข้ารายการได้แล้วก็เพราะว่าระบบของเฮามีปัญหานิดนึงเนาะแต่ปัจจุบันนี้กลับมาสู่โหมดปกติแล้วได้ฟังเคสสัมภาษณ์ได้ฟังสปอตได้ฟังเพลงปกติในยามนี้เออมันว่าสัตว์สีตียังหูผาด
นักบาทก็ยังหูลืมเด้มันสิมีหยังมันแน่นอนไปกว่านั้นอีกเนาะมันก็ต้องมีผิดปกติแดจักเล็กจักหน่อยเออมันก็สิแม่นว่าสิเอาดีตลอดเวลามันก็บ่แม่นเด้อบางครั้งบางทีก็มีปัญหาก็มีนะเออบางท่านก็เออมึงบ่ได้ฟังอันนั้นเคสสัมภาษณ์เลยบ่มื้อนี้ได้เปิดให้ฟังแล้วเออกระตี้ได้เลยว่าอาหารเสริมของลองฤทธิ์พวกเฮารับประทานแล้วดีรับประทานแล้วลดพอดอากาศต่างๆอยู่ในห้างไก่มี6ประเภทในยามนี้ทั้งเก่าและใหม่สลับซับซากกันแล้วแต่ผู้บริโภคต้องการประเภทใดดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพในการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อให้ห่างกายพอแข็งแรงผสมประสานกับการออกกำลังกายการพักผ่อนการผ่อนคลายเรื่องสภาพแนวคิดจิตใจบวกไปนำเด้อบ่แม่นว่ารับประทานอาหารเสริมแล้วไปนอนคิดจนซอดแจ้งบ่หลับบ่นอนก็คือเก่าแล้วอันใดก็ได้มันต้องได้เพอร์เฟคทุกอย่างทั้งกินทั้งนอนทั้งระบบทั้งย่อยอาหารแด่ขับถ่ายแด่หัวใจปอดตับหมากไขหลังเลือดลมบ่ว่ามันครบเครื่องเรื่องของสุขภาพมันต้องคนมันสิเติมเต็มร้อยเด้นะคันรู้สึกว่าห่างกายบ่แข็งแรงแล้วปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแบบที่บ่เคยคาดฝันไปเซกไปกวดซะก่อนให้มันฮู้คักฮู้แน่แล้วจะค่อยมาปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตเด้ออะไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมิดรายการเฮาก็ได้เว้ากันไปหลายมันยามมันยืดเปิดฟอร์มอพ่อแต่แมงงอดกับขี้คลิปอะหยะอยู่ว่าซั่นยามฝุ่นระวังเด้อบ่าวเสื้อเขียวพี่น้องเฮาหรือว่าสาวเสื้อเขียวมันม่วนเพลงนี้จัดเต็มให้เด้อศิลปินทั้งน้องสาวแสงดาวีแล้วก็ทั้งบ่าวบ่มไม้ทองคำเพิ่นยาวกันเจ้า

0: ึ่งจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและน้ำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: อีกหนึ่งบทเพลงเมื่อกี้นี้สาวเสื้อดำเรียกว่าสาวเสื้อขาวสาวเสื้อแดงสาวเสื้อสีบัว ทางด้านสบาย

0: ที่ทั่วประเทศสนใจก็สั่งก็ได้นะในสมมุติโคโซกจัดจะได้รับส่วนพิเศษให้ทุกประเภทอาหารเสริมเลยเออเราจะมีเครื่องสำอางเครื่องใส่ต่างๆกระเซ็นเดียวกันเนาะในสมองตีโคสุกจัดกันตัวยาวๆกันไปมีโปรสุดพิเศษให้มีของต้นของฝากคืนกำไรให้ลูกค้าไปน้ำกันอีกเด้อ เอาวันนี้รายการพวกเขาก็มีการไล่สดเนาะเพราะว่าเอฟซีแฟนรายการบางท่านกับบึงทางการไล่สดบางท่านก็แม่นฟังด้วยเสียงฟังเสียงวิทยุนะหน่วยน้อยหน่วยใหญ่เสียบใส่ลำโพงเปิดเบ็ดหนักๆแดหรือว่าถึงรถถึงอย่างกับฟังไปนำเห็ดเวียกไปนำเนาะมื้อนี้สภาพดินฟ้าอากาศอยู่ซุ่มกินเย็นเอ้ยคักปั่นอย่างบ่ฮ้อนบ่มีลมเนาะฝนลิ้นแบบเอ้ยปั่นเดือดเก้าโอรถจังวะเออฝนมาแต่หัวปีถ้าจะยามนี่ก็ได้อ้าวถึกอกถึกใจเศร้าให้ซานาเศร้าหัวเศร้าส่วนนะปลูกผักปลูกเมตกกาดำนาหรือว่าเห็ดเศรษฐกิจต่างๆนะเกษตรกรน้ำฝนจังซี่มันก็คักแล้วน้อยอีเมย์เขาก็ได้พักส่วนทั้งทีมงานไปการอื่นเข้ามากันตั้งใดนะการอื่นการเกียรติหาอยู่หากินย้ำคำย้ำคืนก็คอยไปคอยมามีสตินะอย่าว่าเกิดอันตรายในการดำรงชีวิตประจำวันบ่อยากให้มันเจ็บมันป่วยให้มีแต่ความหักความเพลงความมวนความซึนสบายดีอ้อสายหลุดไปเอากดมาใหม่นะพี่น้องเฮาเด้อกดมาใหม่เนาะที่0305787052เด้อตอนนี้ละกาภาคส่วนที่สนใจอาหารเสริมและแม่นข้อมูลของเฮาเนาะจะเข้ามาที่ WhatsApp โคสุกเด้อกดเข้ามาได้นะละกาภาคส่วนนึงก็แม่นสั่งซื้อแล้วก็ข้อมูลก็ส่งเข้ามาได้ก็ขอบใจลูกค้าไปนำนะเริ่มเข้ามาแล้วนะก็มีอยู่3ท่านที่กำลังสั่งซื้ออาหารเสริมอยู่ตอนนี้ข้อมูลเริ่มมาแล้วเนาะขอบใจทุกท่านที่เห็นความหมายความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมเนาะเป็นการทดแทนสารอาหารที่ขาดหายไปเข้าสู่ร่างกายด้วยแคปซูลด้วยซองทรงใส่น้ำประเภทผงประเภทเม็ดมีหลายแบบหรือว่าต้องการประเภทต้มก็คือสาบำรุงสุขภาพสาบำรุงตับสาบำรุงปอดสาหญ้ารีเพย์เฉพาะสุขภาพสตรีสาตีพลาสาเถาวัลย์เปียงเรียกว่ากาแฟถังเช่าเออมีจำหน่ายนะมาแล้วสบายดี
1: สบายดีบ่าวไทย
0: โอ้สบายดีพอตู้บุญเลี้ยงบ่
1: พอสนะ
0: พอตู้ทองดำเนาะเออพอเท่าทองดำเจ้าได้พอขอเลยพอบ่เป็นหยังลูกชายจัดให้เจ้าม
1: ื้อนี้ได้ยินทางอากาศปลอดโปร่งดี
0: เจ้า
1: ก็อยากขอเพลงจังหวะนาลำสารวันนั่นแหละ
0: ลำสารวันบ่อีพอ
1: จ้า
0: ได้จัดไปเลยพอลำสารวันนะพอเนาะ
1: จ้าขอฟังหวมนำมูนำคูมอดสุขุสุคนอยู่ในแขวงบ่อแก้วนี
0: ่ฟังน้ำเสียวบ่พอฟังน้ำเสียวบ่ได้พอได้ลูกจัดให้พอเด้อ
1: จ้า
0: ขอบใจจ้า
1: ขอบอกขอบใจนะครับไทยมาแรงให้ได้ลำได้รวยเลยเด
0: ้
1: อ
0: ได้ขอบอกขอบใจพออยู่ดีมีแห่งเส้นกันจ้า
1: จ้า
0: อ่ะพอเท่าท้องดำนะอันนี้ก็ถือว่ามิตรรายการทั้งแขวงบกแก้วทั้งเมืองห้วยทรายก็ติดตามรายการนะเพราะว่าสัญญาณแจ้งดีทั้งเขตนั้นก็ได้เด้อทุกเขตทุกแขวงแจ้งเข้ามาได้เด้อมีรายการหนาวเด้อเขตใดแขวงใดที่ว่าฟังบ่คุมบ่สัตว์คันฟังแจ้งแล้วก็กดเข้ามาหาเด้อมาหาโคสุกแดสนใจอาหารเสริมก็ได้บ่เป็นหยังเนาะปรึกษาปัญหาสุขภาพก็ดีเด้อสบายดีทั้งอนาทานธนงศักดิ์ดวงศรีวันเสียงคือนุ่มแท้อาจารย์โคสุกมาเออสิให้เว้าปานเล็กพุ่นวามันก็บ่ม่วนล่ะเนาะโคสุกก็ได้สบายดีทั้งอาจารย์ธนงศักดิ์ดวงศรีวันเดอร์อันนี้ FC ทั้งแขวงสวรรณเขตเนอะแขวงสวรรณเขตโอ้ยเพิ่นอยู่ศูนย์เพิ่นอยู่จุดใจกลางอันนั้นวงเวียนเนาะอันนี้ทั้งว่าดินแดนไดโนเสาร์เพิ่นว่าเนาะต้นตำรับแต่ดึกดำบรรพ์เด้สบายดีทั้งอาจารย์ดูธนงศักดิ์ดวงศรีวันนะอยากฟังเพลงเด้อว่าซั่นเอาเพลง สุทธิทีมงานจากทั้ง

0: หุ่งเฮียนวิทยาคารกลุ่มประดำเด้อเด้อว่าสันนะเฉพาะสุดที่14ทุกๆคนเลยได้จะเปิดเพลงเพลงปฏิวัติให้นะเพลงปฏิวัติให้เด้อเพราะว่าเพิ่นเป็นนายทหารนะอันนี้ก็ถือทานธนกศักดิ์ดวงศรีวันเจ้าสบายดีครับจะทุกท่านที่ติดตามรายการจับเจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายด
0: ีเอาเอาเพลงอย่างเอาเอ้ยสู้คนเก่าบ่ได้เนาะได้ได้ได้เจ้าเจ้าเจ้าโดยอันนี้เบาสังเกตสู้คนเก่าบ่ได้ดอกนะเพราะว่าคนเก่านี่ดีหลายเฮาไปคนใหม่จังได๋ก็บ่คือคนเก่าเพราะว่าคนเก่านี่เป็นหักแรกพบเพิ่นว่าดิได้สัมผัสตั้งแต่อายุกำลังเข้าสู่เป็นเบาเป็นสาวก็ได้มาพ่อหักเป็นหักครั้งแรกของชีวิตลืมบ่ได้ว่าซั่นจังได๋ก็สู้คนเก่าบ่ได้แต่ว่าคันคนเก่าบ่ดีก็ลืมได้ได้อีหล่าเด้อลืมได้เพราะคนเก่านี่มีปัญหาหลายอย่างนึ่งมานี่อารมณ์ก็บ่ดีจิตใจก็บ่คักปานใดเนาะลงไม้ลงมือมักป้อยมักด่าบ่ให้เกียรติครอบครัวหรือว่าบ่ซอกบ่หาเฮ็ดแต่แนวบ่ถูกบ่ต้องเด้เฮาก็ปล่อยไปได้ได้ไปตามทางอ้ายซะน้องบ่เอาอ้ายแล้วว่าซั่นเนาะไปหาคนใหม่ก็ดีเด้อน้องเด้อแต่ว่าทั้งอาจารย์อันน่ะพี่น้องทั้งสังเกตว่าเพิ่นไปหลงมักผู้สาวแต่ว่าผู้สาวก็รุ่นเก่าจักหน่อยดอกน่ะเป็นแม่ห้างแต่ว่ายังลืมผัวเก่าบ่เป็นอยู่นะก็สิเป็นบทเพลงอีกหนึ่งสบายดีทั้งอันน่ะทีมงานทั้งอันน่ะเพจแห่งชาติลาวพวกเฮานำแด่นะมื้อนี้จะจัดเพลงให้ได้ทั้งบ่าวสังเกตเด้อมาแล้วอีกหนึ่งเสียงอันนี้มาแล้วนี่แต่เป็นสาวจันสมรจันพลานใสเจ้าสบายดีเด้ออันนี้มันภาคส่วนทั้งสุดสนัยสมิธเพื่อสุขภาพนะอันนี้ก็ถือว่าทีมงานสมิธสุดสนัยเพื่อสุขภาพมาจอบมาแยงบึงสบายดีเอาสายต่อไปเจ้าสบายดีสบายดีทั้งอาจารย์สายสนให้ใจได้สนะใช่น้องเว้าปังปังบ่มวนมันก็บ่เป็นที่บ่อาย
1: เว้าบ่เป็นมันตำน้องแดงเว้ยเด้อบอกให้เมียป๋าบ่ว่ามันตำน้องแดง
0: ได้ได้ได้ได
1: ้เอาก็บังเพลงให้เด้อ
0: เอาเพลงอย่างอาย
1: โอ้ยอันคือแต่ว่าหนาวเดือน12ว่าซ
0: ั่นหนาวเดือน12เนาะได้ยินข่าวว่าอายไปนอนอยู่อันนั้นหัวหน้าเนื้อตลอดว่
1: า
0: เจ้าม
1: ันตำน้องแกงว่าจะมีอะไรดี
0: โดยโดยโดยโดยโดย
1: เจ้าตอบใจสบายดีสบายทุกเดือนทุกสายว่าได้
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอ่ะอะไรกับ FC แฟนพันธุ์แท้นะรายการโคซกเบาไทยจัดไปนะรายการพวกเราจัดจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง6ประเภทจีโก้พลัสสุขภาพโดยรวมบุตรพรไขมันปรับน้ำตาลในเส้นเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติบำรุงกระดูกสร้างเซลล์เวลแดงมันหาเรื่องอาการนอนบ่หลับบ่เลิกบ่เจ็บเจ็บเส้นประสาทเจ็บหัวข้างเดียวเหลือปัญหาต่างๆในร่างกายจีกรูมีคำตอบให้เด้อ2คอลาลินพาสบำรุงสายตาหน้าสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกวุ่นในตามันเสื่อมปัญหาพยาธิทางดวงตาคอลาลินมีคำตอบให้เส้นเดียวกันเนาะโมติน่าผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในห่างไกลแข็งแรงมักเจ็บมักป่วยออดออดแอดแอดสามมือดีสี่มือไข่เป็นกุกกุกกากวากเป็นกองวอกแกกแวกสีบ่สงบ่งามผิวพันบ่พุดพองมีแต่เจ็บแต่ป่วยต้องโมติน่าผักขาวทองเด้อดีสมุนไพรพื้นบ้านอาโรเจนพาร์ทหน้าตาซุบเซาเหี่ยวยานมีหอยตีนไก่ตีนกาหลากหลายแล้วไปนอกจิตไปทั้งห่างตาที่ไปทั้งหน้าที่ไปทั้งคางหรือว่าผิวพรรณเริ่มซบเซาไปตามกาลเวลาอายุสังขารมันบ่งบอกถึงสุขภาพทางภายนอกอย่าลืมอาโรเจนพาสอาโรเจนพาสเป็นอาหารเสริมบำรุงผิวพรรณพวกเฮาเด้อตามด้วยผมเล็บตีนเล็บมือคอต่อกระดูกทุกภาคส่วนในร่างกายเติมเต็มด้วยคอโรเจนหรือว่าอาโรเจนพาสให้เซลล์ต่างๆเป็นหนุ่มเป็นสาวชะลอการเสื่อมของเซลล์ชะลอการเท่าการแก่อายุเป็นเพียงตัวเลขอาโรเจนพาสมีคำตอบให้ตามพี่ก็คือฟิกเซซี่ในการดีท็อกลำไส้ถ่ายบ่ออกสามมือบ่ถ่ายอาจารย์เด้อมันเป็นจะได้ฟะซั่นไม่ก็เป็นตามืออยู่ดอกเนาะ มีคำตอบให้ลองลิสต์พวกเราสอบถามข้อมูลทั้งหลังใหม่ได้เลยครับฟิกเซซี่การดีท็อกลำไส้ทายยากทายบ่ออกทายฟืดหรือว่าปัญหาเรื่องอาการลำไส้บ่คักกินเผ็ดกินเค็มกระเพาะบ่ดีระบบถ่ายเทบ่คักต้องดีท็อกลำไส้กระแดดล้างสารพิษออกจากลำไส้ให้ไส้พวกเรามันสะอาดไส้สะอาดแล้วการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายทุกอวัยวะจะ 100% ทันทีเนาะหลักการระบบขับถ่ายก็คือลำไส้ใหญ่เฮ็ดเวียกกระตุ้นให้มันเฮ็ดเวียกได้ดีเด้อวงเล็บก็คือบ่มีประเภทยาถ่ายได้มีรายการเฮาเด้อบ่มีการบังคับถ่ายเป็นสารอาหารจากธรรมชาติเป็นวบไฟเบอร์ผลไม้รวมเข้าไปเลยในนั้นดีที่สุดต่อร่างกายเป็นซองสงใส่น้ำกินแซ่บๆลองเบิ่งมีรายการเฮาถ่ายยากถ่ายฝืดมาพี่เลยมาหาลองฤทธิ์เพิ่นสิพาไปถ่ายเอ้ตามนี้ก็คือพญาติยิงนะพญาติยิงก็คือดับเบิ้ลคลิกนี่เห็นบ่สุดยอดของอาหารเสริมในยุคนี้สมัยนี้มัดใจสามีมัดใจผัวต้องดับเบิ้ลคลิกพญาติยิงมีคำตอบให้นะประจำเดือนปกติฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่วัยทองแน่นอนแล้วห่างกายไผก็อยากแข็งแรงแต่ว่าอันนี้มันเบิ่งบ่เห็นมันอยู่ทางไหนมีกินตกขาวรอบเดือนมาบ่ได้หมดลูกบ่เข้าอู่มีลูกยากมีลูกยากก็อยากได้ลูกสาวเนี่ยมันคือบ่ได้ว่าเสร็จแน่ลองเบิ่งมีรายการเฮานะดับเบิ้ลคลิกมีคำตอบให้กดไปที่เบอร์020-9829-4228โทรเลยจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศปัญหาสุขภาพอย่าซุบไปออแอมันเด้มันเจ็บมันป่วยต้องได้ไปกวดไปเซ็กมันเจ็บมันป่วยต้องได้บำรุงรักษาเปลี่ยนปัวเด้อรายการลองฤทธิ์พวกเราจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนี่คือหลักๆของลองฤทธิ์นะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการฮะตามคำครูตามคำขอซ้ำสารวัตรวสานมาแล้วได้จังหวะนี้โยนโยนกันได้จักหน่อยนึงเนาะทางอาจารย์สมบัติจัดตามคำขอโหลดได้ทางไอพีเพื่อกระไรบ่ได้หลายเรื่องจวดจวด

ดเพลงในรายการเฮาเป็นเพลงปฏิวัติเด้อมอบให้แก่ทั้งท่านธนงศักดิ์ดวงศรีวันนามิตรรายการทั้งแขวงสมันตะเค

0: นิยมปิ้งแม่ยินดีต้อนรับเดินแม่เสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์พกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงจะถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตะบอดสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิ้งแม่สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: จัดให้ตามคำขอจากทางท่านธนงศักดิ์ดวงศรีวันนะติดตามรายการอยู่พูทั้งภาคใต้ทั้งแขวงสวรรค์เขตเด้อสบายดีอยู่ดีมีแห้งเนาะเพิ่นติดตามรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมของโรงเรียนพวกเฮาทั้งระบบ FM 103มื้อนี้และเพิ่นติดตามทางเพจแห่งชาติลาวในการไล่สดออกไปเนาะทั่วประเทศและก็ทั่วโลกนําเด้อสามารถเข้าเบิ่งได้ใน Facebook ทั้งเพจที่ลาว National Radio นะพิมพ์เข้าไปเลยในตอนนี้ไล่สดกันอยู่เด้อสนใจอาหารเสริมฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้เดี๋ยวโคศกจะเอาเบอร์ไว้ให้นะส่งไปให้ขอให้ของการเปิดโทรไปหาสนใจอาหารเสริมทั้งประเทศใดๆก็มีนะแล้วก็เพิ่นบอกว่าฝากให้แก่ทั้งทีมงานเพื่อนมิตรห่วมสถาบันเดียวกันเนาะจะมารุ่นเดียวกันจะไปเนาะเพื่อนห่วมอุดมการนะรุ่นเดียวกันทั้งอนาอยู่ที่วิทยาคารอากุมมาดับบริษัทนะสะโพกสุดที่14เด้อโอ้กระดนพอสมควรแล้วเนาะในยามนี้ก็ถือว่าบางท่านก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะบางท่านก็ถือว่าเกษียณราชการไปแล้วก็มีนะอันนี้ก็ถือว่าดนพอสมควรจากเพื่อนมิตรที่ห่วมห้องเฮียนนำกันเด้สมัยนั้นเนาะก็ถือว่ายังติดตามรายการอยู่ก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะรักษาสุขภาพเมื่อได้โคศกมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอาร์โรเจนพาสนะสวยให้นะผมนี่บ่งอกเด้บางท่านนี่ผมนี่มันคือว่างอกแต่น้อยงอกแต่ดนบางทีมันก็มีหลายๆอย่างได้มันมีผลกระทบให้ผมมันล่นมันงอกไว้นะมันมีองค์ประกอบหลายแนวนะก็คืออันนึงมาเป็นเรื่องกรรมพันธุ์นะเนาะกรรมพันธุ์นี่เป็นแต่พอแต่แม่ปู่แม่ตามาแต่เกิดเด้อโอ๊ยพันนี่พันงอกแต่น้อยว่าท่านอันนี้หลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะอันที่สองมาอะไรแม่นอายุหลายขึ้นเด้เนาะอายุสังขารเฮามันห้ามกับมรดกมันนี่40 45 50ปลายขึ้นไปมันก็เฮ็ดให้เฮาผมงอกคือกันนะอันที่สามมาอะไรมันเกิดจากอาการความที่ว่าเฮาคิดหลายนะคิดหลายนอนบ่รับพักผ่อนน้อยมุกมุ่นกับปัญหาต่างๆที่พวกเฮายังแก้ไขบ่ตกหรือว่าต้องได้แก้ไขในระยะหน้าไปในระยะต่อไปเฮ็ดให้เฮานี่ใส่ความคิดหลายคิดแนวใดจะแก้ไขแนวใดจะหาวิธีทางแนวใดหาทางออกแนวใดคิดทั้งเรื่องครอบครัวคิดทั้งเรื่องธุรกิจคิดทั้งเรื่องของตัวเองแล้วก็คิดทั้งปัญหาสุขภาพอีกมีพยาธิประจำตัวหลายแบบเฮ็ดให้ผมล่นผมงอกหัวล้านเนี่ยมีรายการเฮาเด้อผมหน่อยเนาะเอิ้นว่าต่อไปอีกก็แม่นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะอากาศขาดสารอาหารเด้อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงเฮ็ดให้ผมงอกไวเนาะหลักการปัญหาของสุขภาพอีกเติมตัวนี้แห้งหนักเลยตัวนี้เนาะเพราะว่าบางท่านนี่มีเบาหวานเด้มีไขมันมีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากมีปัญหาเรื่องของหมากไขลังมีปัญหาเรื่องของไทรอยมีปัญหาเรื่องของเอียงหลายๆแนวนะพยาธิประจำตัวหางกับเฮ็ดให้ผมนี่ก็งอกไวคือกันเด้อองค์ประกอบมันก็บ่ได้มาคําว่าจะต้องให้มันเท่าก็แต่ผมงอกมันบ่แม่นอายุ20 30ปีนี่คันมีพยาธิประจําตัวหลายนี่ผมก็งอกคือกันเด้มีรายการเฮาเด้ออ่าเฮาต้องได้ใจใหญ่กับมันออกได้บ่ว่าผมไข้จังซั่นจังซี่บ่เนาะเพราะว่าและสาเหตุที่มันงอกขนาดย้อนหยังมันก็มีอีกเนาะเฉพาะภาคส่วนที่มีพยาธิประจําตัวเด้ออันผู้ที่ปกติเนาะมันเกิดจาก เซลล์สร้างเม็ดสีเนาะเซลล์สร้างเม็ดสีอยู่ในบริเวณจุดที่มันงอกหั่นเสื่อมสมรรถภาพนี่บ่มันบ่เฮ็ดเวียกแล้วนะมันบ่เฮ็ดเวียกมันบ่เติมเต็มเรื่องของสีขึ้นมาแล้วคือการแบบมันตัดการสัมพันธ์และกลายเป็นเส้นผมที่บ่ได้รับการโลเลี้ยงเนาะก็เลยกลายเป็นผมขาวนี่เห็นบ่และเส้นผมดังกล่าวสามารถที่จะลกออกก็ขึ้นเลยคือเก่าขึ้นมาคือเก่าแต่ว่ามันจะบ่มีสีนะจะเป็นสีขาวคือเก่าอยู่เนาะนั่นก็การเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีดำนะที่แรกคือดำเป็นเทาๆแล้วก็ขาวนะบางท่านก็มีผมแดงๆแดงๆแสดๆมันเกิดจากเซลล์สร้างเม็ดสีอยู่ในบริเวณดังกล่าวเสื่อมสมรรถภาพแล้วก็บ่เฮ็ดเวียกแล้วเอออันนั้นก็คือจุดที่มันเฮ็ดให้ผมขาวนะแต่ว่าการดูแลสุขภาพก็คือการเติมเต็มเรื่องของคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายนะนี่เพิ่มวิตามินเข้าไปบางท่านก็ได้กินอาหารแซ่บบางท่านก็มีบำรุงด้วยอาหารเสริมนะการบำรุงเส้นผมบำรุงเล็บตีนบำรุงเล็บมือข้อกระดูกต่างๆนะองค์ประกอบรวมอยู่ที่อาโรเจนพาสเด้อมีรายการเลยบ่แต่เป็นเรื่องของผิวพรรณก็คือกันนะอาโรเจนพาสมีคำตอบให้เอาแบบง่ายๆมีรายการโทรไปที่ทั้งหลังไมค์รถเป็นทั้งห้องการก็ได้เดี๋ยวโค้ชโชคอธิบายแล้วมันจะเสียเวลาไปหลายตึกเลยนะกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้ออาโรเจนพาสบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บติดเล็บมือข้อต่อกระดูกสร้างเติมเต็มให้เซลล์ต่างๆมีความเป็นนมเป็นสาวเป็นการเติมฝุ่นไปต่อยอดต่ออายุของการพัฒนาร่างกายของเราเพราะว่าร่างกายเรามันมีสมองการบินของมันเด้นะคือคล้ายกับยนต์นี่แหละคันเราเบิดอายุการบินเพิ่นบ่นำขึ้นเด้เพิ่นจะจอดไว้เนาะคือกันเมื่อถึงเวลามันป่วยมันก็ป่วยเมื่อถึงเวลามันเสื่อมมันก็ต้องเสื่อมแต่ว่าเฮาบ่ยอมให้มันเสื่อมเพราะว่าอย่างเฮาจะมีการบำรุงรักษามันเนาะด้วยอาโรเจนพาสสรรพคุณดีๆคุณภาพดีๆเป็นการคิดค้นแบบประเภทยุคสมัยใหม่มันต้องเติมเต็มด้วยคอโรเจนหรือว่าอาโรเจนพาสนะทั้งหลังไมค์จะมีผู้เชี่ยวชาญผู้อธิบายให้ฟังเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมประเภทดังกล่าวเด้อจัดจำหน่ายส่งฟรีทั่วประเทศสุภาพบุรุษสุภาพสตรีก็รับประทานได้นะส่งฟรีทั่วประเทศง่ายๆสั่งซื้อในเวลาที่โคสกจัดสดจะได้ครับส่วนลดพิเศษให้ไวๆใหญ่หีบฮอดอย่าซักซ่า เวลาเบิดเด้ออัญบัตรคำจะบ่ได้รับสายเนาะเอาเป็นเบรกต่อไปจังรับสายได้เหลือ5ในสุดท้ายสู้คนเก่าบ่ได้เพลงนี้เอาลงกลางใจให้เกทานสมทานสังเกตนะเบิ่งเพิ่นบ่ประสงค์ออกนามเด้นะมีรายการทั้งสังเกตขอมาม่วนๆกันเจ้าหลังจากจบเพลงนี้แล้วไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วจะค่อยเข้ามาฟ้อนระวงกันในเบรกต่อไปจ้ะ

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว5ปีต้นหน้านับแต่ปี2026หา2030แขนงการโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตัวเมืองน้ำประปาและบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามแล้วเศรษฐกิจให้มีคุณภาพทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศทุกคนสามารถเข้าถึงได้มีความปลอดภัยทันสมัยไปตามทิศสีเขียวและเงินยงในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งในระยะ5ปีคือแต่ปี2026-2030ท่านลิตาคัทธิยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในตัวหน้าจะเร่งใส่พัฒนาเวียกงานขนส่งของเราให้กลายเป็นการขนส่งหลายรูปแบบเสื่อมยมเสื่อมโจทย์กับภาคพื้นและสากลอย่างโรงเรียนเพื่อหับใส่เวียกงานขนส่งสินค้าและขนส่งโดยสารให้มีความสะดวกและว่องไวขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันประเทศลาวจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลกลายเป็นศูนย์กลางการบริการด้านคมนาคมขนส่งของภาคพื้น
2: พัฒนาเวียกงานการขนส่งของสปป.ลาวให้กลายเป็นการขนส่งหลายรูปแบบเชื่อมโยงเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลอย่างโรงเรียนเพื่อหับประกันให้การขนส่งสินค้าและโดยสารที่มีความสะดวกว่องไวขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันเป็นหันสปป.ลาวจากประเทศที่มีชายแดนติดกับทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางการบริการทางด้านคมนาคมขนส่งของภาคพื้นสืบต่อร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาผู้ร่วมพัฒนาภาคเอกชนภายในและต่างประเทศอย่างมีจุดสุ่มเลือกเส้นในการระดมคนควายแรงทินเข้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโยธาการขนส่งที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวเป็นวงกว้างให้ผลตอบแทนสูงในระยะสั้นและคุ้มค่าต่อการลงทุน
1: ท่านลิตาคัทธิยะให้ฮู้ตื่มว่าในตัวหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่พัฒนาการบริหารคุ้มครองรัฐบรรดารัฐวิสาหกิจของแขนงการโยธาธิการและขนส่งทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพหันเป็นทันสมัยหันเป็นเจ้าตนเองในการบ่สร้างหนี้สินเข้มงวดต่อวินัยแผนการการเงินมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: โกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
5: ข้าเจ้าเชื่อว่าบุญไซศิวรวงอายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตตะวองนครหลวงเวียงจันทน์ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพญาไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บ เออแล้วไปเฮ็ดเวียกงานก็เมื่อยไ
6: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจิกโลแล้วเป็นเอาได้แน่บ
5: ่นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาตัวท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นเองอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนําทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจําหน่ายขอให้ส่งเสริมต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
7: สวัสดีเพื่อนๆแฟนรายการเข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103.7 MHz สมองที่2เราอยู่กับโค้ชคนเก่าคนเดิมบ่ทันได้ไปใส่เด้อยังอยู่อย่าเฝ้าเลือนผ่านอย่าเฝ้าบีทไปซองอื่นอยู่น้ำกันไปสักก่อนให้มันสุดกกสุดไปเป็นว่าเฮ็ดให้สุดขุดให้ถึงฟังกระทงฟังให้มันจบว่าสิ เออทางทานสายสวนจักหน่อยเลยเดี๋ยวฟังนะฮับสายหน้าไม้กันนิดนึงเจ้าสบายดีโอ้สบายดีท่านอันดันลำแสงผิดนะเอาเพลงยังมื้อนี
8: ้
7: แทงข้างหลัง
8: กำแพงห
7: ัก เนาะเออได้ได้ได
8: ้
7: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเจ้าอันนี้มันทางน้องสายลำแสงเพชรมันก็ติดตามรายการทางระบบ FM ของเฮาหลายรายการเนาะก็มีรายการของคังโคสุกสาว2คนก็ติดตามดีนะเพิ่นก็ฟังแล้วโทรไปเจ้าสบายดี
9: จ้าสบายดีทั้งสาวดาว
10: ขอฟังเพลงได้อ่ะ
9: เพลงยัง
10: ต่อลงได
9: ้บ่
7: ได้จัดให้นะค่าดอกมันเพียงคนเนาะฝากเลยเจ้าเจ้าโดยขนาดโอ้ยหาดกันซาเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจน้องดาวโดยอันนี้ FC ของทางเบาเกตีหาดกันซาด้วยนี่เด้อโอ้มักเป็นแฟนกันเด้อเนาะเฮาพากันเฮาไปลีกอดกันก่อนที่วันที่น้องจะแต่งเมื่อกี้นี่สู่คนเก่าบ่ได้ดินะอันจัดให้ทั้งบ่าวใส่ซนได้ทั้งสาวคำบ้านหัวนาเด้อทั้งบ่าวบุญสวงได้เด้อโอ้ยทีนี้มักแฮงว่าซั่นน่ะสู่คนเก่าบ่ได้สู่บ่ได้แล้วมักอันนั้นลักไก่เขาเด้อเนาะภาคสวนนี่มักลอยบ่ได้เด้อจังซั่นเนาะเออมีแนวคิดที่แบบว่าสู่ผู้บ่าวใหม่บ่ได้จะลอยทั้งหลังบ่เป็นท่าเด้ออย่าไปเฮ็ดนะบ่แม่นของเฮาแล้วก็บ่ต้องไปเอาเจ้าสบายดี
8: สบายดีบ่ไ
7: ทยโดสบายดีพ่อภูมิเจ้าโดยเจ้าเพลงหยังอ่ะ
8: ส
7: ั
8: ญญาต้นขาม
7: สัญญาต้นขามเนาะพ่อเนาะ
8: ฝากแม่บ่เพียนเด้อ
7: เจ้าแม่บ่เพียนคนยิ้มหวานเจ้าเจ้าเจ้าโดยขอบใจสบายดีพอภูมินะอันนี้ก็ FC เฟลกาพวกเราเริ่มสตาร์ทกันในสมองที่2มีรายการต่างๆแข็งฝนตกบ่มื้อนี้ที่เมื่อกี้นี่โคสงได้ออกไปจอบๆเบิ่งโมยังลิ้นกันแซะๆผู้ใดเหมาะสมมื้อนี้สงสัยสิปลาเข็งบืนซะบ่เนาะบัดนี้อ้าวเจ้าสบายดี
10: สบายดี
7: เจ จ้าสวัสดีทั้งอนาสาวเพลงบ้านโนนแก้วเอาเพลงอย่างน
11: ้ออ้ายสิเก่งซำใด
7: อย่าจะไปท่าเขาเด้อเขาเก่งเนี่ยเขาถึงมาล้มเจ้านั่นนะจ้าจ้าเอาฟังให้ไพบ
11: ่
7: จ้าเออเพิ่นฟังอยู่เมื่อกี้นี่จ้าเจ้าเจ้า
11: เป็นพลาตากันมาเรียน
7: เจ้าขอบใจเด้อขอบใจจ้าขอบใจจ้า
11: คือได้ขายมานเด้อ
7: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
11: วันวันเลยเลย
7: เจ้าโอ้ยหมอพรมาอีกแล้วเจ้าจ้าสบายดีนะอยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจเมื่อท่านติดตามรายการลงเรือทางขึ้น FM 103นะได้สิ่งดีๆไปต้อนไปฝากกันกับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้ง6ประเภทเด้อบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของภายในเนาะระบบเส้นเลือดบ่อยากคักบ่ได้ยามนี้ก็ได้เป็นเบาหวานแน่โอ้ยมีรายการเลยบางท่านก็บ่ได้ฮู้จักว่าตัวเองมีเสื้อน้ำตาลในเส้นเลือดสูงบ่ซั่นบางท่านก็เป็นก็บ่ได้ฮู้จักจุดเริ่มต้นของการที่น้ำตาลตกค้างในเส้นเลือดสูงมันก็มีหลายสาเหตุได้มีรายการเนาะเพราะว่าบางท่านนี่ก็สิบ่ได้ฮู้ว่าตัวเองเป็นนะคันเมื่อเป็นไปแล้วก็ได้กวดได้ศึกมาแล้วก็ต้องได้ปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตเด้ออย่าสู้ไปประมาทเพราะว่ามันจะคอยหลายขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นได้มันบ่ได้ว่าสิคอยลดลงลดลงคันเฮาบ่คลำคำแคบคันเฮาบ่ปฏิบัติมีไรในการดำรงชีวิตนะมันต้องได้เอาใจใส่แด่ภาคส่วนนี้เด้อเพราะว่าโรคเพียงละเรื่องของเบาหวานนี่มันเกิดจากความผิดปกติของทั้งเค้าเอิ้นว่าอินซูลินเนาะอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากตับอ่อนเนาะมีหน้าที่ในการนำน้ำตาลหน้าที่น้ำตาลในเลือดนี่เกี่ยวกับเรื่องของการกั้นตองเกี่ยวกับเรื่องของมีหน้าที่นะนำน้ำตาลนี่ไปหาเส้นเลือดนะไปเปลี่ยนเป็นพลังงานเมื่อก็ง่ายๆคือกับมีหน้าที่ในการนำน้ำตาลไปเป็นพลังงานเนอะอันนี้แหละคือสาเหตุลักๆของการของจากตับอ่อนนี่ผลิตอินซูลินได้น้อยลงนะหรือว่าห่างกายเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือว่าเกินว่ามันบ่ฟังความมันบ่ปฏิบัติตามนะเหตุให้น้ำตาลนี่ตกค้างในเส้นเลือดสูงนะรายละเอียดอีกรายการสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะในหลังไมค์ก็ได้หรือว่าทั้งหน้าไมค์นี่โฆษกจะอธิบายโดนบ่ได้มันสิเสียเวลานะรายละเอียดมีรายการโทรไปที่ทั้งหลังไมค์โรเดอร์ห้องการเฮาจะมีพนักงานเพิ่นให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมประเภทจีโก้พลาสเนาะจีโก้พลาสรับประทานเข้าไปแล้วมันจะไปช่วยปรับเค้าเอิ้นว่าขบวนการในการปรับให้น้ำตาลเฮานี่อยู่ในเกณฑ์ปกติเด้อลองรับประทานเบิ่ง1กับ2กับนะมันจะมีผลตอบรับแนวใดอันนี้มีรายการบางท่านเนี่ยเอาพาพันธุ์แล้วสืบต่อครับเป็นประจำเพราะว่ามันถึกแล้วตอนนี้น้ำตาลนี่ค่าน้ำตาลนี่ลดลงเนาะลดลงหลายเลยนะเข้าสู่ภาวะปกติกระสมเสยนำเด้อมีรายการเฮาเด้ออันตรายได้คันว่าปล่อยให้มันค่าน้ำตาลตกค้างสูงหลายนี่อันตรายมีรายการไปต่ำฮอดหน่วยตาเรียกว่าเบาหวานขึ้นตาลแหละตามัวตาฟางไปบางท่านก็เกิดอาการแทรกซ้อนไปหลายอันแนวเนาะอันนี้ก็คือสาเหตุของน้ำตาลตกค้างในเส้นเลือดสูงย้อนนี่แหละย้อนปัญหาตัวนี้แหละเด้อเขาเอิ้นว่าการที่อินซูลินนี่นะนะมีหน้าที่นำน้ำตาลไปเป็นพลังงานเข้าสู่ห่างกายเฮานี่นะมันดื้อเนาะคือมันบ่ปฏิบัติตามอินซูลินเฮ็ดนะก็เลยเกิดเฮ็ดให้น้ำตาลค้างในเส้นเลือดเนาะสาเหตุหลักๆของคนเฮานี่บางท่านก็แม่นเป็นแล้วเนาะแต่ว่าบ่ได้คลำคำแคบไปกินใส่กินใส่กินใส่เนาะน้ำตาลบ่แม่นว่าน้ำตาลนี่มันบ่ดีนะมันขึ้นกับเฮานี่กินน้ำกินหลายเกินไปนะการบริโภคการกินหลายเกินไปนะ บ่ได้หมายแต่บ่ได้ตำแหน่งว่าโอ้คนขายน้ำตาลขายน้ำตาลมันสิบ่แม่นว่าเป็นการที่แบบไปโจมตีภาคส่วนธุรกิจน้ำตาลมันบ่แม่นเพิ่นผลิตอยู่แล้วน้ำตาลขายตามท้องตลาดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเฮานี่นะเฮานี่ต้องเป็นตัวเฮาเองว่าเฮาต้องการกินบ่หรือบ่กินบ่กินเลยก็ดีน้ำตาลเนาะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานเด้อจีโก้พลาดพวกเฮานี่ก็คือเป็นแคปซูลประเภท30แคปซูลใน1กับเฮามาลองเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพกับอาหารเสริมของลองฤทธิ์กันลองเบิ้งเนาะมีรายการเฮาเด้อเพราะว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานไขมันเนาะเบาหวานไขมันความดันโลหิตจังซี่หรือว่าปัญหาเรื่องของกระดูกเจ็บหัวข้างหนึ่งเจ็บเส้นประสาทนอนบ่หลับหลายอันพันแนวแต่ว่าจีโกพลาสหลายๆท่านก็ถือว่าตอบโจทย์ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งอันนี้โคซุกบ่ได้หาเซลบ่ได้เว้าเกินจริงนะบ่ได้เป็นการเว้าเพื่อขายแต่เว้าเพื่อให้ฮู้ถึงสรรพคุณเพราะว่ามีเคสสัมภาษณ์มีประสบการณ์ของผู้ที่เพิ่นกินมาแล้วยกมาเป็นข้ออ้างอิงนะเพราะว่ารายการพวกเฮามันจะจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพแต่ละประเภทอาหารเสริมสรรพคุณมันก็แตกต่างกันและก็เฉพาะภาคส่วนที่เป็นเบาหวานภาคส่วนที่มีปัญหาเรื่องของไขมันอย่าลืมเด้อฝากต้นบอกเราก็ซิปแชร์กันไปเพื่อให้สุขภาพเฮาแข็งแรงหายวันหายคืนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบ่ผลข้างเคียงรับประทานได้ทานยิงทานทรายที่เป็นแพกยารับประทานไว้บ่ต้องท่ามันเป็นดอกกินก่อนเลยแห้งดีนะเพื่อเป็นเกาะกำบังเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้สู่ห่างกายฝากไว้ที่เบอร์โทรศัพท์020-9829-4228นะข้อมูลต่างๆที่โคซุกเว้าไปอาจจะบ่ละเอียดหรือว่าคัดข้อของบางท่านอาจจะบ่เข้าใจก็สอบถามทางหลังไมค์ตื่มก็ได้เนาะเอาและนั่นก็คืออาหารเสริมจีโกพลาสจัดจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เนาะจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเด้อขอบใจลูกค้าเนาะที่สั่งซื้ออาหารเสริมนี่ออเดอร์เข้ามาแล้วในรายการเฮาเด้มีอยู่ประมาณอยู่6ออเดอร์นะอันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวจะหน่อยจะนำเสนอนะให้ฟังออกอากาศให้บรรดาลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมให้ฟังไปพร้อมๆกันว่าอยู่แขวงใดเมืองใดนำเดชเนาะไปฟังเพลงกันเพลงนี้หนาวเดือน12เป็นผลงานเพลงจากทั้งอาจารย์สายสนสายแท้บุมิขีหินแห่แก้มพี่น้องทางบ้านหนองแตงเพื่อเลือดปากเสเลือดจะประสักเ ง่าให้คนเดียวสัตว์ลงกลางใจให้แก่สาวคำบ้านหัวนาเนอเด้อ

0: วเป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองวิช
1: แม่เอ้ยลูกอยากมีลูกมีเมีย
2: ว่าซั่นเด้อ่ะอยากมีเมียก็ไปซอกลมสาวตัวเนาะลมสาวทุกอย่างไปหาผู้ชายผู้สาวก็ปากก็เว้าก็เก่งเว้าเก่งว่าได้ละบ่เนาะแต่จะบ่ฮู้จักลมสาวก็อยากได้ยากได้ลูกเมียก็ได้สินั่งให้เขามาหาเจ้าของเขาสิไปฮู้ตัวหลานก็ไปเยี่ยมยามถามข่าวทักทายสบายดีจะที่ได้ลูกได้เมียก็ว่ากันไปบางท่านก็บ่มักเว้ามักว่าได้ขี้อายคำเว้าเห็นผู้สาวนี่อายเขินว่าซั่นเว้ากับผู้ชายผู้สาวนี่บ่อยากเว้าอยากว่าหยังบ่จะได้ลูกได้เมียนะโยผู้สาวเพิ่นอยากฟังเสียงผู้บ่าวได้ผู้สาวก็บ่กล้าเอ่ยก่อนเนาะผู้บ่าวสิบ่มักปากผู้สาวเพราะว่ามีแต่ยิ้มอย่างเดียวนะถามไปถามมาเพราะว่าอันผู้สาวเพราะว่าหูหนวกอีกโอ้ยบ่เด่นเพิ่นหลายแนวกันบ่เด่นหลายอันพันแนวคนเฮาก็ได้เอาก็จัดกันไปบรรยากาศเฮาสังสรรค์บรรยากาศด้วยบทเพลงมวลๆนะคำเว้าคำจาตามสไตล์โคศกเบาไทยเด้อปัจจุบันนี้รายการเฮาฮับโฆษณาประสาสัมพันธ์ได้มีรายการเฮาเด้อฮับโฆษณาประสาสัมพันธ์นะมีโรงจักรโรงงานมีฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่เกษตรกรต่างๆมีธุรกิจห้างห้านนะยกเว้นตั้งแต่อาหารเสริมกับเครื่องสำอางเท่านั้นดอกเบาไทยจะบ่ฮับเด้ออื่นฮับมีรายการเฮาเด้อฮับทุกอย่างนะเข้ามาได้มักเป็น2เดือน3เดือนเป็นปี2ปีก็เซ็นกันไปเนาะอันนี้ก็ถือว่าการฮับโฆษณาทั้ง2รถทั้งโทรภาพป้องกันความสงบนำเวลา 14:30-16:00 ทางโทรภาพเบิ่งนะไปเบิ่งกันทางด้านแดท่านนี้ก็ฟังท่านนี้ก็ได้ก็มี2ภาคส่วนนะเอิ้นใส่เอิ้นหาอีตาโคซกได้สบายใจดีดอกโคซกก็ได้บ่ได้ใจห้อยบ่ได้คนอันใดคนง่ายๆสบายไปกันเองล้มกันได้เด้อต่างแต่ว่าหั่นอย่ามาขอยืมเงินนั่นละก็แล้วดอกบ่มีเงินเนี่ยทุกเอามาขอบใจลูกค้ากันได้พี่น้องเฮาก็ได้มาแล้วนี่โอ้ยลูกค้าเฮามาทั้ง6ออเดอร์พี่น้องเฮาเริ่มสตาร์ทกันมื้อนี้ขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกภาคส่วนเด้อเน่มาแล้วนี่คันเว้าปุ๊บก็ได้อะส่งปรับรถกับจีโก้พราดก็ได้เนาะทั้งอีเมลทองจันเด้อสบายดีแม่ทองจันพี่น้องทั้งหินเหิบใต้เคยได้ไปบ่หินเหิบใต้โคซุกนี่ไป

ล่มไปพระลานล่มในก็เกิดอาการหักอาการพลิกแพงไปเนาะย้อนว่าเฮานี่ทรงตัวบ่ค่อยเที่ยงนักกระดูกบ่แข็งแรงอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งบำรุงกระดูกแดจีโก้พี่คำตอบให้เด้อขอบใจทั้งอีเมลท้องจันนะพี่น้องทางบ้านหินเหิบใต้จัดไป2กล่องกับจีโก้พราจัดส่งฟรีทั่วประเทศในราคาพิเศษซื้อในโคซกเด้ราคาทั้งพี่น้องทางบ้านหนองยาวหนองสัตว์หนองยาวพี่น้องทั้งเมืองนาไซทองได้ดีเด้อเคยได้ไปบ่บ้านหนองยาวหนองยาวอีหลีได้หนองนี่ยาวเกี้ยวไปงูมาก็เลยว่าเป็นหนองยาวได้สายยาอันนี้เป็นความจริงได้มีรายการยาวอีหลีเนาะหนองยาวเด้คันว่าหนองสั้นเพิ่นก็สิว่าหนองสั้นเนาะนี่มันยาวเด้พี่น้องเฮาอันนี้แม่สวยนะแม่สวยนี่แหละแม่นสั่งอาหารเสริมนี่จัดไป3กล่องเลยแม่สวยบำรุงสายตาเนาะแม่สวยเพิ่นบอกว่าเคยกินเป็นลูกค้าประจําแล้วก็เลยสืบต่อรับประทานไว้ในช่วงนี้ได้ราคาพิเศษจากโคซกแม่สวยพี่น้องทางเมืองนาไซทองจัดส่งให้3กล่องแล้วได้แม่เด้อขอให้เบิ่งแจ้งมองไก่กับดวงตาเพิ่นสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกหมดกังวลภูมิใจอิ่มใจเมื่อได้รับประทานอาหารเสริมคอละลิ้นพัดอันนี้สาวดอกแก้วเมืองนานแขวงหลวงพะบางอันนี้เพชรอาหารเสริมนี่ก็อาโรเจนพาร์ทโอ้สาวดอกแก้วคนงามเจ้าสบายดีเด้อเพิ่นบอกว่ายามนี่หั่นน้องก็อายุได้45ปีแล้วเนาะก็อยากบำรุงผิวพรรณคือไอเบาโคซกได้บ่เป็นหยังนะเพราะว่าอาโรเจนพาร์ทของเฮานี่มีสรรพคุณเกี่ยวกับเรื่องของบำรุงผิวอยู่แล้วนะหาประทานเบิ่ง1กับ2กับ3กับผิวจะกระจ่างใสขึ้นยกกระซับใบหน้าปัญหาเรื่องอาการฝ้าเลือดตกเม้นต่างๆในใบหน้าเป็นสิวเป็นเสียมมันเปลี่ยนบ่ได้ถ้าเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนยาเติมมันไปช่วยให้บำรุงพวกฮอร์โมนต่างๆมันดีขึ้นได้มีรายการเฮาเด้อเขาออริเจนพาร์ทยอมรับเลยว่าโคซุกกับฮับประทานด้วยกันลองเบิ่งสตาร์ทเบิ่งโคซุกกับป้าคันว่ากินแล้วก็กินอย่างต่อเนื่องก็เบิ่งผิวพรรณมันแย้งเบิ่งหน้าเจ้าของก็คือว่าห้อยเหี่ยวก็น้อยลงนิดนึงได้เออก็ถือว่าใครได้1ดอกนะก็บ่อยากเฒ่าอยากแก่ก็อยากรอตลอดอยู่เด้ผู้ใดก็ได้อยากสวยอยากงามเนาะก็ว่าเรื่องความเจ็บความป่วยก็อย่าถามหาก็อย่าลืมเด้อมีรายการเฮาจัดส่งให้ฟรีพี่น้องทั้งทุกเขตทุกแห่งก็อย่าจัดส่งให้อันนี้มันสาวดอกแก้วจัดให้อาโรเจนพาร์ททานที่4แม่นแม่จกสื่อคือว่าอันเป็นตะย่านแม่จกนี่อันนี้แม่จกพี่น้องทั้งบ้านทินแก้วนะอันนี้บ้านทินแก้วเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์นะอันนี้ประเภทอาหารเสริมโมตินาผักขาวทองนะจัดส่งให้สร้างภูมิคุ้มกันในห่างไกลท่านที่5สาวตุ๊กนี่สาวตุ๊กพี่น้องทั้งทุลคุมอีกบ้านนาคองโอ้เคยได้ไปอยู่บ้านนาคองนี่ลัดไปทางนี้นะทางบ้านเกิดนี่แหละไปซอดทางแคมป์งืมได้ข้ามบักพร้อมเลยอันนี้ก็เคยได้ไปงานอยู่เนาะพี่น้องทางบ้านนาคองสาวตุ๊กเอาอาหารเสริมนี้จัดไป3กล่องประเภทพยาธิยิงก็คือดับเบิลคลิกสงสัยเพิ่นสิมีปัญหาเรื่องทางในนะอาจจะมีปัญหาเรื่องรอบเดือดบ่หรือว่าเข้าสู่วัยท้องกันหลายแนวเพิ่นก็จังค่อยสร้างซื้อไปให้ละอีตาโคซุกก็จะเว้าหลายอายเพิ่นว่าอาจารย์ไทเดอร์สาวตุกเด้ออยู่ดีมีแหงเนาะแข็งแหงเด้อได้ราคาพิเศษทานสุดท้ายแม่นพอตู้คำมวลเนาะอันนี้แม่นแขวงอุดมไซสาขานาเสียงดีนะนาเสียงดีประเภทอาหารเสริมโมตินาผักขาวทองนี่ก็ถือว่าผักขาวทองของเฮาปัจจุบันนี้เป็นกับเปลี่ยนใหม่แล้วเด้อนะมีรายการเฮาเป็นกับเปลี่ยนใหม่สมงามเลยแหละนั่นแหละข้างในมีอยู่50เม็ดนะ50เม็ดเรียกว่า50แคปซูลรับประทานเป็นประจำนะบ่ให้ขาดเพราะว่าเพิ่นจะไปช่วยเฮามีระบบสร้างภูมิคุ้มกันให้เฮาแข็งแรงขึ้นบ่มักป่วยมักเจ็บได้เนาะดีเด้อผักขาวทองก็ได้อย่าสูลืมใส่ใจสุขภาพเด้เนาะอันอื่นยังซื้อได้โอ้ยซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อของกอกของแก้มเซลล์เครื่องบ่เรื่องมาต่างๆนะสั่งกันเบิดทุกอันทุกแนวแต่ว่าเพิ่นว่าบัดเดี๋ยวบำรุงสุขภาพสัมผัสบ่สปอร์ตบ่ได้บ่ได้เด้นะมันต้องได้เอาตัวนี้นําเด้นะเพื่อว่าห่างกายพวกเฮามันจังค่อยได้มีการขับเคลื่อนเนาะแข็งแรงเฮ็ดเวียกเฮ็ดการที่ไปใส่มาใส่สุขภาพก็ต้องมาก่อนสิไปม่วนไปงานดอกงานดอกสู่ควันขึ้นขึ้นใหม่ต่างๆแต่ว่าผูกเกี่ยวสําหรับบ่แข็งแรงได้ยังก็บ่อยากเที่ยงแดตาก็บ่หุ่งอาการไขมันก็ขึ้นเนี่ยเบาหวานก็ขึ้นมีแต่พยาธิประจําตัวมันบ่ได้เลยเนาะสิไปแต่งทรงองค์เครื่องคือหมู่นี่ใส่เฟอร์นิเจอร์
เผ็ด

พอยสอยเงินทองต่างๆใส่ไปกับบ่อยากมวนใจไปได้เพราะว่าข้างกายมันมีไขมันมีเบาหวานแด่ดันดวงตาก็บ่คักบ่แน่แด่มันต้อง 100% ดูแลสุขภาพไว้แต่มื้อนี้ก่อนมันจะสายเกินไปไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาสร้างความเบิกบานมวลซื่นกันต่อเบ้าไปหลายมันยาวไปเปิดฝาหม้อพ่อแต่ผักนอกกับผักกะหล่ำปีเพลงนี้ยาวๆตามคำขอ

มาแล้วแล้วกำแพงหักศิลปินอาจารย์บุญเกิดโนห่วงเด้อตามคำขอบ่ผิดหวังแน่นอนเมื่อของต้องได้ฟังเนาะ

ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผ่และบ่มีไผ่คืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไซเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแว่สรยงยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ

0: บ้า
1: โกศกแต่อยากดังนะคืออาจารย์กุ้งลาบโอ้เอ็นบ้าอุทัยมาเซ็นก็ต้องเป็นเจ้าสร้างว่านะมาเซ็นเออไอพีเพิ่นก็ได้อ่ะก็อยู่ดีมีแห่งเด้อทั้งสบายดีทั้งอาจารย์กุ้งลาเพิ่นดำแดนะเพิ่นต้นฉบับเด้อโอ้อาจารย์ใหญ่เพิ่นธรรมดานะในยามนี้ก็ถือว่าบทเพลงเพิ่นก็ยังโด่งดังกันอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ศิลปินในหลายทานกาทักฮู้จักกันหลายนะฮู้จักโคศกหลายนะเพราะว่าเคยร่วมงานนำกันหลายวงหลายบอดหลายที่ก็ได้มีโอกาสได้เปิดเพลงก็เป็นการเสียกันว่าเส้นนี้เปิดเพลงค่อยแน่กระทู้เข้ามาได้ที่0305787052เด้อ5787052หน้าใหม่เลยออนไลน์หน้าใหม่ก็ไปนำกันแล้วก็มีรายการจากสร้างเสื้ออาหารเสริมก็กดมาที่เบอร์นี่ก็ได้เด้อที่โคศกจัดนอนในสมองที่โคศกจัดเด้คันว่าแล้วรายการแล้วก็โทรไปถึงรายการอื่นเพิ่นก็สิบ่ฮู้ข้อมูลนําคือโคศกได้เนาะห้านปิ้งแม่สวนนิยมมีรายการเฮาฮู้ซึ่งว่าแรงๆมาอากาศนี่ฝุ่นมันลินเนาะภาคส่วนหนึ่งก็บ่ได้เฮ็ดเวียกได้กลางแจ้งก็ไปบ่ได้แล้วฝนตกเนาะเฮ็ดเวียกนำฟืนนำไฟแดดสร้างเสื่อมสร้างจอดหลังคอกหลังคาในฝนตกเพิ่นก็บ่เฮ็ดได้โอ้ไปจอดตากฝนมันแนวแหละรายการเลยมันหาหม่องลงบ่ได้เด้จังซั่นอันตรายเด้อฝนตกแฮงเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งยกเว้นไฟฟ้าเนาะเฮาก็บ่เฮ็ดเนาะเพื่อว่าเป็นการป้องกันนะก่อนว่าเซฟตี้ไว้เกิดอันตรายนะเพราะการนำกระแสไฟฟ้าถึงน้ำเนี่ยความซุ่มนี่บ่ได้เด็ดขาดนะแต่ว่าภาคส่วนหนึ่งฮะแหละมันเฮ็ดเวียกอยู่ในโฮมก็เฮ็ดได้นะแล้วว่าเฮ็ดกลางแจ้งเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนไทยให้ไทยนะขับรถตกๆแตกๆขับรถยันหมอกยันมาไทยไทยได้นะไทยได้ยามฝุ่นลินๆนี่ไทยได้แต่ว่าคันฟ้าห้องฟ้าเลื่อมมากๆเป็นมีมเนี่ยก็ย่อยไปอยู่กลางแจ้งเพราะมันจะเป็นการดูดเอากระแสไฟฟ้าคือเราผ่าเนี่ยเปียงมาสันโธเอาใครได้เอาใครได้มันบ่แม่นนี่มันบ่ทันได้เว้าดอกอันนั้นน่ะเจ็บนะอันตรายเด้อฝุ่นตกฟ้าลมฟ้าห้องเนี่ยอย่าสุไปอยู่กองต้นไม้ใหญ่อย่าสุไปเฮ็ดอยู่หยังอย่ากลางแจ้งหลีกเลี่ยงเลยนะอันนี้มันเบิ่งแม่นบ่เชื่อตามโซเชียลมีเดียตาม TikTok ตาม YouTube ต่างๆนี่อันตรายนะคันสิเฮ็ดก็ต้องให้มันแบบว่าดินฟ้าอากาศเหมาะสมเนาะลิ้นก็ให้มันลิ้นต่ำดินฟ้าอากาศลิ้นในได้เนาะอยู่เฮือนอยู่ศาลใส่กุบใส่หมวกสิไปใส่ลงเฮือนลงศาลบ่มีรถใหญ่ก็ที่รถจักรรถทีบก็ใส่ผ้ากันฝนใส่หมวกกันแน็กใส่หมวกกันน็อกแน่ใส่หมวกกันน็อกเซฟตี้ไว้ห่มด้วยผ้ากันฝนเพื่อว่าให้ห่างกายเฮามันเปียกมันซุ่มคันมันซุ่มมันเปียกแล้วก็มือมันก็เป็นวัดจามฟิตฟัดผักสอนนี่ก็เป็นลูกผิวหนังได้กี่ฮิตกี่กากะเก่าได้ป่ะดิอันตรายเด้อข้อห่มนี่ใส่เกือบโบกได้พ่อยแม่เฮาอยู่เฮือนอยู่ซันมีแล้วบอกเกือบโบกคู่นึงมิบ่แพงดอกเนาะใส่เกือบโบกได้ไปเกือบเป็ดเกือบไก่เกือบหมอกเกือบหมูไปทุ่งไห่ทุ่งนาต่างๆน้ำขี้ซอกขี้ซีกน้ำเปื้อนน้ำเปื้อต่างๆมันเข้าเล็บตีนเล็บวางเล็บตึกเล็บตีนนี่กลายเป็นตีนหออักเสบไปเป็นเสื้อหลอกเสื้อลานานเซานานอันนั้นได้มีรายการเฮาเด้อโดยเฉพาะผักสอนที่เป็นเบาหวานนะเด็ดขาดและหลีกเลี่ยงลงไปแซ่น้ำเปื้อนน้ำเปื้อมาเป็นบาดเป็นแผลตุ่มนิดน้อยเดียวได้ก็เป็นภัยอันตรายคอยแผลไปมื้อนี้น้อยหนึ่งเมื่อหน้าน้อยหนึ่งก็ไปแกะไปเกาเปื่อยไปตามกาลเวลาได้ฮอด 2-3 เดือนมาเป็นเวิ้งบักใหญ่น้ำยางเหลืองย่อยน่าอันตรายนานเซาผักสดเป็นเบาหวานเด้อมีสติใส่เกือบโบกได้บอกลูกเคยไปซื้อนะลูกเคยก็ถือว่ามีดอกเงินกระดาษแดงแรงมากับแก้มอยู่ตลอดบัดแม่เท่าอยากได้เกือบบวกก็บอกไปซื้อนะไปซื้อให้เพิ่นแดลูกสาวก็ออกกับคิดกับเห็นในไปซื้อให้เรานะเพราะว่าเราอยู่เฮือนดูซานอีพ่ออีแม่คือกันนะดูแลเพิ่นดีๆได้พร้อมลืมอย่างลืมได้แต่บ่ลืมบุญคุณพ่อแม่บ่ได้ซ้ำเกือบบวกซื้อๆเนาะใส่แล้วก็ป้องกันได้ดีเนาะใส่กุ๊บใส่หมวกเวลาตากแดดตากฝนก็ได้เพื่อลดพรอาการเจ็บป่วยยามฟ้ายามฝนเมื่อกี้นี้ยามฝนตกลินเนาะบ่เรื่องห่านปิงแบ้ซะดอกเนี่ยเมื่อกี้กันยาวไปฮอดใส่กุ๊บใส่หมวกไปดําจะได้โคซกก็ได้อย่าลืมส้มปากส้มคอมื้อแลงไปเด้อห่านปิงแบ้สตอนิยมนะสตอนิยมปิงแบ้มีฮอด6สาขาแล้วยามนี้มีรายการเฮาปุ้ยอ่อนซอนก็ยังว่าทั้งประธานอนุรักษ์สตอนิยมเพิ่นจะขยายหลายสาขาสาขาทำอิฐได้แม่นคือว่าสวนิยม1เด้เห็นบ่อยู่ที่บ้านห้วยหงนี่ทางเมืองจันทบุรีเนาะเส้นทางเมลาเด็กฮั่นน่ะก็ขี่ไปแคมทางก็ คันที่ไปทั้งเตะทั้งกันห้วยหงที่ไปก็อยู่บางซ้ายคันที่มาแต่ทางกันเส้นทางทั้งกันตรงโดกทั้งกันนองบึกเพิ่นก็มันอยู่เบื้องขวาเด้อลัดคำมหันต์ละเห็นดอกเด้อไฟแสงสียิบยิบน้ำหยับยามแรงแรงมาเนาะปิ้งหอมกุ้มควันนี่ปู้ปานคอนเสิร์ตพอดีเพิ่นปล่อยควันปุ้งปุ้งมันหอมเลยเด้อผู้อยากแบกก็ได้เออเพิ่นเริ่มปิ้งแล้วเวลาเด้อสาขาสองมันทั้งหนองแตงพี่น้องเฮาทั้งหนองแตงทั้งบ้านจันทร์สว่างเด้อเขตด้านเส้นเข้าไปสู่ทางเบตงไปซอทางเมืองสังทองนั่นแหละอยู่เบื้องขวามือคันมือไปคันมือมาแต่พุ่นกันมาอยู่เบื้องซ้ายมีป้ายโลโก้เหลืองๆจะหน่อยสอดิยมเปียงแบ่แซบยันกระแซบขึ้นกันโคศกไปขึ้นกันนะสาขาที่3แมนยูทั้งอันาเมืองไสเศรษฐาบ้านดงคำสร้างบอกมันอยู่อันาบ้านเสียงดาขออภัยนะอยู่เสียงดาเด้อนั่นก็มีละกายอยู่ที่ลักเสา3นะอันนี้เป็นซอยยม5นะซอยยม5เด้อเด้อ1 2 3 3แมนยูเสียงดาเนาะ5แล้วแมนยูลักเสา3เส้นทาง13ใต้บ้านคุกศิวิไลบรรยากาศดีบอลจอดรถกว้างขวางทางหลวงคักนะบริการด้วยความประทับใจท่านใดไปทั่วบ้าจนบ่อยากมาเพิ่นเด้นะไปมาฮอดเหือนยังอยากไปอีกมื้ออื่นนะเพราะว่าได้เบอร์โทรศัพท์เด้แมลงไอ้จะไปหาอีกแล้วเสร็จเด้เป็นท่านล่ะบ่แซ่บปิ้งแบ่สั่งเพิ่นโลดเนาะมักประเภทใดมีทั้งลาบแบ่อบแบ่ก้อยแบ่เลือดแป้งปิ้งตีนพันไส้หรือว่าอู้หลายครบสูตรเรื่องเมนูแบ่ยกให้ซอยหยมปิ้งแบ่เด้อนะปัจจุบันนี้ท่านอนุรักษ์กับฟังรายการโคสุกอยู่นะข้อมูลหลักการซอยหยมตัวที่6มันแม่นอยู่ทางเมืองนาไซทองแต่ว่าตัวนี้ยังบ่แล้วเถื่อนะกําลังปรับปรุงอยู่ตอนนี้ติดตั้งเรื่องเครื่องเสียงอยู่ตอนนี้บ้านแล้วเถื่อเนาะคันแรกเราจะคอยจีเปิดไปทางการปฏิเสธโคชกไปห่วมนี่เพิ่นว่าอันนั้นแมนห้านปิ้งแบ่สวนิยมกดไปที่เบอร์020-7734-8824 7734-8824เด้อปิ้งแบ่แซ่บต้องสวนิยมปิ้งแบ่แอดไปทางเฟซบุ๊กเพิ่นก็ได้นะอนุรักษ์สวนิยมพิมพ์ไปใส่รถขึ้นไปเบิ่งการไล่สดไปเบิ่งในยามค่ำคืนเพิ่นโพสต์ทุกคืนดอกนะสบายดีเจ้าจ้าสบายดีเป็นผู้ใดเนาะนี่เนาะโอ้เบาล่องแพรวะเออสบายดีล่องแพรเป็นจะได้ฝนตกแพรน้ำบ่ท่วมติน้อง
0: แพรบ่ท่วมดอกแพรว่าหัวใจมันท่วม
1: วะนั่นมีคำคมมาหยอกมาย้อนไอพีอีกอันนี้คิดว่าอันยามแล้งก็บ่ขึ้นยามฝนก็บ่ขึ้นน่ะล่องแต่แพอยู่ตลอดมันบ่แม่นเด้เน
0: า
1: ะ
0: เ
1: ออโอ้มันอยู่แต่น้ําบ่แม่นแมวน้ําเนาะเนาะอืมเอาเพลงหยังโอ้จัดเลยเพลงนี้น่ะพบผักบ่ได้คําใส่นี่น่ะเนาะอาจารย์ให้เอาของสุภาพสตรีเนาะว่าเออมักผู้หญิงห้องเนาะเออก็ดีเจ้า
0: ได้เอาฝากก็ได้อ้าย
1: ได้ได้ได้ได้ได้ได
0: ้ฝากให้แม่วันมือเฟืองก็ได้อ้ายได้
1: เจ้า
0: แล้วจะแม่มานิลาแม่ครับผิวได้
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: สาวลำแสนเพชร
1: เจ้า
0: สาวน้ำลำปะบาน
1: เจ้า
0: แล้วก็สาวอ้อยสาวตะกี้ได้อ้ายได
1: ้โดยโดยโดยโดย
0: รักกันให้พรพร้อมให้เบาเล่พร้อมเด้
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: พิเศษได
1: ้เจ้า
0: พิเศษหาเจ้าก็เจ้าก็เลี้ยวได้อ้ายเ
1: ด้โดยขะหน่อย
0: แล้วก็มอบไปอ้ายคนละล้อยังนั่งอยู่หามันก็อยู่หามันละ
1: โดยขอบใจเจ้า
0: เจ้าขอบใจสบายดี
1: เจ้าสบายดีเบาล่องแพเพิ่นว่าพบหักอยู่ที่บ่ได้คำใส่เด้เห็นบ่เห็นผู้ชายเฮานี่กับอีกประเภทนึงอีกนะไปหน้าลืมหลังไปได้เออไปทางหน้านี่ไปบ้านนั้นไปมักอยู่บ้านนั้นไปบ้านนี้มักอยู่บ้านนี้เอ้อันโคซุกก็คือกันนั่นแหละไปเสร็จบ้าโคซุกบ่แม่นนั่นเด้นะไปใส่กับ BTFC นะหักแพงก็หักกับแพงกันไปบางท่านก็เป็นโสดแต่ก็ไปได้เมียเด้ได้เมียอยู่พุ่นอยู่พี่อยู่แขวงนั้นแขวงนี้ แต่บางท่านก็มีแล้วก็ยังบ่พอไปหาเอาเมียอีกเด้มีหลายเนาะอ่ะจังได๋ก็อย่าฮักเดียวเจเดียวเด้อมีอะไรก็เฮาเด้อให้มีคําว่าจริงใจต่อกันว่าซั่นนะพ่ออ่อนซอดอีตาโคซกเว้าบ่แม่นผู้เกี่ยวบ่เว้าเองบ่แม่นเด้ผู้เกี่ยวนี่ปกติเนาะจักหน่อยจันให้เด้อเพลงนี้แล้วก็แม่นนั้น FC เสร็จมาทางเมสเซจเจอร์ผมว่าอันอาจารย์โคซกว่าซั่นอันแบ่นี่แบ่กับแกะเนี่ยอันมันมีเข่าเปิ้นบ่ซั่นมาก็สร้างถามเนาะอันแบ่หั่นล่ะแม่นมันมีอันมีเข่าทั้งตัวผู้ตัวแม่เด้อแบ่หั่นเด้อเฉพาะตัวแกะหั่นล่ะมันมีแต่ตัวผู้อันเข่าหั่นน่ะเด้อตัวแม่บ่มีเนาะได้แล้วก็แบ่หั่นมันมีเข่าเอออันตัวแกะหั่นบ่มีเข่าเด้อมีแต่แขวทั้งลุมทั้งถึงบ่มีแขวเอาง่ายๆเนาะอันนั้นก็คือพฤติกรรมการกินเนาะแบ่อะไรมันกินประเภทฟุ้มไม้ฟุ้มหยังมันเงยคอขึ้นตัวแกะอะไรกินหญ้าก้มหน้าลงเด้ออันนี้เขาเอิ้นว่าการรู้สึกของมันพฤติกรรมมันดอกนะอันนี้ก็ตอบใครเลยนะยันว่าบ่เข้าใจเจ้าสบายดี
0: โยสบายดีขอฟังเพลงมันเด้
1: อโอ้คิดว่าอันนั้นอาจารย์แกะโทรมาดอกเออเอาเซินเที่ยวเมืองลาว
0: เนา
1: ะเจ้า
0: ขอมอบให้ปอคำเด็กชิปปะวง
1: โดยเจ้าเจ้าเจ้าโดยข
0: น
1: าดเจ้า
0: แม่เพ็งวังเวียงสาวแฟนบ้านนนท์แก้วสาวน้ำเพชรบาลองแต่สาวอ้อยคงงาม
1: โดยขนาด
0: ปันปาผู้ชายสักสาวบัวสาวกล้วยน้ำเนเธอร์
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าว้าเอออยู่ห้องทรงฝนตกเจ้าเจ้าโดยโดยโดยโดยโดย
0: สบายดีโดย
1: เจ้าสบายดีนะหลังจากได้เว้าได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารปิงแบ่แซ่บไปแล้วก็คือสอนิยมปิงแบ่เนาะบัดนี้เฮามายกเอาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมมาเว้านําแน่เด้อเพราะว่าตัวนี้เอาเป็นของท่านยิงเด้อเมื่อกี้นี้มีออเดอร์เอาทางฝากไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของพญาติหญิงเพิ่นมีปัญหาเรื่องมาอะไรมันมีกินตกขาวหมดลูกบ่เข้าอูมีลูกยากนี่บางท่านก็อันนี้เว้าเรื่องนี้ก็มันก็หลายคนได้เนาะบางคนก็มีลูกไว้นะติดไว้บางคนนี่ก็บ่มีเด้อมาเริ่มมาโอ้มาลมกันลองเบิ่งบางเทื่อสิมีบ่จักเออเจ้าอยากได้ลูกสาวอ่ะคือลูกชายว่าสิผู้เด้อก็เอานะคําว่าแต่มันมีผู้นึงหั่นล่ะว่าโอ้ค่อยแล้วว่ามันมีทุกเดือนว่าซั่นแต่ว่าค่อยบ่เอาว่าซั่นเด้อเป็นนั่นตัวคนเฮาก็ได้เจ้าสบายดี
0: ฮัลโหลสบายดีแม่ผู้สุอุทัยบ่เฮาท้องเฮียซำน
1: ี่แม่นแล้วอันแม่เวียงสารเออแม่เวียงสอนเนาะว่า
0: เ
1: มักแหงเบาเพลงนี่
0: ม
1: ัก
0: แหง
1: เมื่อข้าอูมีแหงทุกเศร้าแรงเมียหวงเอาไว้แม่นบ่บัดเจ้าได้ได้ได้ได้
0: อาจารย์นั้นอาจารย์ลือขุมเพลง
1: เจ้าเจ้าขอบใจเด้อสาวเวียงสอนสบายดีอันนี้ก็สาวเวียงสอนนะคนทั้งแขวงหัวพันนิสัยดีเพิ่นนี่มักม่วนนะเว้าแล้วก็หัวไปนําเพิ่นนี่เด้อตามสไตล์เพิ่นดอกเพิ่นโทรขอเพลงยามใดเพิ่นก็ฮั่วโดดได้ถูกอกถูกใจแฮงว่าซั่นก็สิจัดให้เพิ่นดอกมีเงินตอนเบิดแฮงตามคําขอเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมกันต่อมีรายการเฮาดับเบิ้ลคลิกนะอันนี้แหละมันจะเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีทุกท่านเลยนะคันรู้สึกว่าทั้งในปัญหาเนาะเอาแบบมีความสัมพันธ์กับครอบครัวเนาะและบ่สบายแสบมันแสบมันคันมันเจ็บเด้หรือว่าอาการหลายแนวที่มันเกิดขึ้นประจําเดือนบ่มามาแล้วก็บ่ไปไปแล้วก็บ่มาหรือว่าวัยท้องจังซี่เนาะอายุ40ปลายขึ้นไปนี่ท่านหญิงเฮานี่มันเป็นวัยเริ่มสิเบิดฮอร์โมนเอาง่ายๆเป็นแปลนเลยนะคันที่ว่าวัยเล็กก็ได้แต แต่ว่ามันบ่อยากงามเอาไว้ทองซะเนาะในโหมดนี้แหละแม่นอารมณ์จะมีการแปรปวนสวนตีตลอดเนาะหาเรื่องผิดกันกับหมู่กับกองกับผัวบ่หลายๆแนวอันใดบ่เป็นผิดก็ผิดอันใดบ่เป็นตาหายก็อยากหายผักสวนนี่เด้อยู่ในโหมดใส่ความคิดตึกตอกมึงตัวเองว่ามันคือว่าเบิดไวแท้ว่าซั่นเนาะแสดงว่าเฮานี่เริ่มเกษียณแล้วนี่ว่าความอุกอั้งจิตใจมันก็เกิดขึ้นมาเองเนาะเฮือนว่าสู่วัยทองหมดฮอร์โมนใกล้จะเบิดแล้วลองเบิ่งกับดับเบิ้ลคลิกของเฮาเนาะหรือว่าอาการอีกอันนึงก็คือเพิ่นเอิ้นว่าบ่มีสาบสาวอารมณ์ทางเพศบ่มีมึดเอ๋บ่มีความต้องการผัวนี่เอามือแง่ข้างนี่ก็เสยบ่มีปฏิกิริยาตอบโต้เนอกลายเป็นนอนกอดขอนไม้ไปเลยผู้เป็นผัวก็ได้อันเป็นผลเนื่องให้เกทั้งผัวนี่ก็ไปหาได้ไปหากินแคมทางบ่หรือว่าสิไปกินอยู่ในเมืองสิไปกินอยู่ไสก็ไปแล้วบัดเกิดการบ่เชื่อใจกันแล้วบัดนะย้อนปัญหาจังนั้นแหละเฮ็ดจังได๋มันจังก็สิดึงใจผัวอยู่บ่แม่นว่าเอาเสือกมัดไว้เด้ให้ดึงหัวใจดึงความคิดดึงความต้องการดึงความหักความแพงนะย้อนว่าเมียนี่งามแฮงว่าสัญญามนี่เลือดลมแล่นสะดวกเด้อดีหน้าตานี่ก็เปลี่ยนขึ้นกระสับขึ้นอกใหญ่ไฮฟิตขึ้นคักปูวิ่งขอนซอนจะได้แม่มเงยบ่เสร็จเจ้าแล้วว่างามแท้ยามนี่บ่เห็นเจ้าไปเฮ็ดอีหยังมาเสร็จเจ้าไปเสิร์ฟมาว่าเสร็จบ่นะค่อยกินอาหารเสริมของอันอีตาโคสุกเบ้าไทยเฮ็ดเว้านะบ่เสร็จซุปอันดับเบิ้ลคิกบ่เสร็จดีก็ดีเนาะพวกพันสอบถามเบิ่งมีรายการเฮาเพื่อสุขภาพหรือว่าผัวนี่ฟังนั่งฟังอยู่นั่งฟังอีตาก็ถามราคาทั้งหลังใหม่นะซื้อให้เมียกินลองเบิ่งเมียบ่ค่อยสบายเป็นเหลืองๆเป็นแบบกูวกกากว่ากันไปเนาะบ่สดบ่ซื่นบ่าเห็นเมียของแล้วห้องมันคึดหนักมึงเมียเขาคือว่างามมึงเมียเบิ่งแม่ตัวเองแบบเฮาต้องได้ปฏิรูปเปลี่ยนเมียให้เป็นนางฟ้าปู้เว้ยไอ้ตาโคสุกเว้าถูกใจค่อยหลายสูงให้แน่ว่าซั่นได้เลยจัดให้เนาะกับดับเบิ้ลคลิกเป็นแคปซูลเด้อการดูแลสุขภาพดึงใจผัวแบบง่ายๆสบายๆก็คืออาหารเสริมจัดส่งฟรีทั่วประเทศคันทั้งซื้อในโทรศัพท์จัดตอนนี้มันได้ราคาพิเศษให้เด้ออย่าลืมได้ฟังเพลงฟังข่าวฟังรายการแล้วหามันได้สุขภาพไปนำนะฟังแล้วบ่จดบ่แต้มเอาเบอร์โทรไว้ก่อนก็ได้จดเบอร์โทรไว้เด้อที่020-9829-4228 9829-4228ได้คันผัวได้เงินเดือนแล้วจังสิเอานำเด้อก็ว่ากันไปบ่เป็นหยังเนาะสบายดีทั้งสาวกล้วยสุขสวัสดิ์เนาะอามิตรรายการนี่เป็นพนักงานห้องการเนาะเบิ่งการไลฟ์สดอยู่สบายทั้งนานาใหม่อันนี้ใหม่บ่าวใหม่สบายไอ้คำเล็กขอเพลงหนุ่มสาวไห้ใจสาวนาทานคำเล็กขอมาสบายดีทั้งสุมาลีอันนี้บ่ขอเพลงหยังนะอันนี้เบิ่งอย่างเดียวเพราะว่าขายเครื่องน้ำแดงนะฟังมีแต่หัวอย่างเดียวเราเพิ่นนี่ก็ได้อานุ่มเศร้าให้ใจสนาจังหน่อยเด้ออ้ายคำเบิกเด้อจังหน่อยสิซอกให้เนาะไปฟังเพลงกันต่อพบฮักที่บริคำไซเอาลงกลางใจให้แกบ่าวล่องแพพี่น้องทางบ้านนาควยดงควยนะพี่น้องดงควยนาโนหัวบ่ม่วนกันเจ้า

ังเอิญพบกันใหม่เนาะมีรายการเฮาก็พอดีเวลานะเหลือเพียงแต่ 2-3 นาทีขอบใจท่านสมสะอาดคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้ขอบใจ FC แฟนรายการทั้งโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook ทั้งเพจอยู่บ้านอยู่เฮือนฟังวิทยุรักษาสุขภาพยามมียามฝนมาไปมาคอยขับรถขับลางกับคอยอยู่เฮือนกับคอยการดื่มการกินบึ้งให้มันสะอาดหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพที่บ่ดีจะมาเนอะพอพันสุขภาพอาหารเสริมได้ที่เบอร์020-9829-4228ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการทุกๆ ท่านพิเศษ Long List International เป็นผู้อุปถัมภ์หลักมาฮอนนี่เวลาเบิดเวลาเมื่ออื่นพบกันใหม่มีข่าวคำว่า

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้อฐานฟังข่าวรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐยังพบความยุ่งยากทางด้านแรงงานพอสมควรโดยเฉพาะแรงงานที่มีสีมือเมื่อเทียบเสียกับความเฮี้ยงห้องต้องการในยุคปัจจุบันหรือระบบกลไกเครื่องจักรที่นำไส้อยู่ในโรงพิมพ์ท่านกงใจสุมพลผักดีผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันการนำไส้เทคนิคเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆภายใต้รัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐถิ่นว่าพัฒนาไปหลายโดยเฉพาะการนำไส้ระบบดิจิตอลอิงใส่พื้นฐานแรงงานกำลังแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะแรงงานที่เข้ามาใหม่ยังขาดเคลื่อนด้านสีมือเนื่องจากมีหลายปัจจัยเป็นต้นประเทศเฮายังบ่ทันมีโรงเรียนเกี่ยวกับวิชาการพิมพ์โดยเฉพาะบวกกับเครื่องจักรที่นำไส้อยู่โรงพิมพ์เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยแลนอื่น
2: ย้อนยังเพราะว่าอยู่ประเทศเฮาของเฮานี่บ่มีโรงเรียนการพิมพ์อันซ้อมาแล้วก็เว้าเรื่องเครื่องจักรที่เฮานำเข้ามานี่ก็แม่นเป็นเครื่องทันสมัยเนาะบุคคลที่มีความชำนาญกับภาวะขาดด้านความรู้ความด้านไอทีเป็นส่วนหลายผู้บริโภคมาไหมที่มีความรู้ด้านไอทีภาวะขาดทักษะในด้านวิศวกรรมการพิมพ์สมมุติว่าสินะการแน่นอนแล้วเนาะก็มีคนยุ่งยากขอสะดวกก็มีบ่อนว่ากะพวกเฮาก็มีแรงงานหนุ่มน้อยเนาะที่มีความสามารถสมัครเข้ามาแล้วพวกเฮาก็ได้เอาพนักงานที่มีประสบการณ์อยู่นี้ไปสิได้สอนกันแต่ว่าสิให้มันถูกระบบมันแต่ก็ยังบ่ทันถูกเทื่อพอได้แต่ว่าใครการเรื่องสีมือนี่ก็ยังบ่ปานใดเนาะแต่ว่าต้องได้มาฝึกมาสอนเนาะแหละ
1: ท่านกงใจสุมพลผักดีให้ฮู้ตื่มว่าเพื่อแก้ไขปัญหาขาดหรือพนักงานบ่เพียงพอโดยเฉพาะพนักงานที่มีสีมือรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้ผัวพันหัวมือกับโครงการจัดสุดฝึกอบรมแรงงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับให้แรงงานที่บ่มีสีมือพร้อมทั้งเฮียกฮ้องให้ผู้ที่ต้องการอยากมีเวียกเฮ็ดงานทำแม่นให้สามารถมาสมัครหรือพัวพันนำรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้ตามมงรัฐการภัยมณีธรรมวงศ์สาอ่าน

0: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: สบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการออคอสื่อสาร MOIC สื่อสาร
0: เจ้าเอามาพบกันในมื้อนี้ก็เจอในว่าเวลานี้มื้อนี้หลายๆท่านก็อาจจะโอ้ยบอกว่าท้องกำลังจะห้องละเจ้าก็ละใกล้จะห้องมงกินข่าวเที่ยงแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเป็นเวลาก่อนเที่ยง
0: เจ้ารายการพวกเรามาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา11โมงหาเวลา12โมงผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz
1: เจ้าและก็ผ่านทางเพจ Facebook ของรายการ MOIC สื่อสารควบคู่กันไปทางออนไลน์ทางออฟไลน์
0: เจ้า
1: วันนี้อนุรักษ์พรมด้วยพลังงานครับนาทีดำเนินรายการสุทันฟัง
0: เจ้ามาพบกันในระยะต้นรายการนี้เอาเป็นว่าเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศก่อนมงกินข่าวเที่ยงดี
1: เ
0: จ้าอ๋อเจอในว่าหลายท่านว่าโอ้ยใกล้จะฮอดโมงพักผ่อนแล้วก็อยากฟังเสียงเพลงม่วนๆก่อนที่จะรับประทานอาหารแซ่บๆพร้อมกับฟังข้อมูลดีๆจากทางรายการของเรา
1: แล้วว่าเขายังมีข้อมูลหลายอย่างจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่จะมาเล่าสู่กันฟังเป็นการเล่าข่าวเนาะตอนนี้พวกเราขอจัดมอบเสียงเพลงเพื่อกะเกี่ยมเริ่มอาหารเที่ยงของทุกท่านกันก่อน

0: ร้ายกาจอค MOIC สื่อสารติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการอค สื่อสาร
1: หลังจากที่หับฟังเสียงเพลงม่วนๆแล้วมาฟังข้อมูลดีๆจากทางรายการอค MOIC สื่อสารรายการพวกเขานี่ได้นำข้อมูลข่าวสารมาเว้ามาว่ามาบอกมาฝากมาต้นต่อบรรดาท่านที่ให้เกียรติติดตามหับชมหับฟังรายการพวกเรา
2: เจ้าเช่นเดียวกันกับมื้อนี้พวกเราก็ได้เห็นข่าวหลายข่าวที่ลงไว้ทางเพจ Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเนาะเอ้ยพังงา
1: เจ้าเป็นต้นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทั้งกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้มีการจัดพิธีเปิดกิจกรรมทักษะเพื่อการเติบโตการระดมทักษะและความเสียสารเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งพิธีดังกล่าวนี้แม่นโดยมีท่านนางปริญญาเอกหรือว่าปอมาลัยคำพิลาพรนะของหัวหน้ากรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเข้าร่วมในกองประชุมดังกล่าวนี้มาเบิ่งว่าจุดประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ที่ได้รับอนุมัติจากทางกระทรวงการต่างประเทศในนี้การจะตั้งปฏิบัติแมนภายใต้การร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริม MSME และศูนย์บริการ SME โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากทางมูลนิธิเอเชียซึ่งใช้เวลาในการจัดตั้งปฏิบัติแมน5เดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเน
2: า
1: ะเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยาของปี2026นี้และจุดประสงค์หลักท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจุดประสงค์หลักนี่ก็คือการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็แม่นจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่เพื่อเป็นการสุขยุคการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรอบด้านยืนยงและมีนวัตกรรมผ่านการระดมทรัพยากรทางด้านวิชาการความรู้ความชำนาญและก็ทางด้านการเงินจากคนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเพื่อสนองการให้คำปรึกษาและก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เข้าในการสนับสนุนการพัฒนา SME อยู่ในสปป.ลาวของพวกเราและสำหรับแผนงานท่านผู้ฟังสำหรับแผนงานหลักของโครงการดังกล่าวนี้ก็ประกอบมี3ภาคส่วนที่สำคัญนำกันนั่นก็คือการสร้างฐานข้อมูลและการค้นคว้าเกี่ยวกับคนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเช่นว่าประเทศออสเตรเลียแคนาดาและฝรั่งและการให้คำปรึกษาพร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมแบบออนไลน์ให้กับ SME ในประมาณ5ถึง10หัวหน่วยด้วยกันเนาะโดยทั้งเสี่ยวซานคนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศนี้จะเป็นผู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เนาะและการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ก็ถือว่าจะได้มีการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนาะและก็เครื่องมือดิจิตอลสำหรับการใช้ในการเฮ็ดเวียกเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับบรรดาข้าแหน่งการของรัฐในตอนท้ายของพิธีนั้นก็ได้มีการเว้าถึงบรรดากิจกรรมต่างๆนี่ที่สำคัญและก็แม่นได้เว้าถึงสิ่งที่ท้าทายสำหรับทางคณะผู้สอบแต่ก็เชื่อมั่นว่าจะผ่านพ้นไปเนาะและที่สำคัญเลยแม่นมักเชื่อมั่นว่าถ้าว่าโครงการดังกล่าวนี้หลังจากที่จะตั้งปฏิบัติไปแล้วสำเร็จไปแล้วก็จะเฮ็ดให้บรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะนักเกษตร MSME และก็ SME ของเรานี่มีความรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้นเพราะว่าจะได้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์หรือว่าได้เฮียนเอาประสบการณ์จากคนลาวที่อยู่ต่างประเทศแน่นอนเพิ่นอยู่ประเทศที่สิวิไลแล้วเพิ่นก็จะมีความแตกต่างเรื่องของการดําเนินธุรกิจแต่ว่าในนี้เองจะเอามาปรับใช้กับธุรกิจในบ้านเฮา
2: ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะเว้าถึงการร่วมมือในอนาคตหรือว่าเฮ็ดแนวใดให้กับเรื่องงานเรื่องของการคิดให้เศรษฐกิจด้วยซั่นๆเน
1: า
2: ะมีการเติบโตขึ
1: ้
2: น
1: ถึงแม้ว่าเพิ่นจะเป็นคนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศแต่ว่าในนี้เองเพิ่นก็ยังมีน้ําใจที่คิดฮอดประเทศลาวย
2: ัง
1: ผูกพันกับประเทศลาวยังผูกพันกับครอบครัวของคนลาวแล้วเพิ่นอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในการสร้างสถาพัฒนาประเทศชาติเอิ้นว่าให้อวยหน้ากับพื้นฐานประเทศลาว
2: อันนี้ก็เป็นข่าวดีๆจากทั้งเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้ามีอีกหนึ่งข่าวท่านผู้ฟังตัวนี้จะเป็นข่าวทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวซึ่งการพบปะหรือว่าการเข้าเยี่ยมต้อนรับในครั้งนี้ก็แม่นมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมตอนบ่ายที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยทานมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของท่านเงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะเพื่อยังเพื่อเป็นการปรึกษาหารือ และก็พันขยายข้อตกลงของการนำคันสูงของสองประเทศ จุดประสงค์การพบปะก็แม่นแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการพันขยายข้อตกลงอาการนำขั้นสูงของ2พรรค2รัฐและการยกระดับการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร
1: ์
2: โดยเฉพาะแม่นการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเนาะการค้าการลงทุนระหว่างลาวและเวียดนามสำหรับการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายก็ได้มีการตีราคาสูงโตสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมือรอบด้านระหว่างลาวเวียดนามโดยเฉพาะแม่นการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและเอิ้นว่าอยู่ในระยะของการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเนาะท่านผู้ชม2ฝ่ายก็ได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการกำหนดแผนร่วมมือยุทธศาสตร์ปี2026หาปี2030โดยเน้นใส่4แขนงการหลักอันที่1แม่นการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานอุตสาหกรรมพลังงานและโบเฮแล้วก็เพื่อเป็นการสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจของ2ประเทศให้มีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าอันนี้ก็เป็นเรียกงานการร่วมมือกับสากล
1: เจ้าโดยเฉพาะก็เป็นเรื่องของประเทศเวียดนามเจอเป็นประเทศคู่ห่วมอีหลีแหละว่าเรื่องว่าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหรือว่าอุดมการณ์ต่างๆลาวเวียดนามเนี่ยก็ดูแล้วแต่แนนแฟนได้สิ่งที่สำคัญแล้วแม่นการร่วมมือกันนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแน่นอนว่าการร่วมมือกันบ่เฉพาะตั้งแต่ภายในการร่วมมือกับภายนอกก็จะช่วยให้เศรษฐกิจของเฮานี่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถขยายตัวไปเรื่อยๆเน
2: า
1: ะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่า MOIC เนาะอันนี้ระยะต้นๆรายการทีนะมาฝากมาต้อนตบประธานเอาเพื่อเป็นการขั้นบรรยากาศอีกเฮาจะให้ประธานนั้นไปรับฟังเสียงเพลงตื่มอีกคนจักส่งเสียงเพลงและจักหน่อยกลับมาฟังข้อมูลข่าวสารตื่มอีกเพราะว่ายังมีหลายอันที่อยากจะมาเล่าอยากจะมาบอกต่อท่านผู้ชมตื่มอีก
2: เจ้า

0: านกำลังติดตามหับฟังรายการออกโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: หลังจากที่รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วโอ้ยเบิ่งเวลาแล้วก็รู้สึกว่าท้องเริ่มห้องแล้วแม่นบ่ 11:00 น.ที่เกิงเลยเนาะหลายท่านก็สิโอ้ยฮอดๆโมงนี่ 11:30 น.ไปแล้วก็แม่นโหท้องเริ่มพอกแล้วแต่ว่าเอาในระยะต้นๆอาทิตย์แบบนี้หลายท่านก็ยังอิดเมื่อยอยู่หลังจากที่เมื่อวานนี่อาจจะมีโอกาสได้ไปพักผ่อนวันอาทิตย์พักผ่อนแต่บ่ได้พักผ่อนเนาะมื้อพักผ่อนนี่บ่ได้พักผ่อนเด้อแต่ว่าระยะนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมระยะนี้อากาศนี่สิแม่นว่าสําเรื่องของนครหลวงจันทน์นี่ก็มีบางมื้อก็ฝนตกบางมื้อก็ฮอดอบอ้าวฉะนั้นก็ไอ้หลายๆท่านนั่นจึงได้รักษาสุขภาพการอยู่การกินก็ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษ
2: เจ้า
1: เอามาสืบต่อท่านผู้ฟังสืบต่อมาฟังข้อมูลข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอันนี้ได้มีพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทค้ำประกันสินเชื่อลาวจำกัดและบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแห่งประเทศกัมพูชีเห็นบ่มีการร่วมมือกันในอันนี้เป็นระหว่างลาวและกัมพูชี
2: เ
1: พราะนี่เป็นการร่วมมือกันระหว่างลาวกับเวียดนามในเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อลาวจำกัดและบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแห่งประเทศกัมพูชีเพิ่นได้มีการลงนามในบทบันทึกความเข้าใจร่วมกันที่สำนักงานของ CGCC เพื่อสร้างตั้งสายผูกพันและการร่วมมือของทั้ง2สถาบันค้ำประกันสินเชื่อในสายในการแลกเปลี่ยนความรู้และกับประสบการณ์ในการดำเนินงานของทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อและกับการพัฒนาระบบของผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อเป็นการส่งเสริมการเติบโตของจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางรวมไปถึงบทบันทึกความเข้าใจดังกล่าวนี้เมื่อได้รับการลงนามโดยท่านจิตหลงห่วงผู้อำนวยการของทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อและท่านโนลิดาผู้อำนวยการจากทางบริษัท CGCC และเข้าร่วมในครั้งนี้โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจากทางคณะสภาบริหารบริษัทค้ำประกันสินเชื่อจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงการเงินธนาคารแห่งสปป.ลาวและก็คณะบริหารงานของ CGCC รวมมีทั้งหมดแม่น30ท่านที่เข้าร่วมสำหรับท่านจิตหลงห่วงผู้อำนวยการของทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเพิ่นก็ได้แสดงถึงความรู้สึกและเพิ่นก็ได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีการเซ็น MOU กับทาง CGCC ในมื้อนี้เพราะว่าเป็นการสร้างตั้งการร่วมมือทางยุทธศาสตร์สำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อCGCC มีพื้นฐานที่เข้มแข็งและก็เติบใหญ่กลายเป็นสถาบันค้ำประกันสินเชื่ออย่างเป็นแบบอย่างเนาะในภาคพื้นซึ่งตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมานี่จนมาฮอดปัจจุบันการเป็นคู่ร่วมมือกันในครั้งนี้ก็ถือว่าจะเป็นการสนับสนุนทางด้านการพัฒนาของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อในการปฏิบัติภาระบทบาทของตนทางนี้นั่นก็เพื่อเป็นการปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งทุนของจนกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวส่วนทางด้านท่านโนลิดาผู้อำนวยการจากทางบริษัท CGCC เพิ่นก็ยังได้กล่าวว่าบทบันทึกในครั้งนี้เนาะบทบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท CGCC และบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันผ่านการร่วมมือในการสร้างขีดความสามารถและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารพร้อมทางการปรับปรุงบรรดาการดำเนินงานนั่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นคู่ร่วมมือและก็ส่งคุณค่าระหว่างสองสถาบันของพวกเขานี้นวัตกรรมนี้มันจะถูกกำหนดโดยความห้องว่าโดยความเก่าแก่และของทางองค์กรถึงแม้ว่า CGCC นี้จะดำเนินงานมาก่อนบริษัทค้ำประกันสินเชื่อของลาวเพราะว่าเพิ่นมีอายุการมาก่อนนี่มัน5ปีแล้วเนาะในการดำเนินงานของเพิ่นเนาะทางเบื้องของกัมพูชานี่แต่อย่างใดก็ตามเพิ่นบอกว่าทางบางด้านเนาะเช่นว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้อาจจะเฮ็ดได้ดีกว่าเพิ่นว่าแล้วพวกเขาก็พร้อมที่จะได้นำเอาโอกาสเหล่านี้นี่มาเพื่อเฮียนฮู้แล้วก็ปรับปรุงไปพร้อมๆกันเอิ้นว่าเป็นการแลกเปลี่ยนผู้ที่เพิ่นมีประสบการณ์มาก่อนทางบ้านของประเทศกัมพูชาเพิ่นมีประสบการณ์ในการเฮ็ดบริษัทค้ำประกันสินเชื่อมานี่5ปีแล้วแต่ว่าทางเมืองลาวเฮานี่ก็หาก็จะตั้งปฏิบัติเริ่มต้นเน
2: า
1: ะแต่อันนี้เพิ่นก็บอกว่ามันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีได้เป็นคิดหมายที่ดีเราจะได้มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็จะได้มีการร่วมมือกันเนาะเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งบทบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้แม่นได้มีการกำหนดเอาขอบของการร่วมมือทางด้านเทคนิคอย่างเป็นระบบระหว่างบริษัทค้ำประกันสิน

0: เรือและบริษัท CGCC นี้ในการพัฒนาก็คือการจะตั้งปฏิบัติในรูปแบบของการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อสนับสนุนจนก.รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดประเภทธุรกิจสีเขียวและก็รูปแบบของการค้ำประกันทางด้านการเงินเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและก็การเงินสีเขียวเพิ่นว่าเนาะแล้วก็การร่วมมือนี้จะนําเอาหลายโครงเขตเช่นว่าการออกแบบทางรูปแบบของการค้ำประกันการเงินสีเขียวการแลกเปลี่ยนพนักงานและบทเรียนที่ดีที่สุดในการดําเนินงานในนามผู้ที่เป็นบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้ที่ทางเบื้องของรัฐบาลสั่งตั้งขึ้นและก็เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งทั้ง2องค์กรนี้ก็มีพันธะร่วมกันในการลดพรข้อจำกัดและก็ปิดช่องว่างทางด้านการเงินให้แก่จนก.ทั้งเป็นแขนงการที่เป็นเสาค้ำและก็เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในทั่วภาคพื้นทางด้านบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้เพิ่นก็ยังให้ฮู้ตื่มอีกว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแม่นสถาบันการเงินของรัฐภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวดำเนินงานแม่นภายใต้การชี้นำทางด้านเทคนิคจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและมีกระทรวงการเงินเป็นผู้ถือหุ้นห้อยส่วนห้อยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้แม่นได้รับการจดทะเบียนสั่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่5ธันวาคมของปี2024และก็ได้มีการเปิดตัวธุรกิจอย่างเป็นทางการในมื้อวันที่9เมษายนของ2026ที่ผ่านมานี้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อมีพันธะในการปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งทุนของจนก.โดยการสนองการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่สถาบันการเงินเพื่อเป็นการแนะนำในการลดผลความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อหรือว่าส่งเสริมการเติบโตสินเชื่อในสปป.ลาว
1: เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีที่พวกเราอยากเอามาเรามารวมสุขกับมีรายการฟังถือว่าก็เป็นโอกาสที่ดีเนาะให้กับทุกท่านที่จะเอิ้นว่าเวลาอยากเข้าถึงแหล่งทุนธนาคารนี่บางผู้ประกอบการยังจะติดอยู่ที่หลักทรัพย์ค้ำประกันบ่เพียงพอฉะนั้นก็ถือว่าสิเป็นโอกาสที่ดีหลายเลยเนาะและพร้อมเดียวกันนี้ถ้าท่านใดที่ว่ามีความสนใจในเรื่องของการเฮ็ดอะไรเฮาสิสามารถได้ครับสิทธิพิเศษนี้หรือว่าได้เข้าถึงการค้ำประกันนี้เนาะ
0: ผั
1: วพันกับทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแล้วซึ่ง CGCC กับแมนรัฐวิสาหกิจที่สั่งตั้งขึ้นโดยทางเลขที่140เนาะลงวันที่1กันยายน2020ของรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งภายใต้การชี้นำทางด้านการเงินและก็ทางด้านเทคนิคของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินราชอาณาจักรกัมพูชาภารกิจหลักของทาง CGCC ก็แม่นเป็นการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อยกระดับการเข้าถึงการบริการทางด้านการเงินประกอบส่วนเขาในการเติบใหญ่ของเศรษฐกิจและก็ผลิตภัณฑ์การบริการต้นต่อของทาง CGCC ก็ประกอบมีการค้ำประกันเงินกู้การค้ำประกันพันธบัตรและการสร้างความคิดสามารถให้แก่ SME ในท้ายเดือนเมษายน2026ที่ผ่านมาทาง CGCC ก็ได้มีการค้ำประกันไปแล้ว9,808 บัญชีถือว่าเป็นจำนวนหลายของทางประเทศกัมพูชาคิดเป็นมูลค่าทั้งหมดก็อยู่ที่ 567.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับ5ปีที่เพิ่นสร้างตั้งมาก็ถือว่ามีการเติบใหญ
0: ่ประสบการณ์เพิ่นก็มีเริ่มเพิ่มขึ้น
1: เนา
0: ะแล้วก็เป็นการเติบใหญ่ขยายตัวทางด้านเรื่องการทางด้านการส่งเสริมจนก็คือส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแน่นอนเว้าถึงว่าพื้นฐานการผลิตเนาะพื้นฐานการผลิตโดยรวมแล้วมันก็จะมาจากธุรกิจขนาดน้อยก่อนเริ่มจากธุรกิจโครงเฮือนกลายเป็นธุรกิจขนาดน้อยเป็นขนาดกลางแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาฉะนั้นการแลกเปลี่ยนบทเรียนหรือว่าเว้าง่ายๆว่าเป็นการร่วมมือกันเฉพาะตัวนี้เนาะเว้าเฉพาะว่าการร่วมมือกันระหว่างบริษัทค้ำประกันสินเชื่อของลาวและกัมพูชาในครั้งนี้นี่มันจะสร้างการละโอกาสและก็สร้างผลประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าให้แก่บรรดาผู้ประกอบการแล้วนี่จำนวนหลายเลย
1: เจ้าถ้าหากว่าบทเฉพาะแต่ประเทศแล้วหลายประเทศถ้าหากว่าวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางจุลวิสาหกิจมีความเข้มแข็งแล้วแน่นอนเศรษฐกิจจะเข้มแข็งขึ้นมาตามลำดับ
0: เจ้าเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้เนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนหน้านี้ก็คือเบื้องของทางกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยของลาวเฮานี่เพิ่นก็ได้มีการไปแลกเปลี่ยนบทเรียนกับทางเบื้องของเวียดนามเกี่ยวกับงานของการส่งเสริม SME ไปเบิ่งพื้นที่ตัวจริงลงไปเบิ่งเลยว่าธุรกิจ SME อยู่อันเวียดนามนี่ก็เจ้าเฮ็ดเอาใดเนาะธุรกิจก็จะมีแขนงการใดๆแล้วอันน่ะเฮ็ดเอาใดเอิ้นว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันอันนี้ก็ได้เอามาถ่ายทอดความรู้ต่อให้แก่ SME ของลาวเฮาแต่ว่าเบื้องตัวนี้เนี่ยแม่นลาวกับกัมพูชา
1: เจ้าอ้าวอันนี้ก็เป็นหนึ่งข่าวที่พวกเราเรารวมสุขกันฟังและยังต่อไปยังจะมีการเอิ้นว่าแจ้งให้ฮู้การปรับราคาน้ำมันน้ำมันเชื้อไฟราคาย่อยเป็นเท่าใดในกรอบเขตทั่วประเทศเนาะซึ่งเป็นข่าวจากทางกรมการค้าภายใน แต่ว่าตอนนี้พงเฮาฟังข่าวยาวละสิฟังเพลงกันก่อน
0: ฟังเพลงก่อนนอนจากสองเพลงว่าคันว่าโอ้ยฟังหลายว่าฟังโพสต์ว่าแต่ข้อมูลหลายเหงาเลยอยากนอน
1: จะเอาไปฟังเพลงมันกันก่อนส่งเสียงเพลงแล้วเฮาจึงมาอัปเดตราคาน้ํามันเชื้อไฟนํากัน
0: รายการอค FOIC สื่อสาร
2: ท่านกําลังติดตามรับฟังรายการอค สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ฟังไปแล้วสองเสียงเพลงมวนๆหวังว่าท่านที่กำลังรับประทานอาหารเที่ยงก็จะมีความเอิ้นว่ากินข้าวย่อยข้าวยังม่วนซื่นเนาะถ้ามาฟังรายการอยู
1: ่เนาะม่วนซื่นแน่นอนย้อนว่า 2-3 มื้อหลังมานี่ราคาน้ำมันมีการปรับลงเด้เพิ่นปรับลงตอนนั้นอุ้ยก็ดีใจได้เพราะเริ่มปรับลงเป็นล่าสุดเป็นมื้อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมา
0: เจ้าเป็นแจ้งการจากทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับการปรับลงราคาขายน้ำมันเชื้อไฟเนาะราคาขายย่อยในขอบเขตทั่วประเทศอิงตามแจ้งการฉบับเลขที่0814/กค/พน.ลงวันที่13พฤษภาโดยจะเริ่มจะตั้งปฏิบัติ 6:00 นของวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาอันนี้เป็นราคาล่าสุดเด้อเพิ่น
1: เจ้า
0: ถ้าว่ามีล่าสุดก็นี่พวกเฮาก็สิแจ้งให้ทราบเติมอีก
1: เจ้า
0: ซึ่งในนี้เพิ่นมีการปรับทั้งน้ำมันเอิ้นว่าประเภทกระส่วนแล้วก็แอดซั่งเฮามาเบิ่งว่าราคาในนครหลวงเนาะเบิ่งจากนครหลวงกันก่อนราคาน้ำมันแอดซั่งล่าสุดแมนยูที่ 34,510 กีบเนาะแต่ว่ามาปรับเป็นขายย่อยใหม่ก็คือ33,000หรือว่า 33,610 กีบนั่นหมายความว่าลดลง900กีบต่อลิตรเน
1: า
0: ะน้ำมันกระส่วนแมนราคาล่าสุดอยู่ที่ 37,390 กีบปรับมาเป็นราคาใหม่ก็คือ 36,890 กีบลดลง500กีบต่อ1ลิตรอันนี้คือนครหลวงเวียงจันทน์อันนี้ยังมีบรรดาแขวง
1: แต่ละแขวงก็จะบ่คือกันเน
0: า
1: ะ
0: จะมีการปรับ
1: แต่ว่าเฮาเจอสิ่งที่เฮาอันน่ะนําเสนอคือตัวอย่างว่าราคาน้ํามันเอสซั่งอยู่ที่ 33,610 กีบอันนี้แม่นราคาจากทางศูนย์กลางเพราะว่าหมายว่าเอานครหลวงเนาะอยู่ซํานี้แต่ว่าราคาเพิ่นปรับลงนี่แม่น900กีบเนาะจากอันจากราคาเดิมก็คือ 34,510 กีบปรับลง900กีบหมายว่าทั่วประเทศนี่ปรับลงพร้อมกันนี่แม่น900กีบแต่ว่าก็ให้นับจากเพดานที่มีอยู
0: ่
1: เนาะย้อนว่าอย่างราคาน้ํามันบางท่านอาจจะบ่เข้าใจว่าเอ้าเป็นอย่างนครหลวงมีจังคือถือกว่าเอ้าแล้วเป็นอย่างแขวงนั้นคือถือกว่าแขวงนี้สินะเนื่องจากว่ามันมีราคาค่าขนส่งมีต้นทุนที่บวกเข้าไปหั่นซะนั่นเฮ็ดให้ว่าราคาหน้าปั๊มก็สิแตกต่างกันแต่ว่าก็แตกต่างกันบ่หลายดอกเนาะแต่ที่แน่ๆก็คือทุกครั้งที่มีการปรับขึ้นหรือว่าปรับลงโดยรวมแล้วแม่นว่าราคาแม่นราคาการปรับขึ้นปรับลงแม่นเพิ่นจะปรับเท่ากันหมดท
0: ั่
1: วประเทศเนาะแต่ว่าราคาขายหน้าปั๊มอาจจะบ่เท่ากันเนื่องจากว่าถึงสิปรับเท่ากันก็ยากแต่ว่าตัวพื้นฐานตัวเลขพื้นฐานเพิ่นจะมีก่อนหน้านี้มันจะต่างกันเนาะก็เลยให้ว่าอันน่ะราคาปรับออกมานี่ก็จะบ่เท่ากันแต่อีกอันนึงที่หลายท่านก็ให้ความสนใจอีกเนาะหลังๆมานี่ระยะหลังๆวันนี้หลังจากที่มีการผันผวนเรื่องของราคาน้ำมันหลายครั้งต่อหลายเต้านี่เนาะในไทยหลายคนมีความสนใจว่าเอ๊ะปกติแล้วราคาน้ำมันที่เฮาอันน่ะสมไส้อยู่ก่อนหน้านี้ราคาแอดซั่งนี่จะแพงกว่าราคากระส่วนอยู่แล้วแต่เป็นอย่างหลังๆมานี่ราคากระส่วนจึงค่อนข้างว่าจะแพงกว่าราคาของน้ำมันแอดซั่งว่าสั้นนั่นคำตอบนี่จะมีให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในไวๆนี
0: ่
1: เพราะว่าทางเบื้องของกรมการค้าก็คือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่แหละเพิ่นจะมาตอบคำถามนี้โดยเฉพาะเลย
0: ถ้าติดตามในรายการของเฮาว่าจะเป็นมื้อใด
1: ค่
0: ะว่าเวลาที่เพิ่นสะดวกเน
1: า
0: ะ
1: และจะพยายามอัปเดตตารางให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบน้ำกันเน
0: า
1: ะว่าในวันใดเนาะแต่ละวันน่ะวันที่เท่าใดเนาะว่าแต่ละภาคส่วนน่ะจะมาตอบคำถามในเดทแต่ว่าเฮาก็จะแจ้งไปก่อนเนาะภายใต้หัวข้อกันสนทนาที่แตกต่างกันแต่ว่าเรื่องของราคาน้ำมันตัวนี้นี่มีเลยล่ะทางเรื่องของกรมการค้าภายในเพิ่นจะมาตอบเลยตอบเฉพาะเลยว่ามีคำถามเข้ามาดิคำถามจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้ามาว่าเอ๊ะเป็นอย่างก่อนหน้านี้ราคาแอดซั่งคือว่าแพงกว่ากระส่วนแต่เป็นอย่างหลังๆมันนี่ราคากระส่วนจึงแพงกว
0: ่า
1: แต่กันถามว่าราคากระส่วนแพงกว่านี่มันจะกระทบต่อเฮาหลายบ
0: ่
1: เนาะแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะเรื่องของรถบรรทุกบ่หรือว่าการขนส่งต่างๆบ่นี่ส่วนใหญ่แล้วยานพาหนะใหญ่ๆนี่จะใช้น้ํามันกระส่วนอยู่แล้วกันถามว่ากระส่วนแพงกว่าไอ้สร้างโอ้ยมันจะเฮ็ดจังได๋ล่ะค่าของสีของเฮานี่หรือว่าค่าขนส่งบรรดาสินค้าต่างๆที่เฮาใช้สอยอยู่นี่จะเพิ่มขึ้นหลายบ่นี่ก็เป็นคำถามนะแต่ว่าจะมีคำตอบให้แน่นอนเอาเบิ่งจากเวลาแล้วอนุรักษ์รู้สึกว่าไหลหลังพอสมควรบ่อยากลาก็เห็นต้องได้ลาบ่อยากจากก็ต้องได้จากแต่บ่เป็นหยังผู้อื่นเฮามาพบกันใหม่กับรายการอค MOIC สื่อสาร
0: จะฝากกันไว้เติมสำหรับท่านใดที่เข้ามาในรายการของพวกเฮาสามารถติดตามกันได้ทุกวันจันทร์คานและก็วันพุธ3มื้อต่ออาทิตย์เวลา 11:00-12:00 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พร้อมนี้ก็ฝากข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบ่จะเป็นช่องทางของออนไลน์ก
1: ็คือ
0: Facebook ท่านสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเพิ่นได้ที่ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและเว็บไซต์ก็แม่นmoic.gov.la และหมายเลขสายด่วนถ้าหากท่านมีคำคิดคำเห็นใดที่อยากจะมีคำเสนอเน
1: า
0: ะคอมเมนต์1510ได้ตลอดเวลา
1: เจ้าหรือว่าท่านใดเอาว่าง่ายๆสักว่าท่านใดที่มีข้อสงสัยอันใดอยากจะ ให้ทั้งรายการพวกเฮาฝากถามอยากจะให้รายการพวกเฮาเชิญเอาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมสนทนาท่านก็สามารถส่งข้อความกับมาหายังรายการของพวกเฮาได้โดยตรงผ่านทางเพจ Facebook ของทางรายการเฮากับอค MOIC สื่อสารหรือว่าอีก1ช่องทางท่านก็สามารถประกอบความคิดเห็นไปได้ที่สายด่วน1510ได้เลยเนาะมีพนักงานเพิ่นจะคอยเก็บคำคิดคำเห็นนะเพิ่นจะมีการรวบเอาคำคิดคำเห็นของบรรดาท่านที่ส่งเข้าไปหาสายด่วน1510นั่นแล้วก็จะรวบรวมออกมาว่าโอ้ประเด็นใดที่สังคมมีความสนใจเพิ่นก็จะพยายามเอาให้ภาคส่วนนั้นมาเป็นผู้ให้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนเน
0: า
1: ะ
0: อย่าลืมว่าต้องเป็นในโครงเขตเรียกงานอุตสาหกรรมและการค้าเก
1: ี
0: ่ยวข้องกับการค้าเนาะหรือว่าขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเพิ่นก็จะพยายามพร้อมคําถามแล้วก็ตอบให้ตามภายหลังวันนี้เวลาหมดเวลาอีกเทื่อนึงขอบใจทั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังและรับชมโฆษกทั้ง2คงจะต้องได้ถือโอกาสนี้ลาไปพร้อมกับเสียงเพลงให้ท่านได้รับประทานอาหารเที่ยงอย่างแซ่บซ้อย
1: เจ้าหาพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสําหรับมื้อนี้โฆษกทั้ง2พร้อมกับทีมงานขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปพร้อมกับเสียงเพลงนี้เนาะ
0: สบายดี
1: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การเต้าหมความสามัคคีทั่วปวงชนหอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะผักคณะนำแนวเราสั่งสาดแขวงเสียงขวางเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับเวียกงานอื่นๆสาเหตุปะตายอยู่สายน้ำแจ้งเกิดจากฟาร์มเลี้ยงหมูปล่อยน้ำเปื้อนออกจากอ่างผักน้ำสุดท้ายโดยบ่มีการบำบัดฤดูฝนปีนี้ชาวเกษตรกรแขวงบุรีคำไซจะสู่สวนปักดำนาปีให้ได้ในแน่ทีประมาณ 37,000 กว่าเฮกตาร์สายการบินเวียดนามลดเที่ยวบินลงเกือบ 5,000 เที่ยวในเดือนผ่านมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีรัสเซียมีแผนจะเดินทางเยี่ยมยามจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19หาวันที่20พฤษภาคมนี้สุดท้ายของรายการเชิญทานฟังบทเสนอที่เสียงหัวเรื่องว่าระลึกวีรกรรมพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรสนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เมื่อบุตรมณีอยู่สำนักงานศูนย์การนราสังสาสทานกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์การนราสังสาสได้ต้อนรับการเข้าพบปะของทานนางเมแกนจอนเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งออสเตรเลียประจำลาวโดยประธานศูนย์การนราสังสาสได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยทานทูตที่ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งการทูตอยู่ลาวเป็นการประกอบส่วนสำคัญของในการเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวออสเตรเลียที่มีมาอย่างยาวนานในโอกาสนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อมากผลของการร่วมมือในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การค้าการลงทุนและการช่วยเหลือล่าเพื่อการพัฒนาและการช่วยเหลือในแขนงการสาธารณสุขได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือของออสเตรเลียกับองค์การจัดตั้งมหาชนรวมทางโครงการสนับสนุนผู้ปกครองโดยผ่านสหพันธ์มิ่งลาวและแนวร้อสังสาสซึ่งได้เข้าถึงประชาชนบ้านต่างๆสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือในแขนงการสาธารณสุขและการศึกษารวมทั้งการสนับสนุนด้านโภชนาการการสักยาป้องกันพยาธิการสอนภาษาให้เด็กน้อยอยู่เขตชนบทและอื่นๆในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้แสดงความชมเชยต่อประธานศูนย์การนราสังสาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานศูนย์การนราสังสาสและขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบต่อสุขยู่การพัวพันหัวมือให้มีท่าขยายตัวขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งจะสืบต่อสนับสนุนลาวในขอบการหัวมืออาเซียนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในซุ้มปีต่อหน้า
0: การเต้าหมคว่ำสามัคคีทั่วปวงชนหอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะผักคณะนำแนวล็อกสังสาสแขวงเสียงควางเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันกับเวียกงานอื่นๆเหตุให้แขวงมีเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยประชาชนอยู่ทางธรรมหากินในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวล็อกสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านเพชรสมรดาวงโซนคณะประจำผักแขวงประธานแนวร้อสังสาสแขวงเสียงขวางให้ฮู้ว่าการเต้าหมความสามัคคีทั่วปวงชนหอบด้านได้กลายเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ที่สำคัญของแนวร้อสังสาสแขวงระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันได้ประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆนับแต่ขันบ้านขันเมืองขันแขวงศึกษาหุ่มการเมืองน้ำคิดให้ประชาชนหูจักหักซาดมีน้ำใจสามัคคีปองโดงสร้างอาชีพให้ประชาชนพร้อมทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวียกงานต่างๆนับมือนับหลายขึ้น
2: แม่นพวกเฮาได้เอาใจใส่เต้าโฮมความสามัคคีทุกแขนงการที่มีส่วนร่วมในการมีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการเต้าโฮมความสามัคคีเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ในขั้นต่างๆถือว่าเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ภาระบทบาทให้แก่พรรครัฐพวกเฮาโดยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะมันอยู่แข่งเสียงขวางติดผ่านกับมติของประชุมใหญ่ของแข่งอันนี้มันพวกเราได้เร่งใส่ในการผ่านขยายนั้นเหตุให้ทุกของเขตเวียงงานถือว่าพนักงานตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจและก็ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและพนักงานพวกเราก็ได้เอาใจใส่หันลงสู่หักฐานปรับปรุงหักฐานปรับปรุงกองจากการจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งและเวียงงานต่างๆเป็นต้นเวียงงานเผ่าเวียงงานศาสนาพวกเราก็มีการคุ้มครองอย่างละเอียดโดยเฉพาะอยู่บรรดาหักฐานบ้านอันใดที่มันบ่สอดคล้องอันใดที่มันบ่เหมาะสมกับสภาพตัวจริงพวกเขาก็มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันการนั่นแหละ
0: ท่านเพชรสมรดาวงโสนให้ฮู้ตื่มว่าในต้นนาแนวลาวสังสัตว์แขวงเสียงขวางจะสืบตัวประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่มอีกเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีความสามัคคีภายในหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนั้นจะนำเอามาที่กองประชุมใหญ่ผู้เทศแนวลาวสังสัตว์ทั่วประเทศครั้งที่12มาจะตั้งพันขยายให้เป็นเพจงานและโครงการละเอียดเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะให้มีผลสำเร็จในต้นนา
1: แหล่งข่าวจากแขวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าสาเหตุป่าตายลอยฟูอยู่ตามสายน้ำแจ้งเมืองเวียงคำและเมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทน์ต้นต่อแม่นเกิดมาจากโครงการฟาร์มเลี้ยงหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซีนจางเวยซิงปล่อยน้ำเปื้อนออกจากอ่างผักน้ำสุดท้ายโดยบ่มีการบำบัดที่ถูกวิธีเมื่อเกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้น้ำดังกล่าวโฮมใส่น้ำขี้หมูเก่าล้นอ่างไหลลงห้วยน้ำเต่าปองใส่สายน้ำแจ้งโดยกงในวันที่11พฤษภานี้กรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์องค์การเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองพลโฮงและนายบ้านบ้านน้ำแจ้งบ้านนาโพใต้ได้ลงกวดกาสภาพป่าตายอยู่สายน้ำแจ้งเขตเมืองเวียงคำและเมืองพลโฮงผ่านการลงติดตามพร้อมทั้งเก็บเอาตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์วิจัยแล้วบวกกับการสัมภาษณ์ประชาชนในเขตใกล้เคียงสามารถสรุปได้ดังนี้ภายหลังที่มีพายุและฝนตกหนักในวันที่7หา8พฤษภานี้สังเกตเห็นว่าเรียบตามสายน้ำแจ้งน้ำเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นสีดำขุ่นทรงกินเหม็นหุ่นแห้งพบเห็นปลาตายลอยอยู่ตามสายน้ำแจ้งและปลากำลังเมาน้ำเป็นจำนวนหลวงหลายซึ่งไหลมาจากบ้านน้ำแจ้งผ่านบ้านนาโพใต้เมืองพลโฮงและไหลลงสู่น้ำพินเมืองเวียงคำผ่านการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นทีมงานจากส่วนกลางและท้องถิ่นได้ลงเก็บตัวอย่างน้ำกับทีอยู่3จุดคือจุดที่1บ้านหนองควยนาเกือจุดที่2บ้านปากน้ำพินจุดที่3ขัวน้ำแจ้งเพื่อกวดกาค่าคุณภาพน้ำในวันที่8พฤษภานี้เห็นว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่จุดที่2และจุดที่3มีความเป็นด่างสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่กำหนดไว้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่กำหนดไว้สำหรับค่าซักน้ำกระแสไฟฟ้าและอุณหภูมิน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในวันที่11พฤษภานี้เห็นว่าจุดที่2และจุดที่3ยังมีค่าความเป็นด่างสูงจากการวิเคราะห์เห็นว่าปลาตายนั่นย้อนคุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงเหตุให้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีค่าต่ำสุดเกิดจากสารอินทรีย์วัตถุเจือปนในแหล่งน้ำมีปริมาณหลายเหตุให้จุลินทรีย์น้ำในออกซิเจนเพื่อการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้ำสูงเป็นสาเหตุให้ค่าออกซิเจนลดลงเป็นสัญญาณว่าน้ำเริ่มเน่ามีกลิ่นเหม็นเหตุให้ปลาและสัตว์น้ำขาดออกซิเจนในที่สุดและน้ำมีค่าความเป็นด่างสูงบ่เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำฉะนั้นเพื่อสืบตัวแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นกรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการมอบให้แผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องแจ้งโจ๊ะสัวขาวการดำเนินกิจการโครงการฟาร์มเลี้ยงหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซีนจางเวยซิงเพื่อกวดกาคืนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรอบด้านให้มีความรับประกันกวดกาคืนโครงการลงทุนและกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินกิจการอยู่เรียบตามสายน้ำแจ้งและสายน้ำต่างๆประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมวางแผนแก้ไขและรับมือต่อผลกระทบแต่หัวทีที่ตามคุณภาพน้ำเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อเหตุการณ์วิเคราะห์วิจัยพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้กระทำผิดที่สร้างผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมพร้อมทั้งรับผิดชอบแก้ไขและชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นตามระเบียบกฎหมาย
0: ท่านคำนิลวงศ์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์เมื่อมานี้ว่าการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในปีนี้ได้กำหนดเขตฟื้นฟูด้วยธรรมชาติและปลูกเสริมอยู่กองป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ 5,323 เฮกตาร์และสู่สนปลูกไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในทั่วแขวงให้ได้จำนวน894เฮกตาร์สำหรับสถานที่เกี่ยมปลูกต้นไม้เฉพาะอยู่จุดจะจัดพิธีแมนปลูกอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองประจำภาคใต้ เขตมหาวิทยาลัยจำปาสักซึ่งจะปลูกไม่ดูต้นใหญ่จำนวน50ต้นและปลูกไม่เคนไม่ยางจำนวน200ต้นโดยปลูกเรียบตามแคมหัวของสถาบันปลูกอยู่เขตอุทยานแห่งชาติดงหัวซาวพื้นที่เมืองปทุมพรประมาณ5เฮกตาร์โดยจะปลูกต้นหมักโจงไม้ยางและไม้เคนปลูกอยู่เขตผู้บาดเจียงพื้นที่นครปากเสและเมืองบาดเจียงเจริญสุขโครงการต้านไฟไหม้ล้ำป่าผู้บาดเจียงจำนวน16เฮกตาร์โครงการปลูกอยู่เขตบ้านนาแหก7เฮกตาร์นำไส้เบี้ยไม้ไห่มากและไม้อุตสาหกรรม 7,700 เบี้ยและเมืองบาดเจียงเจริญสุขปลูกอยู่2บ้านคือบ้านธงอุดม5เฮกตาร์และบ้านที่1จำนวน4เฮกตาร์โดยนำไส้เบี้ยไม้ไห่มากและไม้อุตสาหกรรม 9,900 เบี้ยปลูกอยู่เขตผู้สะเหล่าเมืองคนทงพื้นที่เรียบตามแคมทางขึ้นเทิงภูปลูกดอกจำปาดอกคูนและต้นดูน้ำจำนวน 1,000 ต้นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรปลูกต้นไม้แปลกเรียบตามเขมทางจากไซเดนเมืองทาแตงแขวงเซโกงหาเมืองปากโซงปัจจุบันกำลังวางแผนร่วมกับเมืองปากโซงพิเศษได้ร่วมกับนครปากเซเปิดกระบวนการปลูกไม้ประดับประเภทดอกเจี้ยเตยเหลืองลิ้นมังกรและอื่นๆอยู่บริเวณวงเวียนและดอนกลางทางโดยเริ่มจากวงเวียนขันโมงหาวงเวียนลักแปดไต่และจะนำไส้เบี้ยดอกไม้ทั้งหมดบรุษ 2,500 เบี้ยเน้นใส่ความสวยงามของนครปากเสท่านคำนิรวงไห้ฮู้ตื่นว่าภายหลังปลูกไม้แล้วจะวางแผนติดตามและคุ้มครองบริวารรักษาต้นไม้ในระยะยาวโดยจะมอบความรับผิดชอบอย่างขาดตัวให้บุคคลนิติบุคคลการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องและองค์การจัดตั้งมหาชนประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นหากฐานนครปากเสและเก้าตัวเมืองบริษัทผู้ประกอบการที่มีเงินไขเอาใจใส่อย่างเป็นเจ้าการในการคุ้มครองบัวระบัดและปกป้องรักษาต้นไม้ปลูกใหม่เพื่อให้ในต้นไม้ที่ปลูกแล้วจะเริ่มเติบโตและเอาใจใส่ปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตายไปเพื่อบ่ให้เนื้อที่ดินเปล่าว่างและเห็นให้ต้นไม้ปลูกแล้วนั่นกลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และเขียวสดงดงามในอนาคตปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานในวันหน้าจงรวมกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวและเนื้อหยง
1: ในฤดูฝนปีนี้ชาวเกษตรกรแขวงบริคำไซจะสู่ส่วนปักดำนาปีให้ได้เนื้อที่ประมาณ 37,000 กว่าเฮกตาร์ด้วยสมรรถภาพ3ต้นกว่าต่อเฮกตาร์คาดว่าผลผลิตจะได้รับเกือบ 180,000 ต้นมาฮอดปัจจุบันการก้าเกี่ยมดินตกก้าสำเร็จแล้ว80กว่าส่วนห้อยท่านดาราพรพ้นสวัสดีห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริคำไซให้ฮู้ว่าชาวเกษตรกรแขวงบริคำไซได้ห่างหากระเกียมเนื้อที่ปลูกพืชฤดูฝนปีนี้โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีพืชผักกินใบกินมากพืชอุตสาหกรรมพร้อมเดียวกันนั้นได้กระเกียมเนื้อที่ปลูกต้นไม้ในวันที่1มีนาหน้านี้ตื่มอีก
3: การกระเกียมปลูกพืชฤดูฝนปี2026อยู่แข่งบริคำไซโดยเฉพาะแม่นการปลูกข้าวนาปีโดยเฉพาะแม่นแผนการปลูกข้าวนาปีพงเฮาวางไว้อยู่ในปีนี้หันเลยแม่น 37,000 กว่าเอกมาฮอดปัจจุบันนี้แม่นพวกเฮาสามารถตกก้าเกี่ยมดินถือว่าหลายสมควรแล้วประมาณ 8-90% แล้วก็พวกเฮาเฮ็ดหน้าว่านอยู่ในปัจจุบันนี้หน้าว่านถือว่าสำเร็จแล้วประมาณ 3,000 กว่าเฮกตาร์อันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเกือบ 10% ของแผนการสีผลิตหน้าว่านเทียบแซ่ปีผ่านมาพวกเฮาวางแผนการไว้นี่ก็ถือว่าซ้ำเก้าเพราะว่าพวกเฮาจะบ่ได้มีการขยายในที่โดยเฉพาะแม่นพื้นที่การปลูกเพิ่มมันจะบ่มีในที่แผนการพวกเฮาจะแม่นเฮาวางตัวเลขเก้าในที่แผนการมีแต่พวกเฮาจะมาเอาใจใส่มาเรื่องการยกสมรรถภาพให้มันสูงขึ้นนะโดยเฉพาะมันหันใส่การปลูกข้าวให้ถูกตามเทคนิควิชาการให้มันมีสมรรถภาพสูงขึ้นกว่าเก่าเป็นจุดแรงของพวกเขาจะเฮ็ดไปนั้นคือตัวเลขปีผ่านมาให้แม่พวกเขาสามารถสนองกุ้งกินและก็มีส่วนแห่ไว้จำนวนหนึ่งเพื่อเป็นสินค้าโดยเฉลี่ยอะไรมันกุ้งกินแต่ว่าอยู่ในท่านมันก็จะมีบางเมืองกับบุเพียงพอและบางเมืองก็เหลือแต่ว่าตัวเลขพวกแขกของเขาถือว่ากุ้งกินโด แต่เฉพาะแม่นมาฮอดวันที่1เดือน6จะมาฮอดนี่เฉพาะแม่นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี้ทางแผนกกสิกรรมของเฮาก็ได้มีการก้าเกียมโดยเฉพาะแม่นแผนการปลูกเบี้ยไม้ของจังหวัดหัวแขงของเฮานี่และแม่นพวกเฮาก็จะมีการก้าเกียมโดยเฉพาะแม่นการปลูกเบี้ยไม้ทั่วแขงคันสิว่าแล้วก็แม่นเนื้อที่ทั้งหมดพวกเฮาก้าเกียมนี่ก็ประมาณ 1,380 เฮกตาร์และนี่ก็สิมีการปลูกไม้ยางพาราและก็ไม้อุตสาหกรรมแต่ส่วนหลายเลยจะเป็นอย่างพาราประมาณ 1,360 เฮกตาร์ที่ว่าพวกเฮาก้าเกียมมาอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการปี2016นี
1: ้หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริกรรมไซแห่งฮู้อีกว่าปัจจุบันชาวกสิกรแขวงบริกรรมไซได้สำเร็จการปลูกข้าวนาหวานประมาณ10ส่วนห้อยและจะปลูกให้ได้เนื้อที่ 3,000 กว่าเฮกตาร์ส่วนแนวพันธุ์ข้าวนาปีนี้นำไส้แนวพันธุ์ปะปุ๋งทาดอกคำเวียงจันทน์450ปีและแนวพันธุ์พืชเมืองจำนวนหนึ่งเฉพาะการปลูกพืชฤดูฝนแผนการที่วางไว้มีเนื้อที่เกือบ 50,000 เฮกตาร์ในนั้นพืชเสบียงอาหาร 2,000 กว่าเฮกตาร์เป็นต้นมากสาลีหวานสาลีแข็งอ้อยมันเผามันด่างและอื่นๆส่วนพืชอุตสาหกรรมปลูกในเนื้อที่เกือบ 40,000 เฮกตาร์คาดว่าผลผลิตจะให้ได้ 600,000 กว่าต้น
0: ต้นเดือนพฤษภาคมนี้พลโทวงโซนอินปานพิมพ์คณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพพร้อมด้วยคณะได้ลงเขินไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่กองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซมีพลจัตวาตุ้ยพรมมีไซกรรมการประจำพรรคแพงเลขาคณะพรรคกองบัญชาการหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงพร้อมด้วยคณะพรรคคณะบัญชากองบัญชาการคณะพรรคคณะบัญชาองค์การห้าห้องเข้าร่วม
4: สหายพลจัตวาตุ้ยพรมมีไซได้รายงานโดยย่อสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะผ่านมาซึ่งสามารถสร้างได้ผลสำเร็จหลายด้านเฮ็ดให้สภาพมีความสงบโดยหันเอาพนักงานลงก่อสร้างฮักฐานการเมืองอย่างต่อเนื่องไปเคียงคู่กับการติดตามเก็บกำสภาพการหอบด้านด้านสกัดกันและแก้ไขบรรดาโน่นแนงที่จะก่อให้เกิดความบ่สงบอย่างว่องไวทันเวลาเฮ็ดให้สภาพมีความสงบโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่ปรับปรุงก่อสร้างกำลังประกอบอาวุธท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งนักแน่นศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดเฮ็ดให้พนักงานหนักหบมีความคิดอุ่นเอียงทุนเทียงเสื้อมั่นต่อการนำพาของพรรคเอาใจใส่ปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบอย่างตั้งหน้าจัดตั้งกำลังประจำการเตรียมพร้อมสู่หบเป็นปกติปุกระดมสุกโยพนักงานหนักหบบรรดากรมกองทำการผลิตปลูกฝังเรื่องสัตว์ตามทาแห่งบ่มโซนของกรมกองส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งสามารถแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่หนับมือดีขึ้นจากนั้นได้ผ่านข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการอนุมัติให้นายทหารอยู่กองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซพักการเพื่อเกียมหับบำนาญอิงตามมาตรา33ของกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดเฮงไปบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามาเข็บตกและลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง28หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อย อุณหภูมิแม่ระวัง28หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ75ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง27หา33องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง12หา30องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง29หา34องศาสลับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวังเช้าหา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศทานอวงเวียดดุงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติเวียดนามกล่าวว่าสายการบินเวียดนามมีเที่ยวบินหลายกว่า 2,700 เที่ยวในเดือนเมษาผ่านมาลดลงเกือบ 5,000 เที่ยวเมื่อเทียบไซระยะก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภาคพื้นตะวันออกกลางเฮ็ดให้ราคาน้ำมันเสื้อไฟสำหรับเครื่องบินเพิ่มสูงขึ้นผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนของเวียดนามกล่าวตื่นว่าต้นทุนการดำเนินธุรกิจของสายการบินปัจจุบันอยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันเครื่องบินที่เพิ่มสูงขึ้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการขาดเขินเครื่องบินและวัตถุอุปกรณ์ด้านการบินรวมทั้งความบ่แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆในโลกซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าโดยสารเครื่องบินความพยายามในการกระตุ้นการเดินทางของประชาชนและความสามารถด้านการแข่งขันของสายการบิน
0: ตามข่าวต่างประเทศทานมาร์คบัตเลอร์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรภาพแห่งชาติ ABC ของออสเตรเลียว่าผู้โดยสารที่ติดเชื้อพยาธิหันตา6คนจากเฮือกำปั่นน้ำเที่ยว MV Hondius จะขึ้นเฮือบินเซาเมาลำจากนิวซีแลนด์ไปลาสเวสเทิร์นของออสเตรเลียและจะถูกส่งไปสถานที่กักตัวในเมืองเพิร์ททันทีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิบ่ให้ขยายเป็นบริเวณกว้างเป็นเวลา3อาทิตย์ซึ่งเชื้อไวรัสฮันต้าปัจจุบันยังบ่มีวัคซีนหรือวิธีการป้องกันเถื่อแต่ความเสี่ยงต่อระบบสาธารณะยังคงอยู่ในระดับต่ำและบ่สามารถเทียบกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19
1: ตามข่าวต่างประเทศห้องว่าการรัฐบาลรัสเซียแถลงข่าวในวันอาทิตย์ผ่านมาว่าท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียมีแผนจะเดินทางเยี่ยมยามจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19หา20พฤษภาคมนี้เพื่อพบปะปรึกษาหารือกับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมทั้งการส่งเสริมการเป็นคู่ร่วมมือรอบด้านและการร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและรัสเซียให้เข้มแข็งขึ้นในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจะพบปะปรึกษาหารือกับท่านหลีเคอเสียงนายกรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับการร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง2ประเทศ
0: ต่อไปเชิญทานฟังบทเสนอที่เซฮุเรื่องว่าระลึกวีรกรรมพาวงปิดโลมของกองพันที่2เวลาสน
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้ที่18พฤษภาคมแมนวันที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ของชาติลาวก็คือของกองทัพประชาชนลาวเพราะเป็นวันที่กองพันที่2พาวงปิดล้อมของศัตรูที่ทงหินแขวงเสียงขวางซึ่งปีนี้ครบรอบ67ปีผลงานดังกล่าวเป็นการยั่งยืนถึงน้ำใจอันพิลาอาหารของนักรบปฏิบัติลาวก็คือกองทัพประชาชนลาวในการต่อสู้บดปล่อยซากภายหลังที่พวกจักรพรรดิอเมริกาและลูกมือได้รับความปราศัยอย่างต่อเนื่องในการดำเนินกลอุบายลอกเสือออกจากถ้ำและกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติพวกเขาได้ตัดสินใจคนล่มรัฐบาลผสมจีกสัญญาเวียงจันทร์ใส่ความหุนแหงฝืนปฏิบัติด้วยกำลังประกอบอาวุธ เพื่อวางรับศูนย์กำลังปฏิบัติพวกเขาได้ออกคำสั่งให้ลูกมือในทุกเขตแขวงออกแห้งปราบปรามกำลังหักซาดอย่างโหดห้ายป่าเถื่อนเพิ่มเดียวกว่านี้ก็ดำเนินการปิดล้อมหนาบคูและจับกลุ่มคุ้มขังผู้นำแนวเล้าหักซาดกองพันที่สองแม่นกำลังที่จงฮักภักดีต่อผักและประชาชนมีมูลเสื้อหักซาดที่สูงส่งมีน้ำใจปฏิบัติสุดกกสุดป่ายมีระเบียบวินัยที่เข่งขัดและเข้มงวดเป็นกำลังที่เคยสร้างผลงานอันดีเด่นในการต่อสู้อย่างพิลาอาฐานต้านพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งและจักรพรรดิอเมริกาผู้หุกหันนับแต่มือกองพันที่สองได้เคลื่อนทัพเข้ามาตั้งอยู่ใจกลางธงไหหินจักรพรรดิอเมริกาและพวกฮุนเวียงจันทร์ที่เป็นลูกมือได้ดำเนินกลอุบายเพื่อวางทัพมากและดับมอดกำลังกองพันที่สองซึ่งในเบื้องต้นพวกเขาได้นำไส้เล่เหลี่ยมกลอุบายด้วยวิธีโฆษณาสวนเสือตัวหยั่วซื้อจ้างจอบอ้อยด้วยเงินคำนางสาวและการดำรงชีวิตที่ฟุ่มเฟือยหยั่วเหย้าให้กองพันที่สองยอมมอบอาวุธและรับเอาการประดับสั้นเพื่อหวังกืนเอากำลังกองพันที่สองเข้าเป็นกำลังของกองทัพลาสัญจักรแต่คณะผักและคณะบรรษากองพันที่สองได้เด็ดเดียวนำพาไอ้น้องพนักงานหนักหบด้วยขวมทุนเทียงมันเหนียวสามารถหักษาและแสดงให้เห็นได้ถึงธาตุแท้ของนักหบปฏิบัติต่อมาพวกเขาได้หันมานำไส้วิธีการนาบคูการบีบบังคับโดยทางอ้อมเป็นต้นการจำกัดเข้าป่าอาหารเครื่องไส้สอยและอื่นๆการกระทำของพวกเขาถึงว่าได้สร้างความยุ่งยากหลายประการโดยเฉพาะด้านชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานหนักหบและครอบครัวแต่พวกเขาบ่สามารถเอาชนะมนาจิตปฏิบัติของนักหบปฏิบัติได้กงกันข้ามทั่วกองพันยิ่งมีจิตใจบุกบืนมีน้ำใจเครียดแค้นศัตรูนับมือนับสูงขึ้นเฮ็ดแนวใดนักหบปฏิบัติกองพันที่สองก็บ่ยอมจำนนกงกันข้ามสัมผัสมีความทุนเทียงบ่ย่านกลัวต่อการกระทำและสถานการณ์ใดๆพวกเขาได้บืนเลือกเข้าโดยนำไส้กำลังทหารลาสัญจักรจำนวน3กองพันโดยมีกำลังปืนใหญ่ลดหุ่มเกาะและเฮือบินทำการปิดล้อมกองพันที่สองไส้ถอยคำหนาบคูเพื่อบังคับให้กองพันที่สองมอบตัวยืนอยู่ต่อหน้าสภาพการที่เข่งตึงและเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายคือดังกล่าวคณะพักคณะบรรษากองพันที่สองได้เปิดกองประชุมปรึกษาหารืออย่างเข่งห้อนมีความละเอียดรอบคอบทีถ้วนบนพื้นฐานความเป็นเอกภาพบวกกับความตัดสินใจที่มั่นแก่นของพนักงานหนักหบทั่วกองพันและด้วยการอุ้มสู้ช่วยเหลือของประชาชนเขตเสียงขวางกองพันที่2ได้สร้างวีรกรรมด้วยการตัดสินใจบรรษากองทหารพาวงปิดล้อมอันแน่นหนาของศัตรูไปสู่เขตที่มั่นของการปฏิบัติในวันที่18พฤษภาคม1959ด้วยความพิลาอาฐานปลอดภัยและมีใสตั้งหน้าหำเหียนเอามูลเสื้ออันสง่างามพิลาอาฐานของกองพันที่2วิลสน

0: าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขี้เงินตะกุนของเราอยู่ผู้เราตั้งแต่เดิมมา
5: หากซาดหาเอกลาชเป็นเจ้าเศรษฐกิจต้องหอมจิตหอมใจนำไส้เงินกีบลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงฮอดเวลานี้พบพ่อกันเป็นประจำในรายการเพื่อนธนาคารซึ่งวันรายการนี้มีทานได้หาฟัง 12:30-13:00 นบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้พบพ่อกันเนาะอยู่กับธนาคารแห่งสปป.ลาวอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มื้อนี้อนุรักษ์ระดาวันหับหน้าที่ดำเนินรายการข้อมูลข่าวสารของพวกเรายังอยู่เป็นของเม็ดรายการคือเก่าเนาะผู้ใดที่อยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถหาฟังหับชมในรายการของพวกเราไปพร้อมหรือจะศึกษาข้อมูลด้วยตนเองเข้าไปที่เว็บไซต์ www.lsc.gov.la ส่วนว่าสองทาง Facebook มีรายการกับพิมพ์เป็นภาษาลาวว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือจะพิมพ์เป็นภาษาลาวอีกครั้งหนึ่งว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเมื่อนี้เวียงงานของเรายังจะสืบต่ออารมณ์สนทนาให้ประธานได้รู้จักนำกันบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนเบาเวียงงานหลักทรัพย์และการธนาคารนั้นรวบรวมไว้ที่รายการนี้มีรายการหุ้นหรือบวาการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการอยากซื้อขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวนั้นก่อนอื่นหมดท่านต้องได้เปิด2บัญชีซะก่อนเนาะบวาจะเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือเงินฝากประจักษ์และบัญชีหลักทรัพย์ถ้าว่าท่านเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาสนท่านต้องได้เปิดบัญชีเงินกับธนาคารพัฒนาลาวถ้าท่านเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัททคตล.กท.จำกัดหรือบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดนั้นท่านต้องได้เปิดบัญชีเงินกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาสนสกลส่วนว่าขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินกีบสำหรับคนลาวนั้นเพียงแต่สำเนาบัตรประจำตัวปื้มสมโนครัวมาพร้อมเนาะเพียงเท่านี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วส่วนการเปิดบัญชีหลักทรัพย์สำหรับคนลาวแม้นสำเนาบัตรประจำตัวสำเนาปื้มบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือเงินฝากประจำที่เปิดกับธนาคารตัวแทนและสิ่งที่สำคัญเด้อเม็ดรายการแม้นต้องมีสัญญาแต่งตั้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาพร้อมส่วนรายละเอียดของการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ของนิติบุคคลลาวคนต่างประเทศท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ www.lsx.com.la หรือมีรายการนั้นจะโทรสอบถามข้อมูลได้เนาะที่หมายเลขสายด่วน1602การเปิดบัญชีเงินฝากในบัญชีหลักทรัพย์ผู้ลงทุนยังสามารถยื่นเอกสารขอเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองหรือว่าจะมอบสิทธิ์ให้แก่ธนาคารดูแลทรัพย์สินในการเปิดบัญชีเงินฝากและบัญชีหลักทรัพย์แทนท่านได้คือกันหลังจากที่ท่านมีบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยผ่าน42ทางคือ 1. ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นโดยกงที่หน่วยบริการของบริษัทหลักทรัพย์ 2. ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านทางโทรศัพท์หรือโทรสาร 3. ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นโดยผ่านอีเมลและ 4. นั่นคือการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านทางระบบซื้อขายหุ้นกับทีส่วนว่าค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นนั้นเพียงแต่ 0.34 ส่วนห้อยนี่คือข้อมูลบางส่วนเท่านั้นเนาะท่านผู้ฟังอยากให้ท่านได้เปิดใจลองศึกษาการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลองเบิ่งอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับท่านตอนนี้มาพักฟังโฆษณาจากทางรายการก่อน

0: ื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บอว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชื่อมเข้ากลมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
1: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
1: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพ้นสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน
2: ์เสี่ยวเฮาทำตัวนี่ดู
3: มีหยังเน
2: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวน่าสนใจ
3: ป่ะโหน่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
2: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
3: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
2: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
3: เอ้าฉันแหละฟ้าวหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021-419-222บริษัทหลักทรัพย์โทรคตล.กท.จำกัดโทร021-265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021-265461
4: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนาพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท่หนา
5: ท่านยังหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz ออกอากาศให้ท่านได้หับฟังเป็นประจำ 12:30-13:00 ซึ่งว่าบัดทานยังอยู่ในรายการของเฮาอยู่เนาะวันกี้นี้ได้แนะนำไปบางส่วนสำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวผู้ใดอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่าลืมเข้าไปที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวได้เนาะเพียงแต่พิมพ์ว่า www.lsx.com.lawหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์สายด่วน1602โทรในมงรัฐการโดยบ่เสียค่าให้มีรายการได้ฮู้จากสาระตลาดทุนเนาะว่ารวบรวมข้อมูลใดไว้ในสาระตลาดทุนนี้เป็นต้นแมนภาระบทบาทท่านผู้ฟังคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีบทบาทแนวใดคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีชื่อย่อว่าคคส.ถูกสั่งตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาปี2009คคส.แมนการจัดตั้งหนึ่งของรัฐบาลมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีชื่อย่อว่าสคคส.ซึ่งถูกสั่งตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2009เป็นกงจักรสวยเวียกคคส.เป็นองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์มีพลบทบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาคทางด้านเวียกงานหลักทรัพย์อย่างรวมศูนย์ในขอบเขตทั่วประเทศเป็นต้นแมนการคุ้มครองติดตามกวดการเวียกงานหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพแนวสาเหตุให้การระดมทุนการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเป็นรายการกระไดฮู้ภาระบทบาท ของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีบทบาทคือแนวไหนถ้าว่าอยากจะฮู้เพิ่มเติมเวียกงานใดที่เกี่ยวข้องติดพันกับหน้าที่เวียกงานของผู้เฮาก็อย่าลืมติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1602แต่ว่าทุกเวียกงานที่ติดต่อเข้ามาให้ผัวพันบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารเอาล่ะตอนนี้จะพากฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนระยะต่อไปยังจะสืบต่อโอลมบรรดาทานได้รู้จักเวียกงานของผัวเฮาเติม

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวนี่ดู
1: นี่อย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอะตัวน่าสนใจปะ
1: โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี่ไล่ได้ฮะนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ละ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตัวสิบ่ถามฉันดอกตัวก็ไปติดต่อพอพันกับบริษัทลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทลักทรัพย์โทรขอต่อรอกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่น้ำความสบายวางง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผิดตัวเต็งความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
3: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: คันเสียงเพลงไปก่อนเนาะจักหน่อยจึงหับฟังเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งบรรดาท่านยังหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz อนุรักษ์ดำเนินรายการซึ่งวันและยะวังคีนี่ได้ให้ท่านได้รู้จักเกี่ยวกับคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีบทบาทคือแนวใดมารู้จักเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีบทบาทคือแนวใดท่านอาจจะได้ยินในรายการของพวกเราเรื่อยๆเนาะจะเสนอถึงคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์แต่ว่าบางคนอาจจะยังบ่ฮู้ว่าพวกเราปฏิบัติหน้าที่ตามภาระบทบาทคือแนวใดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีภาระบทบาทเป็นกงจากซวยเวียกให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อเหตุให้การเคลื่อนไหวเวียกงานดังกล่าวมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยสอดคล้องตามแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีสิทธิและหน้าที่ต้นต่อคือค้นคว้าหางและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์นโยบายกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ค้นคว้าพิจารณาการห้องขอออกจำหน่ายหลักทรัพย์พร้อมทั้งติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของบริษัทออกจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนค้นคว้าคำห้องขอสั่งตั้งตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาหับห้องติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ค้นคว้าคำห้องขอสั่งตั้งสถาบันสื่อกลางด้านหลักทรัพย์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาหับห้องพร้อมทั้งติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของสถาบันสื่อกลางด้านหลักทรัพย์คุ้มครองนักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์จัดตั้งปึกหมโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ให้แก่มวลชนตามที่ซี่น้ำของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พัวพันหัวมือกับต่างประเทศและองค์การจัดตั้งสากลเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาเวียกงานหลักทรัพย์ตามการมอบหมายของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์

0: เดียวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วแหละ
1: ว้าเป็นนั่นเด็ดล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นเมนเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี
1: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทรักษาทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวจะรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: หากทราบทางเอกราชเป็นเจ้าเศรษฐกิจต้องห่วมจิตห่วมใจนำไส้เงินเก็บหลาวทักทายมิรายการและหยาดท้ายของทางรายการเนาะก่อนที่เฮาจะเข้าไปเฮาฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปินอ้อมเวียกงานหลักทรัพย์หรือสละนาฮูเป็นสิ่งที่ปิดท้ายรายการนั้นแนะนำรายการไว้ถ้าว่ายากจะติดต่อสอบถามบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-21-7770การธนาคาร021-260-283เบอร์สายด่วน1602ย้ำไว้เป็นประจำเนาะพร้อมกันนั้นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิมพ์เข้าไปเลยมีรายการ www.lsc.gov.laและอย่าท้ายกับสิ่งที่ควรฮู้มื้อนี้จะนำเอาสาระที่ว่าน้ำหมักนาวอุ่นสวยล้างสารพิษปกติแล้วคนส่วนหลายมักจะดื่มน้ำหมักนาวเย็นๆแต่ฮู้หรือบ่ว่าการที่เฮาดื่มน้ำหมักนาวอุ่นนั้นก็มีคุณประโยชน์หลายคือกันเพราะว่าการผสมน้ำหมักนาวอุ่นนอกจากจะมีปริมาณแคลอรี่น้อยแล้วยังสวยล้างสารพิษได้ดีโดยน้ำหมักนาวอุ่นจะสวยบำรุงตับให้ผลิตน้ำบีออกมาสวยในการย่อยอาหารให้ได้ดีขึ้นและยังสวยไหลสิ่งเสียดเหลือที่ข้างอยู่ในท้องซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาการท้องบวมให้หลุดลงได้น้ำอีกเพื่อเฮ็ดให้ผลได้ดีที่สุดท่านผู้ฟังควรดื่มน้ำหมักนาวอุ่นก่อนกินข้าวแต่ละคาบหรือดื่มทันทีหลังจากที่ตื่นนอนในตอนเช้าเพื่อเฮ็ดให้ห่างกายสดชื่นแจ่มใสไปในตัวนี่คือสาระฮู้ลองเอาไปปฏิบัติเบิ่งเนาะปรับเปลี่ยนจากการดื่มน้ำหมักนาวเย็นเป็นประจำมาดื่มน้ำหมักนาวอุ่นท่านฟังซึ่งบาน้ำหมักนาวอุ่นนี้มีคุณประโยชน์ในการบำรุงตับเฮ็ดให้ผลิตน้ำปีออกมาสวยในการย่อยอาหารให้ได้ดีขึ้นยังสวยไหลสิ่งเสียดเหลือที่ข้างอยู่ในท้องลดอาการท้องบวม30นาทีนี้ต้องขอขอบใจข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ละกาขอขอบใจมีรายการเติมเนาะหาฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาขอขอบใจไปยังธนาคารแห่งสปป.ลาวสำหรับวันนี้อนุรักษ์ลามีรายการไปก่อนเมื่อหน้าพบพ้อกันใหม่สวัสดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปซื้อฐานฟังข่าว
2: ห้องการสาธารณสุขเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตสำเร็จการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุม5ปีทั้ง2หอบห้อยจนห้อยภายหลังที่ดำเนินมาแต่ต้นเดือนมีนาปีนี้ทานนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองสองคอนให้สัมภาษณ์ว่าห้องการสาธารณสุขเมืองได้จัดตั้งปฏิบัติการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุม5ปีมาแล้ว2หอบรอบที่1นับแต่วันที่2หาวันที่11มีนาปีนี้สามารถปฏิบัติได้สำเร็จตามแผนการรอบที่2เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาแต่วันที่27เมษาหาวันที่6พฤษภาคมปีนี้มาฮอดปัจจุบันแม่นสำเร็จแล้วตามคาดหมายที่วางไว้ท่านนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์ในฮู้ตึงว่าสำหรับเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตมีตะนางสาธารณสุขกวม99บ้าน150กลุ่มบ้านมีจุดยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอ154จุดเฉพาะรอบ2มี160จุดเพิ่มขึ้น6จุดอยู่เขตเทศบาลซึ่งเป็นเขตโรงเรียนอนุบาลและประถมได้แบ่งออกเป็น16เขต15สุขศาลาและ1ห้องหมอเขตปัจจุบันทั่วเมืองสามารถปฏิบัติการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอสำเร็จตามคาดหมายเฉพาะเป้าหมายเด็กน้อยลุม5ปีที่ได้รับการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั่วเมืองมี 7,100 กว่าคน
1: ภัยมณีธรรมวงศ์สาอาน
3: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Packageสมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีหลีวะ
1: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีเด
6: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาว
8: เพื่อสังคมล

บายดีมีรายการแล้วมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ได้ขึ้นนี่ 103.7 MHz พอๆกันเส้นเก้าเส้นเคย 13 โมงเป็นต้นไปหายล่างหาประทานอาหารสวยเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้เด้อมือนี้กับงานเพลงสร้างก่อนระยะนี้ก็ฝนตกทุกมือหยับจอมอเข้ามากับมือวันเด็กน้อยสร้างก่อนเพื่อวันปลูกต้นไม้แห่งชาติพวกเขาไล่ๆพักส่วนบ่ว่าจะเป็นพักรัฐพักเอกชนเพิ่นก็วางแผนเฮ็ดขบวนการปลูกต้นไม้หรือว่าวางแผนสะเริ่มสะลองวันเด็กน้อยสร้างก่อนแบบใดพวกเขาก็มีแผนเนาะเดี๋ยวกิ่งไม้มาเว้ารายละเอียดให้ฟังโดยซัพพอร์ตพักส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นก็ห้างห้ากับเกียมเบี้ยไม้ต่างๆบางแขวงเพิ่นก็ลงมือแล้วได้เมื่อฝนมาก็ไม้ถึงฤดูปลูกหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะพวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมรายละเอียดต่างๆโปรโมชั่นบริการต่างๆเดี๋ยวกิ่งไม้หยิบมาเว้ามักเพลงแบบใดก็สามารถซื้อซ่านกันเด้อขณะจะทำรายการติดตามผ่านขึ้นห้อยซ้ำก็ดี94ก็ได้หรือว่าจะล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์พวกเขา www.lnr.org.lao คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำเด้อสามารถเข้าถึงได้ทักทายกันก่อนหยิบเพลงนี้เอาใจวัยรุ่นน้อยหนึ่งเรื่องว่ามักายวัยรุ่นนะนะส่วนไล่วัยเด็กมันก็มักเพลงนี้ได้ K-pop Soda

ก็ทักทายกันไปคงจำกันได้เนาะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบเรื่องการ์ตูนเดมอนฮันเตอร์มีรายการเป็นการห้องรวมกันห้องหนักห้องเคป๊อปบอกว่าจะเป็นเอ็นดิวจอยเน็กเวฟดามีจึงแล้วก็มีซามิลซามิลลี่มีเควินคราวก็ได้รับความนิยมนะโดยเฉพาะวัยรุ่นทีนเด็กๆนะวัยรุ่นทีนสังเกตเห็นลานซาวตัวเองเวลาปล่อยเพลงนี้ไปมันก็สนุกสนานมอดนี่ก็มีเรื่องรถได้ก็เลยหยิบมาให้มิริการได้ฟังแน่ทักทายกันไปผ่านสองทางนี้กับเมื่อวันจันทร์รู้สึกว่าฝนตกก็เงียบๆคึมๆวัดได้วัดหนึ่งไว้กระดังที่บอกไว้มีรายการว่าลายๆภาคส่วนนะเพิ่นกะห้างหากะเกียมกิจกรรมต่างๆในการใส่บันปลูกต้นไม้แห่งศาสตร์และบันเด็กน้อยสากลวิทยุพวกเฮาสามองค์การจัดตั้งรวมกับภาคส่วนต่างๆในวิทยุพวกเฮากันระดมข้ออุปถัมภ์และสนับสนุนเครื่องบริโภคข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเพื่อสวยเรือน้องนักเหียนผู้ที่ถูกยางและคาดเคลื่อนอยู่หงเหียนกินนอนสนเผาเมืองวังเวียงแคว้งเวียงจันทร์ตอนนี้พวกเขาก็ได้ส่งหนังสือเสนอเนาะไปยังบริษัทต่างๆและก็ได้รับการตอบรับจากบริษัทต่างๆนั้น

ซึ่งก็ขอบใจเนาะไปยังพ่อแม่พี่น้องและบริษัทห้างร้านต่างๆอ่ะที่เพิ่นบิแบ่งน้ำใจเนาะแล้วก็มาสนับสนุนขบวนการนี้ซึ่งพวกเราก็นัดกันแล้วสร้างองค์การจัดตั้งแล้วก็มีผู้รับผิดชอบว่ามืออื่นมือหือเนาะจะรวมกันว่าเราจะไปมอบแบบใดเฮ็ดเป็นขบวนการแบบใดแน่เราเป้าหมายในการระดมเราจะไปหาบริษัทได้แน่มือเซานี่นอกจากมีทีมงานพวกเราไประดมเงินได้ทางบริษัทรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8เป็นอุปถัมภ์กิจกรรมระดมทุนนี้มอบ5ล้านกีบก็ขอบใจไปยังบริษัทรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8เนาะแล้วก่อนหน้านี้นะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการวิทยุบ่เฉพาะแต่รายการ Colorful เป็นรายการอื่นๆเพิ่นฮู้และเพิ่นกาเอาเครื่องมามอบให้พวกเฮาซึ่งพวกเฮาก็จะจัดแจงเอาไปมอบให้จุดหมายปลายทางนั่นก็คือโรงเรียนกินนอนสนเผาเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์พวกเฮาก็ได้จากบริษัทห้างหารต่างๆส่วนบุคคลนะการที่ผ่านมานี่ก็ได้จะเป็นส่ง40พื้นเสื้อ168พื้นมีสิ้นนำมีเกิบเป็นข้องเด็กมีแว่นตาน้ำดื่มนะตาลอดหอดครูบาอาจารย์อยู่วัดเพิ่นติดตามรายการมือนั้นเพิ่นก็เอาขุสังฆทานมามอบ10ขุด้วยกันมีไว้ไหวแน่ผู้เล็กผู้น้อยบิแบ่งกันไปตอนนี้พวกเฮายังเปิดหับฉะนั้นผู้ใดมีจุดประสงค์เนาะอยากจะประกอบส่วนสนับสนุนเครื่องบริโภคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องมือ1มือ2พวกเฮาหับเพื่อจะได้ไปช่วยโรงเรียนกินนอนส่วนเผาเมืองบางเบียงนะการขอบใจที่เพิ่นหยิบยืนน้ำใจผ่านสองทางนี้ตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมจริงไหมก็ว่าจะเอาใบเสนอไปผ่านบริษัทเซ็นกันนะเพราะว่าทุกเถื่อที่พวกเราขอสนับสนุนเพิ่นกับบ่ได้ปฏิเสธน้ำใจแต่ยังบ่ฮอดเพิ่นเถื่อบริการเราโทรคมมีรายการสามารถสั้น 5,200 ทางนี้มีหลายบริการมีรายการถามว่ามีตอนนี้มีคะแนน500ปลายคะแนนละกิ่งไม้ตอนนี้เราไปแลกยังใดบ่เพิ่นมีตัวนี้ได้มีรายการเพิ่นมีตัวคะแนนแลก data หรือว่าแลกมูลค่าโทรฉะนั้นผู้ได้ฟังรายการคันเบาเรื่องคะแนนก็คงจะงงเนาะอยากจะบอกว่าทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรคม 1,000 กีบไม่ถึง1คะแนนสะสมอยู่ในระบบพละเมื่อเราได้ห้อยคะแนนตอนนี้เราสามารถมาแลกเป็นมูลค่าโทร 10,000 กีบใช้ได้5มือรหัสเป็นเลข10และก็ยังมีอันน่ะมาแลกเป็น data ก็ได้เนาะ data นั้นเพิ่นมีหลายทางเลือกให้พวกเราได้แลกแลก5กิกใช้ได้1มือเอาแบบไวฟาแมปสินะรหัสแพ็คเกจเป็นเลข11ลือว่าเอาห้อยคะแนนนั้นมาแลก3กิกใส่ได้3มือรหัสเป็น12ลือจะมาแลกห้อยคะแนนกับ2กิกใส่ได้5มือรหัสเป็นเลข13จื้อแล้วเนาะรหัสวิธีแลกก็ง่ายๆกดผ่านหน้าจอกดดาว567เครื่องหมายดาวใส่โค้ดที่เราต้องการอยากจะแลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกสำหรับ data แม่นแลกได้ทางเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนสำหรับมูลค่าโทรนั้นแลกได้เฉพาะเบอร์ตื้มเงิน
และโทรได้เฉพาะเครือข่ายเราโทรคมเด้อ

0: ขอบใจมีรายการที่ทุนอินมาติดตามเพิ่นบอกว่าสิไปใจเครื่องก่อนว่าซั่นเครื่องก็ไล่ๆว่าซั่นเจ้าบ่เป็นหยังเนาะก็ขอบใจก็ใจเครื่องมาเครื่องได้ที่หยังใส่ได้คันคาดคาดเฮียนๆเฮาบ่เอาเนาะแต่ว่าเอาตู้ที่มันหยังใส่ได้อยู่ปื้มเป็นซ่อข้าวสารอาหารแห้งมีไวไวปื้มซ่อต่างๆหับนะก็มาห้าพวกเขาได้ติดต่อได้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหรือจะติดต่อผ่านระยะผ่านรายการพวกเขาเนาะระยะที่จะทำรายการ030 578 7052
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แท้วะอีหลีวะ
9: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
8: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

chasing the sun ก็เพลงนี้เป็นผลงานของวงที่ใช้ชื่อว่า The Wanted ก็เป็นการห้องรวมกันเนาะบอยแบนด์วง Wanted นี่ก็มีนักร้องสาวอังกฤษเดสาวไอริชมาฟอร์มเป็นวงนำกันแล้วมีเพลงนี้ให้พวกเราได้ฟัง Chasing the Sun ปล่อยตั้งแต่เดือน4 2012ก็เป็นเพลงค่อนข้างเจอเก่าแต่ก็หยิบมาให้เป็นรายการได้ฟังลากหลายหูแบบกันไปเป็นเพลงหนึ่งที่สื่อว่าการมีชีวิตเขาต้องใช้ให้มันเต็มที่และปลดปล่อยความกังวลเพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่เข้ามาไม่ถึงว่ามีความสุขกับทุกวินาทีที่เขามีนั่นแหละเป็นที่มาของเพลงนี้ Chasing the Sun เนาะขอบใจมีรายการที่ติดตามรายการตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมบริการเราโทรคมมีรายการสามารถสั้นหาติดตามผ่านสองทางนี้ทุกเมื่อผู้ใดจะเดินทางไปต่างประเทศพวกเราก็มีบริการ One SIM One World เป็นแพ็กเกจ14ประเทศอยู่ในยุโรปบวกกับอีก7ประเทศเนาะฉะนั้นจะไปโซนยุโรปหรือว่าเข้าแถวสแกนดินาเวียนหรือว่าจะไปแถวอาซีพวกเขาก็สามารถใช้แพ็กเกจในเครือข่ายเราโทรคมซื้อ5กิก600,000ไปใช้ได้ครึ่งเดือนอันนี้สำหรับโพสเพจแล้วก็10กิก1,200,000ใช้ได้1เดือนสินะสะดวกสบายเพียงแต่สมัครแพ็กเกจก่อนไปแล้วเราไปปลายทางเราก็ไปจับเครือข่ายปลายทางการวิธีเนาะวิธีสมัครผ่านหน้าจอกดดาวส่ง34เครื่องไม้ดาวเลข14เครื่องไม้ดาวแล้วมีเลข15นั้นไม้ถึงเครื่องเดือนเครื่องไม้สี่เหลี่ยมและโถออกถ้าว่าเราต้องการ1เดือนก็เปลี่ยน15มาเป็น30เครื่องไม้สี่เหลี่ยมและโถออก

ายเดือนสามารถสมัครได้มีโต10กิกราคา 25,000 กิกใช้ได้10มื้อรหัสแพ็กเกจตัวนี้มันเล็ก1เพราะเฮายังมี15กิกราคา 40,000 ใช้ได้1เดือนแพ็กเกจมันเล็ก2และยังมีโต35กิก 85,000 ใช้ได้1เดือนรหัสมันเล็ก3เฮาจื้อรหัสแล้ววิธีสมัครก็ง่ายๆกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวต้องการโต10กิกเนาะก็ใส่เลข1ไปกันถ้าว่า15กิกใส่เลข2 35กิกมักตัวนั้นก็ใส่เลข3อันนั้นเป็นเลขรหัสแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

เป็นเสียงของนักร้องสาวแคนาดาเนาะซีรีนิออนผู้เกี่ยวห้องเพลงก็จะเป็นทั้ง French version และ English version เพลงนี้ก็สร้างกันอยู่ในสตูดิโออัลบั้มเนาะสตูดิโออัลบั้มที่เป็นภาษาอังกฤษอะของหนังที่7นะซึ่งเพลงนี้ปล่อยปีแล้วปีได้บ่อๆซึ่งแต่2002กับเมื่อวันจันทร์นะพวกเขาก็บริวาว่าจะปล่อยเพลงใหม่เพลงเก่าเพียงแต่มีรายการต้องการอยากจะฟังหรือว่าผู้ปล่อยอยากจะฟังก็สามารถสื่อสารกันได้มีรายการผ่านช่องทางนี้0305787052เพลงนี้ใช้ชื่อว่า I'm Alive แปลว่ามีชีวิตชีวายังจะบอกว่าค่อยมีชีวิตชีวาประมาณนั้นจะเป็นเพลงที่สื่อถึงพลังแห่งความหักที่เฮ็ดให้เขานั้นมีชีวิตชีวาอยู่ได้อย่างแท้จริงซึ่งภาษาอังกฤษเพิ่นว่า The power of love that truly makes you feel aliveเพลงเก่าเพลงใหม่ฮับหมดเด้อมีแต่กิ้งกังกันมาผ่าน0305787052เดินทางพร้อมทั้งบริษัทเราโทรคมยูบริการเราโทรคมมีรายการสามารถสอบถามได้สายด่วนบริการเสริมเกี่ยวกับเรื่องคะแนนแลกมูลค่าโทรคะแนนแลก Data หรือว่าซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสอบถามสายด่วนบริการเสริม5858ได้สำหรับบริการอินเทอร์เน็ตความไวสูงเข้าเหือนบริการ FTTH มีรายการก็สามารถใส่ได้อย่างสะดวกสบายสำหรับผู้ใดต้องการอยากจะเอาบริการนี้เข้าแล้วยังบ่แน่ใจนะก็อยากจะให้เปิดใจอ่ะเปิดใจลองใช้เบิ่งก็เฮาก็มีแพ็กเกจ3เดือน6เดือน1ปีแล้วตอนนี้เพิ่นยังอำนวยความสะดวกนั่นก็คือให้พวกเขาสามารถเพิ่มความไวได้แล้วที่ผ่านมาก็มีเป็นแพ็กเกจพื้นฐาน35เมก 165,000 กิกต่อเดือนเดี๋ยวนี้เพิ่มความไวเขาสามารถเลือกเป็น55 70 80 120 160 300 320ถึง400ได้ความไวสูงสุดแน่นอนละเมื่อเราเลือกคมไวเพิ่มค่าบริการก็จะเพิ่มตามคมไวที่เราเลือกแต่มันก็คุ้มกับสิ่งที่เราต้องการอยากจะให้มันไวได้ใจแต่บอแบบซีบริไม้ถึงว่าแพ็กเกจพื้นฐาน35เมกมันจะซ่าคือเตาขานกับบอนะจริงไหมก็เห็ดเวียกพันสองทางนั้นอะติดต่อซื้อสั้นใส่ออนไลน์ตลอดแต่กินไม่ก็ใส่ตัว35เมกนั่งฟังเพลงก็ได้อ่ะก็แล้วแต่มีรายการเนาะสอบถามได้ที่เบอร์ตั้งโต๊ะ021219385หรือจะได้เลข5พนักงานค่ายพวกเฮาที5965-4289 5965-5693กับบริการ FTTH ตอนนี้ลาวโทรคมถือว่าเพิ่นแจกโชคซ่องสันซ่องสันแบบใดสันที่1 นั้นก็คือถ้าผู้ใดเอาบริการนี้เข้าใหม่เพิ่นมีเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงสุดถึง600นาทีมี data สูงสุดถึง60กิกแล้วถ้าเข้าใจล่วงหน้า3เดือน6เดือน1ปีเพิ่นยังมีเดือนนำไส้แถมให้3เดือนได้1เดือนฟรี6เดือนได้2เดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีได้แท้บ่เนาะหลายคนถามจริงไหมได้แท้บ่ได้อีลี่ได้จริงไหมกับพยายามทอนจ่ายเป็นปีได้4เดือน
แล้วโซอีกซันหนึ่งลุ้นหับเงินล้านไล่กว่า50ล้านกีบอันนี้บ่ได้ระบุว่าเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะว่าเป็นลูกค้าที่ใช้บริการ FTTH เพียงแต่สำลักเงินล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปมีสิทธิ์เข้าลุ้นรางวัลแน่ฉะนั้นเมื่อเฮาเอาบริการนี้เข้าแล้วเฮาก็สำลักล่วงหน้าไปเฮาได้ทั้งโชคชั้น1แล้วโชคชั้นที่2อีกอันที่2นั่นก็คือลิสต์ของเบอร์เฮาเนาะจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมมอบออกไปรางวัลเป็นเงินสดกะมีไล่รางวัลนะขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามตอนนี้ยังจะบอกว่าเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียมักเพียงแบบใดก็สามารถซื้อสร้างกันได้ส่วนห้างฮานได้สนใจยังจะเดินทางร่วมกับพวกเขาจังยินดีต้อนรับ10นาทีตอนต้นยังได้อยู่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Sweet เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออนี่ตูน
10: หึ
3: คู่บัวตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส่แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
10: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
10: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจคุณใด
10: โอ
3: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
10: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
10: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
11: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ไว้นี่ก็เป็นอีกตึมหนึ่งซิงเกิลที่ยิงไม้หยิบไม้ไม่รายการได้ฟังจังหวะค่อนข้างจะได้ใจผู้ปล่อยอยู่บ่ฮู้จะได้ใจมีรายการหรือบ่เป็นผลงานของนักร้องจากออสเตรเลียเนาะใส่ซูวาเซียร้องเพลงนี้ร่วมกับเดวิดกุตต้าซึ่งพวกเกี่ยวร่วมกันร้องเพลงนี้แล้วปล่อยออกมาในเดือน3ปีแล้ว Beautiful People ในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า Floating Through Space ก็ถือว่าได้รับความฮิตฮอตนิยมกันเป็นเพลงที่บอกว่าการใช้ชีวิตใช้ให้มันคุ้มสนุกสนานคุ้มค่ามีความสุขในแบบของเขาบ่จำเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบในสายตาคนอื่นแต่เขาคิดว่าเขาแบบนี้คือความสุขของเขาไม่ถึงการคิดบวกและแนวคิดสร้างสรรค์นั่นแหละ

ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการผู้ใดต้องการอยากจะซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วแบ่งปันกันใช้อย่าลืมบริการตัวนี้ยิ้มกับ Family Package มิดรายการถือว่าเป็นแพ็กเกจที่ทางบริษัทนั้นเฮ็ดขึ้นมาให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่ใช้อันบริการเบอร์ตื้มเงินบริการเบอร์ตื้มเงินนะนี่คือว่าเป็นส้มน้ำใหม่เซนวามูสนิทกันอ่ะ 3-4 คนเขาอยากจะซื้อแพ็กเกจเดียวแบบประหยัดเพราะว่าอยู่ในวัยเหียนประมาณนี้บ่อยากใช้เงินพอเงินแม่ล่วงลายแต่เขาก็อยากจะมีการติดต่อซื้อสั้นตลอดฉะนั้นเขาก็ลมกันซื้อแพ็กเกจเดียวออกเงินกันแล้วไซส์ลงทะเบียน3เบอร์4เบอร์สินะอันนี้เป็นคำตอบอันนึงหรือว่าครอบครัวได้มี 3-4 คนซื้อแพ็กเกจเดียวผู้ใช้รายใช้น้อยก็สามารถดุลกันไปยิ้มกับ Family Package มี2แพ็กเกจเด้อ 100,000 กิกมี45กิกใช้ได้1เดือนพร้อมนาทีโทรในเครือข่าย100นาทีลงทะเบียนได้3เบอร์แพ็กเกจตัวนี้ส่วนอีแพ็กเกจตัวนึง 150,000 มี data 70กิกนาทีโทร150นาทีสามารถลงทะเบียนนำใช้ได้ถึง5เบอร์เฉพาะเบอร์ตื้มเงินก็ถือว่าเป็นบริการหนึ่งให้พวกเขาแบ่งปันกันไซแบ่งปันกันมวลสร้างของผูกพันครอบครัวและเพื่อนมิตรประมาณนั้น

ำหรับผู้ได้ไปบอนทีบอสามาร์ทเข้าถึงบริการของเราโทรคมถ้าว่าเราไปโดน3เดือน6เดือนหรือ1ปีเขายากจะหักทราบเบอร์ที่เราเคยใช้เป็นที่รู้จักของหลายคนแล้วพวกเรามีบริการนี้เด้อฝากเบอร์มีรายการสามารถฝาก3เดือน6เดือนหรือ1ปีวิธีฝากก็ง่ายๆเพียงแต่เขาตื้มเงินในระบบแล้วเขาก็มาปฏิบัติตามขั้นตอนเซ็นกดเครื่องไม้ดาว3344เครื่องไม้ดาวฝาก3เดือนก็ใส่เลข3 6เดือนก็ใส่เลข6 1ปีก็ใส่เลข12เอาอันใดอันหนึ่งเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเมื่อเขากลับมาเขาอยากจะเรียกเบอร์นั้นมาใช้คืนเขาก็กดผ่านหน้าจอเซ็นกันกดดาว3344เครื่องไม้ดาว00เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
10: เวลาบ่ยังหลายมีรายการยัง34นาทีมีรายการเพิ่นยังจะฮู้ว่าเฮาขออุปถัมภ์และสนับสนุนอีหยังกิ่งไม้ว่าซั่นฟังบ่ทันตัวนี้นี่แม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเฮาสร้างกระบวนการต้อนรับวันเด็กน้อยสากลนะหรือว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งพวกเฮามีแผนว่าจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนผู้ที่ถูกยากและขาดเคลื่อนยุงเรียนกินนอนชนเผ่าเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ฉะนั้นพวกเฮาก็เลยรับบริจาคจะเป็นเครื่องบริโภคข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเพื่อช่วยน้องๆเหล่านั้นน่ะเสื้อที่ผ่านมาพวกเฮาก็ได้เป็นเสื้อผ้าเป็นทรงเป็นเสื้อเป็นน้ำดื่มมีคุสังฆทานแด่มีไว้ไว้แน่มือ1มือ2แล้วพวกเฮาเป็นเสื้อผ้าเนาะมือ1มือ2พวกเฮาหักอยู่ในสภาพดีแล้วพวกเฮายังได้รับเงินสดเนาะจากบริษัทที่เพิ่นให้การสนับสนุนซึ่งห้าก็ได้มาเมื่อเช้าเนาะที่ทีมงานระดมทุนเพิ่นเอามาให้กิ่งไม้นะเป็นผู้รวบรวมกันเฮาได้จ้างบริษัทรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8เพิ่นสนับสนุน5ล้านก็ขอบใจเนาะไปยังบริษัทห้างฮันและส่วนบุคคลต่างน้อยจะใหญ่ก็เชื่อเป็นน้ำใจที่บีแบ่งผ่านซองทางนี้ให้พวกเฮานั้นได้นำจุดประสงค์หรือว่าเครื่องต่างๆเนาะที่เพิ่นมอบมาไปให้กับน้องๆที่โรงเรียนกินนอนสนเผานะ ซึ่งมือที่พวกเขาจะไปว่าเมื่อวันที่หนึ่งนี่มันบ่ทันพอพวกเขาตอนนี้ผมสร้างขบวนการตอนหับของประสุมใหญ่เนาะของคณะผักคณะโฆษณาอมผมสูนกลางผักตอนนี้เพิ่นข้างห้ากะเกี่ยมคาดว่าเป็นท้ายเดือนนี้เพิ่นจะเปิดฉะนั้นพวกเขาก็ทุ่มเทใส่ตัวนี้แล้วก็อาจจะไปร่างจากนั้นนะขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังขอบใจที่ฟีดแบ็กกันมาขอบใจที่ทรงแห่งใจเข้ามาลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาวติดตามผ่านทรงทางนี้เมื่ออื่นมาพ้อกันใหม่มิดรายการโมงเก่าเด้อวันที่เวลา 13:00 นสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบายส่งท้ายกันด้วยเพลงซาๆซึ้งๆที่มีรายการอยากจะฟังซาๆเด้อว่าซั่นอ่ะเสียงเพลงเหมือนเมื่อได้กินไม้เสร็จกันไปบายบาย see you tomorrow

0: ็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีหลีวะ
0: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
0: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: เป็นจังได๋มาจังได๋เนาะคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
4: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาทอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำนำอำนาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสำเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
3: ก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเฮาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ2-3ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบ่อนแพพันธุ์แล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
5: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันซั่นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
3: ก็แม่นประชาชนหมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
4: คันซั่นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
5: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
6: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอยากให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา
7: พื้นบ้านสำลานมวลสื่อ
8: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้โ นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
9: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกสิภาคันเป็นป่ากิออนพันสั้นกสิทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแผนทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลัมปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังฆสาญาสังฆสี
10: เอามาพบกันไม่ได้เป็นเมื่อวันจันทร์ได้พี่น้องเลย18วันเต็มๆละขึ้น2คําเดือน7พ.ศ. 2568กันแล้วเด้เมื่อวันจันทร์มืดๆมื้อนี้ก็ได้เนาะเมื่อเขาเรียกเข้าการกันเป็นปกตินั่นแหละพี่น้องเอ้ยมาเว้ามาว่าทักทายกันก็ได้18วันของเดือนพฤษภาละวันเดือนปียอมเปลี่ยนแปลงดอกไม้ยอมเปลี่ยนสีคนเฮาก็เปลี่ยนจิตใหม่ใจใหม่ลูกใหม่นางใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าโดยพี่น้องเด้อ
9: เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญเป็นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนอย่าฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่าอย่าฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอลาดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอลาดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
11: เอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดเป็นรายการเฮาซะก่อน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนําเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ล่ะเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบํารุงกําลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ําน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
2: มาปัจจุบันมาฟังนิทานกันเนาะ
3: อ่ะบาทนี้มาฟังนิทานกันเลยเรื่องนางจิ่งก้อยเชิญท่านติดตามมาฟังกันได้

0: ั้งแต่กี้แต่ก่อนข้าวหลังปางเมื่อเท่าพญานางป่องของบ้านยังมีผัวเมียคู่หนึ่งเอากันมาแต่ดนนานแล้วหาก็เกิดลูกสาวผู้เดียวก็บ่คือบ้านคือเมืองน้ำเพิ่นลูกของข้าเจ้าหันเกิดมาก็เป็นผู้หญิงแจ้นางน้อยหมายว่าแจ้แปลว่าน้อยแหละแบบไก่แจ้นี่ไก่น้อยเด้แต่ว่าโอ้หันมังๆได้เพิ่นนางน้อยผู้นั้นนี่อายุได้15พอดีแต่ห่างกายของนางก็ยังคือเด็กน้อย6ปีอยู่ว่าซั่นซะส่วนความคิดของลาวความฮู้หันต่อสิ่งแวดล้อมของสังคมสัมผัสคือผู้ใหญ่ได้คนแจ้เด้เนาะบางอันก็ดีกว่าผู้ใหญ่ลางคนซะอีกย้อนสภาพร่างกายของนางบ่ใหญ่จักเถื่อแนวนั้นไทบ้านไทเมืองก็จึงเอิ้นนางว่ากิ่งก้อยซึ่งมีความหมายว่านิ้วก้อยหรือเอิ้นแนวหนึ่งว่านิ้วน้อยอาสันสัตว์ถึงว่าหูพางของนางกิ่งก้อยจะเตี้ยต่ำก็ตามแต่นางผัดมีความงามผิวพรรณของนางขาวผุดพองปานเห็ดนางลม หน้าตาซ้อใสใครเห็นก็สมว่านางนี่เป็นเด็กน้อยที่หน้าหักแผงแท้ๆว่าสันสัตว์ความงามของเราหันเป็นหน้าหักเฮ็ดให้คนจำนวนหนึ่งมีนาดอิจฉาบังเบียดใช้ให้ป้ายชีนางว่าเป็นคนเตี้ยหูพางเดี๋ยวนี้นี่เกิดมาเพื่อกัดขวางบ้านเมืองว่าเขาเจ้าหากว่าหากเห็นดีจึงตกลงกันว่าให้แตงแพเอานางไปไหลน้ำโอ้ป่านประวัติเจ้าฝังงุ่มเนาะบ่ดังนั้นจะเฮ็ดให้บ้านเมืองล่มจมภัยฟ้าประชาชนจะเกิดอนละหนบ้านเมืองจะบ่อยู่เย็นเป็นสุขย้อนเค็ดขวางแบบนี้อยู่บ้านโอ้คนอิสาลิสัญญาคันว่าเป็นคนแจ้คนน้อยแต่ว่าอิสาความงามของลาวอันนี้ก็เป็นการงมงายแล้วก็อิสากันแล้วนี
1: ่โอ้ยมันเป็นแนวนี้อยู่บ่เป็นที่ว่าเอาไปร้องเพลงซะขวางบ้านขวางเมืองก็เลยเด้นี่นะคนนี้อย่างมันน้อยมานั่นแท้ข้าว่าแน่นอนเป็นซิมก็คัดขวางเนี่ยโอ้สาวละวานนั่นน่ะบ่เป็นบ่คนคือกันเลยโอ้โหในเน็ตต้องเอาไปในร่องเพียงซะมันที่ขวงบ้านขวงเมืองกันละดิ
0: ว่าซะหลายคนหลายผู้เว้าโอ้ยเมื่อหลายคนเห็นดีนั้นก็พากันห่างหาจัดแจงแต่งเพียซะแล้วเอาข้าวปลาอาหารไข่แดงยังมีอาหารข้าวปลาให้หมากไม้หัวมันและเครื่องอุปปลูกฝังจำนวนหนึ่งใส่ในเพียนั้นแล้วก็บังคับให้นางกิ่งก้อยลงสู่เพียหน่อยแล้วก็ปล่อยไปไหลล่องไปแล้วล่องไปเหนือลงใต้พุ่นแล้วเนาะน้ำมันไหลลงเด้นางกิ่งก้อยในแพน้ำผัดเอาแพของนางลอยไปตามญาติหักกับลอยวันลอยคืนผ่านพ้นไปแพก็ลอยไปไกลแสนไกลจนข้างอยู่หิมฝั่งที่เป็นป่าหกตึบแห่งหนึ่งโอ้ข้างอยู่รีพีบูจักนี่นะนางงวกไส้เลี้ยวขัวเสร็จแล้วโบเห็นสองทางจะไปทางอื่นได้ก็ตัดสินใจอยู่กับแคมทาน้ำแห่งนั้นเลยนางอยู่คนเดียวได้ใจเด็ดได้คนแจ้นี่คิดหลายแนวนางฮู้ว่าสภาพของนางกำลังตกอยู่ในอัตคัดอันตรายถ้าว่าเข้าป่าอาหารที่จะเขาเจ้าเอาให้หมดไปนี่ห้อยตนก็จะบ่มีอันกินดังนั้นนางก็จึงคิดได้ว่าบ่เฮาควรปลูกฝังแกนหมักไม้ที่เพิ่นให้มานี้เพื่อให้มันเกิดดอกออกมากก็จะได้กินต่อไปห้อย15ปีแล้วเว้ยเนาะแต่คนแจ้ซื่อๆแล้วก็ฮู้จักเฮ็ดจักหาโลดละเว้าแล้วก็คิดแล้วก็เฮ็ดแล้ว
1: คันเฮาบ่เฮ็ดบ่หาหยังนี่อีมีหยังกินเนาะอะละเฮาต้องได้เอาเครื่องข้องที่เพิ่นเฮามานี่แกนไม้แกนมากนี่ปลูกไว้กินในอนาคตโอ้ยเฮ็ดเวรเฮ็ดกรรมให้ลูกให้เต้าเนาะบ่มีทางอีไปได้ซอกทางได้เลี้ยวทางได้ก็มืดตึบโอ้ยกรรมเวรแท้ๆพระอินทร์พระพรหมเอ้ยสร้างว่ามาให้ลูกเกิดมาใส่กรรมใส่เวร
0: ว่าจะโอ้ยจมอยู่ผู้เดียวด้วยความอับหับอับเศร้าขันนางตัดสินใจนั้นแล้วก็เริ่มปลูกฝังสละได้กินน้อยมาแล้วก็ปลูกแกนมันลงใส่ดินโลดหลายเดือนเป็นปีอ้อมแอมบ่อนนางอยู่ก็กลายเป็นไห้เป็นสวนสละได้บาทนี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธัญญาหารเป็นต้นเป็นหมักหมักโตนหมักแตงหมักโมหมักเพชรมากพายไปจากฉันแล้วมันหลายคนเอาให้ได้เนาะหลายสิ่งหลายอย่างมีอย่างใหญ่เดียระดาษนางอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 5-6 ปีโอ้ดนเติบนางก็ลึ่งแก่นกับธรรมชาติป่าดงพงไผ่ได้บัดนี้ได้เอาเสียงนกเสียงกาเป็นเสียงดนตรีฉะแล้วเอาเสียงสัตว์สาวะสิงเป็นเพื่อนอยู่ในดงจิ๊กๆจ๊กๆจุ๊บๆจิ๊บๆอย ยนต์ซะแล้วเอาเป็นหมู่เป็นคู่เป็นคือจังซั่นดำรงชีวิตอยู่ป่าดงพงพีไผลีแห่งนั้นคนเดียวเอานกหนูปูปีกเป็นเพื่อนห่วมเสน่หาห่วมความคิดความอะไรอาวรณ์ว่าซั่นซะความหักความแพง

0: แหวเข้าไปในตูบน้อยของนางและถามกกปลายสาเหตุที่นางมาอยู่นั้นได้แนวใดพญาโอลมกำนางด้วยความอิดูสงสารเกิดความหักตัวนางจึงขอห้องเอานางเมื่อนำเพื่อเป็นมเหสีโอ้โหบ่ธรรมดาบัดสิได้ครองเมืองบ่ได้ยากแม่นน้องลงป่าลงทางมาทางใดเนาะคือว่าลงมาหอดไต่หอดต่ำพี่บ่ย่านเสือกินหมีควบบ่เคยเห็นหมีอยู่บ่ล่ะน้องกระได้อยู่ผู้เดียวนี่บ่เป็นตี้โอ้ยเนาะว่าซะไหนไอ้พญาทางไต่ทางนางน้อยก็ได้เว้าให้ฟังว่า
1: เฮาก็คนสัตว์เสพเนจรเข้าขับไล่จากบ้านจากเมืองมาว่าเป็นคนเข็ดคนขว้างเห็นว่าเฮาคนน้อยจังซี่แต่กะใหญ่แล้วชาวปลายปีสิเข้าแล้ว
0: ว่าซั่นซะก็ล้มกันไปกันมาโหดโธ่ฮู้แล้วบัดนี้ว่าที่ไปที่มาฉะนั้นทางไอ้ลูกพญาทางใต้ก็จึงตัดสินใจเว้าต่อคันว่าแนวนั้นนี่ไอ้ก็อีต้นน้องหลายเอาไปเป็นมเหสีของไอ้ซะเนาะอยู่เมืองจำปานครเฮาพี่ว่าซั่นซะจำปานครเพิ่นได้บ่แม่นธรรมดาเมื่อถ้าเอานางมาฮอดเมืองแล้วก็ถูกพญาพ่อให้ด่าว่าดูถูกแล้วเหยียดหยามแล้วโอ้โหโหมึงเอาคนป่าคนลงนี่วะมาห่วมชีวิตเฮ้ในสายข้าเพื่อนของกูนี่เฮ้วะมึงเอามันเมื่อส่งเลยนี่มึงเอาดิ่งมันแต่ใช้นี่เอาไปส่งบ้านมันว่าซะไหนโอ้ทางเท้านี่ก็บ่ยอมแล้วเฮ็ดแนวใดเท้าก็บ่ยอมพ่อให้จังได๋ก็อย่าว่าหักนางจะเอานางเป็นมเหสีแท้ๆลูกชายนี่ก็ได
1: ้ไอ้พ่ออย่าว่าจังสั้นติลูกหักนางแท้ๆได้อีต้นเบิ่งแม้ขาวงามคือกับเฮ็ดนางฟ้านางลมนี่สังว่าสิไรนี้พ่อเอ้ยลูกหักได้ลูกจะเอาเป็นมเหสีลูกแท้ๆได้พ่อเอ้ย
0: โอ้เมื่อพญาพ่อเฮ็ดแนวใดก็บ่ได้จึงซอกหาวิธีทำลายนางได้บัดนี้เอาแล้วบัดนี้กำเวรมีเริ่มมาอีกแล้วคิดจะเอานางไปฆ่าเสียเพื่อบ่ให้นางมีโอกาสเป็นนอเป็นแนวในสำนักราชวังของตนค่ำคืนนั้นนางกิ่งก้อยก็ฝันได้บัดนี้มีชายห่างกายล่ำสันเข้ามาหานางและบอกว่าเนาะเจ้าจะมีผู้คิดล่างผ่านแต่บ่ให้เจ้าฮ้อนอกฮ้อนใจค่อยจะช่วยเจ้าเฮ็ดให้เจ้าพ้นทุกภัยอันตรายและเอาชนะพวกคิดบิดเบี้ยนบังเบียดเจ้านั้นจนได้
2: เจ้าบ่ต้องย่านด้วยนางล่ะบ่ต้องห่อนอกห่อนใจเฮาจะช่วยเจ้าเองให้พ้นทุกภัยอันตรายเจ้าบ่ต้องย่าน
0: บ่สะดวกตื่นขึ้นมาแล้วบ่นางก็ได้ต่อมาคันพญากับลูกไผ่กกบัดนี้โอ้มีลูกไผ่กกและลูกไผ่กากพญานี่มีลูกไผ่กกลูกไผ่กากหาอุบายซะละได้บัดนี้และเห็นดีน้ำกันแล้วตนเจ้าพญายามพากันวางแผนว่าให้พวกลูกไผ่ทั้ง3คนนี่เฮ็ดพาเข้าและข้าวต้มนมหวานไปให้เพิ่นกินถ้าไผ่เฮ็ดแซ่บเฮ็ดดีเพิ่นจะมีรางวัลให้ผู้นั้นถ้าผู้ใดเฮ็ดบ่แซ่บบ่ดีก็จะเอาไปฆ่าทิ่มโอ้โธ่บ่แม่นธรรมดาวางแผนกันเรียบร้อยวางให้กันแล้วนะว่าจังได๋ก็ต้องเอาวิธีฆ่านางนี้ให้ได้นะจึงมีวิธีเดียวก็คือบ่ให้ผิดกฎบัตรของพระราชวังก็เลยให้แต่งพระเข่าซะโอ้สำเห็ดกินบ่แซ่บซื่อๆก็เลยสิฆ่าเนาะสัวไปนั่งกินอยู่ป่าน้ำคลองมันบ่แซ่บก็อยู่บ่ฆ่าแม่ครัวป่าน้ำคลองบ่อนอาจารย์คำเติมไปห้องเพลงอยู่นะป่าน้ำคลองเตชีดอนก้อยเว้าแล้วก็เมื่อลูกชายล่าของพญาผู้เป็นผัวนางกิ่งก้อยได้ยินก็ฮอดอกฮอดใจแล้วห้องทำให้พร้อมเว้าแบบบ่ปิดลับให้ลูกชายได้ยินพร้อมลูกชายล่าเว้ยเป็นห่วงเป็นใยย่านเมียตนถึกพญาพ่อข่าซะละเด้ส่วนนางกิ่งก้อยเฮ็ดสบายใจเพราะว่าคิดใส่ล้างฝันละเด้บ่หวาดบ่วันตัวเงินไขที่พ่อปู่วางไว้นั่นพอหน่อยและก็เว้ากับผู้เป็นผัวของนางว่า
1: อายบ่ต้องเป็นห่วงเป็นใยดอกเรื่องนี้น้องจะเป็นผู้แก้ไขเองขอให้อายจงเฮ็ดเจอสบายสงบก็ดีแล้วอายเอ้ย
0: ว่าซะนี่คืนนั้นดึกสงัดแล้วผู้คนนอนหลับหมดแล้วพญาอินก็เอาผ้าหวานผ้าขาวอันเป็นของทิพย์มาให้นางโอ้มาเข้าล้างฝันตัวดำกึกเป็นพญาอินแปลงล้างนางก็เอาเมียนไว้ตื่นมื้อใหม่ลูกไผ่ทั้งสองก็เอาอาหารที่ข้าเจ้าแต่งไว้แล้วมาถวายพญาปู่ลูกไผ่กกลูกไผ่กลางเพิ่นนั้นส่วน
1: นางกิ่งก้อยก็ยกไป

0: กันพาเราไหว้พระอินทร์เอาให้ไว้บ่แซ่บสิไปใส่บ่เน้นแป้งนัวบ่เน้นขนอเด้สดๆแล้วล่ะภายหลังที่พญากินมดทุกพาแล้วก็ฮู้ได้ว่าของนางกินแก้วแซ่บซ้อยกว่าของหมูทั้งหมดแซ่บอีหลีของนางน้อยคนแจ้นี่นะแล้วก็คิดว่าโอ้ลูกไผ่ทั้งสองอีใหญ่กับอีกลางแล้วมันเฮ็ดกินก็ว่าเป็นตะสะแตกเว้ยคิดอยู่ได้แต่อีแจ้นี่ลูกไผ่หลานี่มันคือว่าเฮ็ดแซ่บแท้อาหารก็คือว่าโบหลายเออจะแม่นแซ่บถูกใจแท้ๆเด้คิดอยู่ผู้เดียวซะแล้วมาเฮ็ดใส่นางวิธีนั้นบ่ได้แล้วจึงวางแผนใหม่อีกคือพญานี่ได้บอกว่าให้ลูกไผ่ทั้ง3คนนี่ตัดเสื้อให้เพิ่นนุ่งผู้ละโตเพิ่นบอกว่าไผ่ตัดงามกว่าหมู่พอจะให้รางวัลเนาะตัดพอดีคิงคันผู้ใดตัดบ่พอดีและบ่งามเพิ่นจะจับเอาไปตัดคอทิ่มโอ้ผัวนางกิ่งก้อยได้ยินนั้นก็ทุกโศกอีกซั่นแล้วห้องให้หำให้สะอึกสะอื้นโอ้ยเป็นจังสันก็มีเนาะแต่พ่อเอ้ยสังว่าบ่มักบ่ฮักลูกไผ่หล่าทีเนาะแต่พ่อเอ้ยคิดอยู่จังสันแล้วบ้านางเห็นผัวให้สะอึกสะอื้นก็เลยเว้ากับผู้เป็นผัวคือกาว่าอายเอ้ยอย่าห้องอย่าให้เถาะน้องจะเป็นผู้แก้ไขเองเสื้อว่าเสื้อของน้องนั้นงามและทึกเจอพญาปูยางแน่นอนอายเอ้ยพระองค์อายว่าสันสะเอ้ยเว้าละพระองค์อายคันนั้นพญาอินก็เอาผ้าทิพย์มาให้แต่ถึงฝ้าอีกโอ้เนี่ยมีตัวสวยเนาะตัดเป็นเสื้อแล้วก็มอบให้นางกิ่งก้อยรักษาไว้ตื่นเช้าขึ้นมาลูกไผ่ทั้ง3ต่างก็เอาเสื้อของตนไปถวายพญาปู่ผ่านการทดลองนุ่งเสื้อทั้ง3ตัวนั้นปู่ก็เว้ากับตนเองว่าโอ้เสื้อนางกิ่งก้อยมันมางามกว่าหมู่ก็อิงติ่งพอดีเข่าหุ่นและบาก็บ่ตกข้อก็บ่เคินตีนก็บ่สั่นคือเฮ็ดซีมือดีเว้ยลูกสาวลูกไผ่อีหลานี่คือจะขามันอยู่แต่ว่ามันคือซีมือดีเนาะพอดีกับเผาแป๊บมันตัดเครื่องว่าซะเด้เป็นนั้นว่าการแข่งขันตัดเสื้อก็บ่แพ้นางกิ่งก้อยดังนั้นเพื่อเอาชนะนางกิ่งก้อยให้ได้พวกเขาจึงประกาศอีกว่าเออไอ้เสนาเอามาดมาเต่าโฮมกันมื้ออื่นเช้านี่จะเสงความงามของลูกไผ่นี่ทั้ง3คนนี่เด้อพาไปขี่ห้ายกูมูจะเอาไปฆ่าทิมผู้ใดงามจะเอาเป็นไผ่ต่อไปเว้ยใครเนี่ยมันเว้าแต่เรื่องงามมันบ่เว้าเรื่องเตี้ยเรื่องน้อยคั่นซั่นเลยโอ้ยถือฆ่าอย่างไงตอนนี้ผัวนางกิ่งก้อยก็จนใจอีกนั่นแหละเพราะแนวใดก็กิ่งก้อยก็บ่งามทอเพิ่นมีแต่ว่าเอาข่าวแน่ว่าซั่นซะข่าวคือเฮ็ดนางลมนางฟ้าเท่ากับอุกอังทังเทแล้วห้องให้ห้ำให้แล้วเอ้ยพ่อเอ้ยมันเนี่ยตั้งคุมเฮงแท้เนาะพ่อเอ้ยจะเอาจนได้วะนี่สิฆ่าจนได้วะจมซั่นแล้วนางกิ่งก้อยก็เว้ากับผัวว่า
1: บัดนี้บัดสุดท้ายแล้วเป็นบัดที่น้องจะได้รับใส่ชนะความอาฆาตก็จะหมดแล้วอ้ายบ่ต้องห้องให้ถ้าเบิ่งน้องจะได้รับใส่ชนะแนวเด้อแนวเด้อ
0: ว่าจังซะโอ้กิ่งแก้วมั่นใจเด้หลักกินนมบ่จักละเพื่อจะได้สูงเงาเข้าดีก่อนค่อนแจ้งคืนนั้นพระอินทร์ก็ได้เนรมิตให้นางกิ่งก้อยเป็นคนปกติอ้วนดีพีงามอดโธ่บาดนี่เบิ่งรูปโสมตนมพันของนางนี่ปานนางฟ้าญาติมาแต่ดินเทวดาได้เอาเครื่องอาภรณ์ทิพย์มาให้ใส่มื้อเช้านั้นนางมีความงามจะญาติย่อยในมื้อเช้าตัวนั้นได้ความงามญาติย่อยเอาแท้ว่าเมื่อเสนาอามาตย์เต้าโฮมกันแล้วพวกนางลูกไผ่ทั้ง3ก็เข้าสู่ห้องเพื่อผ่านการกวดกาของพวกเสนาอามาตย์เอ้ยปานแห่นางสังขารพุละวะสันซะกวดนางงามประจำปีจากนั้นสังเกตอย่างเอาจริงเอาจังและอามาตย์เพิ่นก็ได้ของอามาตย์ราชมนตรีก็ตกลงเป็นเสียงเดียวกันว่านางกิ่งก้อยงามกว่าหมู่อย่างเด็ดขาดอย่างขาดขันโอ้กันว่าเบิ่งแล้วนี้ก็โอ้กิ่งแก้วก็งามแล้วแล้วขอให้พญาเอ้ยคือว่างามกว่าหมู่แล้วเว้ยมาทมิดคือว่าน้อยๆแจ๋วๆนี่คือว่าสู้งามเข้าดีงามเนาะขอให้เอ้ยโอ้เสาก็เคยเห็นน้ําเลี้ยวนึงงามแท้วะไว้ก็งามมาแล้วเนาะเนี่ยเว้ยลูกไผ่ด่าพญานี่งามได้ได้ขัดคันแล้วขัดคันแล้ว
2: ลายเสียงก็ว่าไปซะดังนั้นโทษกรรมที่อยากทำลายนางกิ่งก้อยก็เลยกลายเป็นของ
0: ไพ่กกทั้งสองคนแต่นั่นใดนางกิ่งก้อยผู้หัวใจเป็นธรรมก็ได้วิ่งวอนน้ำปู่ว่า
1: เออปู่เอ๋ยบ่ให้ข้านางทั้งสองนั้นดอกขอให้ทั้งสามคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
0: พญาพอเห็นเป็นอย่างนั้นก็สำนึกได้ว่าตนเองมีความเห็นผิดปกติจึงประกาศต่อบ่าวไพรัชดรว่าโอ้ข้าว่าเป็นแล้วนั่นก็เห็นดีตามลูกไพ่ชุดที่หักผู้ดาเด้อเออเฮาจะให้คนไปปรับปรุงสวนของนางกิ่งก้อยให้เฮ็ดสวนแห่งนั้นเป็นสวนอาจยุทธญาณตลอดกาลละนานว่าซะนะขันพญาพอเฒ่าแก่แล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้ลูกชายลาครอบครองแทนตนแต่นั่นมานั่นแหละ
3: โนนิเอนไซน์นำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซน์นำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามทนโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับขับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากกว่าซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใส่โนนิเอนไซน์เดอพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมอไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใส่โนนิเอนไซน์ช่วยทานได้ได้พี่ป่าดาเฮาโนนิเอนไซน์ของบริษัทไอระดาไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: เอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซ้ามือซ้าตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี่นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารเด้นอมากไม่โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโนนี้นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆแน่อย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแหละแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง 3-6 เดือนอย่าฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่าอย่าฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรป จำหน่ายโดยบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันไม่โอกาสหน้าขอมีรายการจมโชคดีมีความสุขทุกทีวาราติการสบายดี
0: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอ็นไซช่วยทานใดตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449 นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ายการข่มฮู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เฮาจะให้ท่านได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ท่านได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักแพงขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการคมเฮาเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยอ่อนคำสัญวงศ์ท่านผู้ฟังที่รักแพงในมื้อนี้ทางรายการของเฮาได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านนางจอน4คำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสัมภาษณ์กับทางรายการของเฮาเกี่ยวกับการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงซึ่งรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านรับฟังในระยะหน้าแต่ตอนนี้ไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของเฮากันก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอไปตอนต้นแล้วว่าในมื้อนี้พวกเขาจะมีการสัมภาษณ์ในหัวข้อการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงกับท่านนางจรศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมซึ่งในตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
0: ก่อนจะเข้าสู่การสัมภาษณ์จะให้ท่านแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังก่อนเชิญท่าน
1: เจ้าข้าพเจ้าชื่อจรศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็ก
0: เจ้าในโอกาสที่ท่านได้เข้าร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของเฮาในวันนี้เนาะอยากให้ท่านอธิบายถึงความหมายของคำว่าการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงว่ามีความหมายคือเท่าใดท่าน
1: เจ้าการเอาเด็กเป็นลูกเลี้ยงแม่นการรับเอาเด็กของบุคคลอื่นเป็นลูกเลี้ยงของตนอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องซึ่งพาให้เกิดสิทธิ์และพันธะทางครอบครัวตามกฎหมายและระเบียบการ
0: เจ้าท่านนั้นก็แม่นความหมายของคำว่าการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเนาะท่านเนาะ
1: แ
0: ล้วเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงมีอย่างใดและเงื่อนไขของเด็กที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นมีอย่างใดท่าน
1: เจ้าสำหรับเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเนาะซึ่งมีดังนี้1มีอายุเต18ปีขึ้นไปในเวลาเฮ็ดคำร้องขอเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงและต้องมีอายุห่างกับเด็กที่ขอเป็นลูกเลี้ยงอย่างน้อย18ปี
0: เจ้า
1: และ2มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์3มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจที่มั่นคง4มีที่อยู่ถาวร5มีเวียกเฮ็ดงานทำที่แน่นอน6แม่นมีสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิติดเป็ดที่ให้แหงบ่ติดสิ่งเสพติดบ่ติดการพนัน7บ่เคยถูกศาลตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพย้อนการกระทำผิดโดยเจตนาและบ่ถูกปลดสิทธิ์ในการเป็นพ่อแม่
0: เจ้า
1: 8แม่นได้ผ่านการประเมินจากคณะวิศวะพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงคันเมืองและมีชื่ออยู่ในบัญชีของผู้ที่มีเงื่อนไข
0: เจ้า
1: และมีความเหมาะสมในการรับเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยง
0: เจ้า
1: 9และมีคำเห็นดีของผัวหรือเมีย
0: เจ้า
1: สำหรับเงื่อนไขของเด็กที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงมีดังนี้1ยังบ่ทันถึงเกษียณอายุ18ปี2แม่นขาดการเบิ่งแยงเลี้ยงดูหรือบ่สามารถอยู่นำครอบครัวหรือบ่สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวของตน
0: เจ้า
1: 3มีคำเห็นดีเป็นลายลักษณ์อักษรของเด็กถ้าว่าเด็กหากมีอายุ10ปีขึ้นไปคำเห็นดีนั้นต้องบ่มีการบังคับ4มีคำเห็นดีเป็นลายลักษณ์อักษรของพ่อคิงแม่คิงของเด็กหรือผู้ปกครองหรือภาคส่วนที่รับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กคำเห็นดีนั้นต้องบ่มีการบังคับ
0: เจ้า
1: 5ผ่านการประเมินและมีคำเห็นของคณะผู้รับผิดชอบพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงและมีชื่ออยู่ในบัญชีของเด็กที่สามารถเป็นลูกเลี้ยง
0: เจ้าท่านนั้นก็แม่นเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงและเงื่อนไขของเด็กเองที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นเนาะเจ้าท่านแล้วภาคส่วนใดเป็นผู้พิจารณาในการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงท่าน
1: เจ้าสำหรับการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างด้าวคนต่างประเทศแม่นคณะรับผิดชอบพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงขั้นสุดกลางซึ่งว่าคณะรับผิดชอบมันจะมีภาคส่วนโดยเฉพาะแม่นกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้า
1: และกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงป้องกันความสงบห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี
0: เจ้า
1: แต่สำหรับการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของพลเมืองลาวด้วยกันแม่นคณะรับผิดชอบพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงขั้นเมืองโดยมีภาคส่วนดังนี้1แม่นห้องการยุติธรรมเมือง2แม่นห้องการสาธารณสุขเมือง3ห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองซึ่งการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงแม่นคณะรับผิดชอบขั้นเมืองจะเป็นผู้พิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยง
0: เจ้าท่านนั้นก็แมนภาคส่วนที่เป็นผู้พิจารณาเนาะในการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงที่ท่านได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเนาะท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ท่านเป็นนั้นก็แมนความหมายของการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นและภาคส่วนที่พิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงแมนภาคส่วนใดที่ท่านนางจรศรีคำดอกทองได้อธิบายผ่านไปแล้วนั้นส่วนระยะหน้าท่านผู้ฟังรายการของเฮายังจะสืบต่อสัมภาษณ์กับท่านนางจรศรีคำดอกทองเติมอีกฉะนั้นอย่าฟ้ามุ่นขึ้นไปทางใดระยะหน้ารับฟังกันเติมแต่ตอนนี้ไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเฮากันก่อน

0: แม่เฮาขอเงินไปซื้อปืนตำราเฮียแน่เฮาก็จะเสียงแล้วแต่ยังบ่มีปืนตำราคนครัวเลย
1: มึงอย่าโพดหลายขอแต่เงินที่กูให้มึงไปเฮียนก็เป็นบุญหัวมึงพอแหงแล้ว
0: แม่เอ้ยทุกมื้อนี้ลูกก็ฮับใส่ทุกคนในเฮือนจนบ่มีเวลาฮอดสิกินข้าวซ้ำ
1: มึงเถียงกูวะเอาให้มึงให้ลงไปโลดพ่อมึงก็บ่อยู่บ่มีใครช่วยมึงได้ดอกกูนี่นะเลี้ยงมึงมาแต่น้อยจนใหญ่นะแล้วมาเถียงความกูนี่วะบักลูกเมียน้อยเอ้ยย้อนแม่มึงนี่ซั่วญาติเอาผัวไปจับกูจึงเกิดมึงมาแล้วก็ตายปะมึงแม่มึงตายย้อนมึงนี่มึงชื่อไว้บักซั่วบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อย
2: เป็นอย่างพรหลานคือมานั่งให้อยู่นี่คือบ่เข้าห้องครูบอกให้ค้นคว้าอาทิตย์หน้าจะเสร็จละได
0: หลานบ่มีปึ้มตำราสาวครูขอเงินไปซื้อแม่ก็บ่ให้มีแต่ด้ามีแต่ตีและก็มักว่านำหลานว่าบักลูกเมียน้อยบักซั่วหลานบ่อยากอยู่เฮือนนั้นอีกแล้วสาวครู
2: ใสสาวครูขอเบิ่งดูแม่ตีบ่อนใดปัดโทจนแดงจนซ้ำไปหมดคือมาเฮ็ดหุ่นแฮงแบบนี้กับเด็กน้อยพี่ลึกแท้สาวครูจะหาทางช่วยเหลือหลานเองเด้อเข้าห้องเรียนซะเอานี่ปื้มตำราเรียนตั้งใจค้นคว้าหำเรียนเด้อฮัลโหลสบายดีไอ้คำดี
3: สบายดีน้องมีอย่างให้ช่วยบ
2: ่คือว่าน้องมีเรื่องอยากขอคำปรึกษานำอ้ายแน่คือว่าลูกศิษย์ของน้องหั่นน่ะเล่าเป็นลูกของเมียผู้ที่สองและแม่ของเล่านี่ได้เสียชีวิตแล้วเลยอาศัยอยู่น้ำพอแต่ละมื้อนี่เล่าถูกแม่เลี้ยงนี่ใส่เฮงงานถูกตบตีป้อยด่าแล้วก็ข่มขู่โดยเฉพาะใส่คำเว้าที่หุนแฮงกระทบต่อจิตใจเล่าเซนว่าบักลูกเมียน้อยบักซัวน้องเห็นเล่าไห้มาโรงเรียนตลอดถ้าเว้าใส่หูกันทุกมื้อทุกวันแบบนี้แม่นผู้ใหญ่ก็คงหับบ่ได้น้องเลยอยากฮู้ว่าในทางกฎหมายการกระทำแบบนี้นี่แม่นมีความผิดหรือบ่หรือแนวใด
3: โอ้เป็นแนวนี้ว่ะเป็นตาอีตัวน้อการกระทำของผู้ใหญ่ตัวเด็กแบบนี้มันก็บ่ถูกได้ปัจจุบันนี้ได้มีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการใช้ข่มเหงตัวมีหญิงในเด็กเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของเด็กการกระทำในลักษณะแบบนี้นะเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อร่างกายได้น้องนอกจากร่างกายก็ยังมีผลกระทบด้านจิตใจนักอีกเช่นว่าใช้คำเว้าเสียดสีเยาะเย้ยป้อยด่าซึ่งได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา194การทำร้ายร่างกายบุคคลใดหากเฮ็ดให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยเจตนาจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา3ปีและจะถูกปรับไหมแต่3ล้านกีบหา10ล้านกีบและมาตรา207การป้อยด่าบุคคลใดหากใช้วาจาเขียนหรือกระทำแนวหยาบซ่าใส่ผู้อื่นเพื่อให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีอย่างให้แห้งจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา1ปีหรือดัดสร้างโดยบ่ตัดอิสรภาพและจะถูกปรับไหมแต่1ล้านกีบหา5ล้านกีบ
4: ในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหรือตกอยู่ในสภาพดังกล่าวแม่นสามารถโทรขอความช่วยเหลือน้ำสายด่วนต้านการฆ่ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กน้อยได้ที่เบอร์โทร1300สายด่วนกลุ่มตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองรัฐด้วยกฎหมายยูสปปลาวองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาก
5: ับข้อสู่ระยะที่3ของทางรายการสำหรับระยะนี้จะสืบต่อสัมภาษณ์กับท่านนางจอนสีคำดอกทองเติมอีกน้องท่านเนาะโดยเฉพาะแมนขั้นตอนของการเอาเด็กไปปีลูกเลี้ยงดำเนินไปคืนเอาใดซึ่งจะให้ท่านอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้เติมอีกเชิญท่าน
6: เจ้าสำหรับขั้นตอนของการเอาเด็กไปเป็นเลี้ยงพวกเรามี2ขั้นตอนโดยเฉพาะแมนขั้นตอนที่1เบาเรื่องการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นเลี้ยงของพลเมืองลาวด้วยกัน
5: เจ้า
6: ซึ่งว่าในการประกอบขั้นตอนมันจะมีโดยเฉพาะแมนข้อที่1แมนการยื่นคำร้องและเอกสารประกอบ2แมนเบาเรื่องการพิจารณาคำร้อง3แมนการอนุญาต 4เว้าเรื่องการจดทะเบียนการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงสำหรับการอนุญาตสำหรับพลเมืองลาวโดยการละแมนในบ้านจะเป็นผู้ออกคำตกลงซึ่งว่าคำตกลงนั้นนำเอาคำตกลงนั้นมาจดทะเบียนนำห้องการยุติธรรมเมืองก็ถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วสำหรับขั้นตอนโครงการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างด้าวคนต่างประเทศมีขั้นตอนดังนี้1แม่นการยื่นคำร้องและเอกสารประกอบ2แม่นการพิจารณาคำร้อง3การอนุญาต4การจดทะเบียนการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงซึ่งการอนุญาตเกี่ยวกับการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างด้าวคนต่างประเทศแม่นห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุญาตภายหลังที่มีข้อตกลงของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้เอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างด้าวในคนต่างประเทศแล้วนำเอาเอกสารนั้นมาจดทะเบียนนำกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะแม่นกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมเบียกงานยุติธรรมเกี่ยวกับการจดทะเบียนการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงซึ่งว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย
5: เจ้าทานขั้นตอนของการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงนี่มีอยู่2ขั้นตอนเนาะทานเนาะอย่างที่ทานได้อธิบายมาในเบื้องต้นนั่นเนาะคือการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของพลเมืองเราด้วยกันเนาะทานเนาะและการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างประเทศและคนต่างด้าวเนาะทานเนาะและสุดท้ายนี้อยากให้ทานฝากถึงทานผู้ฟังที่มีจุดประสงค์อยากเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงจะสามารถติดต่อประสานงานกับภาคส่วนใดได้แด่ทาน
6: เจ้าสำหรับการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเนาะสามารถประสานหาห้องการยุติธรรมเมืองบอนที่ผู้เกี่ยวลำลุงชีวิตอยู่ใดแต่สำหรับคนต่างด้าวคนต่างประเทศที่มีจุดประสงค์อยากขอเอาเด็กน้อยเราไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างประเทศสามารถประสานงานหากระทรวงยุติธรรมโดยกรมหรือว่าถ้าว่ากระเจ้าอยู่ต่างประเทศสามารถพัวพันสถานทูตลาวประจำอยู่ประเทศที่เกี่ยวโครงนั้นได้เน
5: า
6: ะ
5: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการสัมภาษณ์ในหัวข้อการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงกับทานนางจอนสีค้ำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมและหวังอย่างยิ่งว่าจะสร้างความรู้และเข้าใจให้ทานผู้ฟังได้หลายพอสมควรและมื้อฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการต้องขอขอบใจทานนางจอนสีค้ำดอกทองหลายๆที่เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของเฮาในมื้อนี้เนาะและหวังอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะเข้าร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของเฮาเติมอีกเกี่ยวกับเวียกงานดังกล่าวนี้เนาะเจ้าและในโอกาสนี้ก็ขออวยพรใส่อำเสริมอย่างทานจงมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในเวียกงานอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเนาะทานเนาะขอขอบใจ
6: เจ้าขอบใจ
5: มื้อนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการต้องขอขอบใจทางผู้ฟังที่ให้เกียรติรับฟังรายการของพวกเขาแต่ต้นจนจบทานสามารถติดตามรายการคมฮู้ทางด้านกฎหมายได้ในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้มื้อนี้พูดในรายการอ่อนคำใส่วงพร้อมด้วยท่านนางจอนสีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงศรีประภัยเพชรปทุมมาต้องลาไปก่อนสบายดี
6: สบายดี

0: ู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14 ถึง 60ปี

ื่มได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการประกันสังคมเป็นประจำกับรายการที่จะนำเอาข้อมูลที่เป็นสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสมาชิกประกันสังคมมาสนทนามาโอมอารมณ์ให้มีรายการได้รับฟังในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละหัวข้อสามารถติดตามฟังรายการของพวกเขาได้ทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 15:30-16:00 ตะแลงทางห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์และก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกาศสังคมทางขึ้นวิทยุโทรภาพนครหลวงวิจันทร์เด้อสถานีวิทยุโทรภาพนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น. 10:00 น.เนาะออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์และก็มีไลฟ์สดถ่ายทอดสดให้ท่านได้เบิ่งย้อนหลังเนาะผ่านเพจสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์นั่นเองและสำหรับรายการประกันสังคมในมื้อนี้ก็ยังคงนำเอาในเรื่องของสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมอีกหนึ่งหัวข้อมื้อนี้สันติภาพเลือกเอาหัวข้ออุดหนุนบำนาญนะแต่ว่ามื้อนี้จะขออนุญาตเอาบำนาญของภาควิสาหกิจกับภาคสมัครใจนะมาโอมาลมให้มีการให้ฟังก่อนนะส่วนภาครัฐนะอิงตามเวลาเนาะว่าเรื่องของหัวข้อบำนาญนี่นะอิงตามเวลานี้ก็คือแม่นค่อนข้างจะใช้เวลายาวพอสมควรจึงจะละเอียดนะมื้อนี้สันติภาพก็เลยเอาหัวข้ออุดหนุนบำนาญภาควิสาหกิจกับภาคสมัครใจมาเบาก่อนส่วนพรรครัฐจะเบา อีกมือหนึ่งเฉพาะกันติดตามแต่ว่าจะมาเบาสุฟังแน่นอนเนาะในการที่เป็นพนักงานรัฐกรอยากฟังนะก็สามารถติดตามรายการขบวนได้เป็นระยะนั่นเองเนาะสำหรับแน่นอนเนาะการคุ้มครองภาควิชาอังกฤษก็แน่นอนบอสปอร์ตแต่ว่าบ่มนานรวมทั้งเวิร์ดแมนเก้าอุดหนุนด้วยกันนะถือว่าคุ้มครองสูงสุดนะเก้าอุดหนุนสำหรับภาควิชาอังกฤษนับแต่เป็นปวดสุขภาพออกลูกไว้การเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตนะอุบัติเหตุแห่งงานพร้อมนะมีเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวนะเงินบางงานเนาะรวมทั้งหมดเก้าอย่างด้วยกันซึ่งอุดหนุนบำนาญก็เป็นหนึ่งในการคุ้มครองของประกันสังคมนะสำหรับอุดหนุนบำนาญซึ่งปัจจุบันนะผู้ที่ได้รับนะบำนาญนำประกันสังคมก็ถือว่ามีจำนวนหลายในขอบเขตทั่วประเทศตั้งแต่ประกันสังคมสร้างขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้เนาะมื้อนี้เอาตัวเลขมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังแต่ว่ามื้อนี้จะมาว่าเรื่องของสิทธิผลประโยชน์นะสำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขเข้ารับอุดหนุนบำนาญของภาควิชาการเนาะและกับภาคสมัครใจเป็นคืนเท่าใดนะจะมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังนะสำหรับอุดหนุนบำนาญเงื่อนไขอันพิษก็คือต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมเนาะต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย15ปีขึ้นไปเนาะสำหรับภาควิชาการกับภาคสมัครใจมันมาตรฐานเดียวกันคือกันอย่างน้อยต้องทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมแม่น15ปีขึ้นไปอันนี้มันเงื่อนไขอันที่1เงื่อนไขอันที่2ก็คืออายุเกษียณนะเพศหญิงอย่างน้อยมันต้อง55ปีขึ้นไปเพศชายอย่างน้อยมัน

60ปีขึ้นไปภาควิชาอังกฤษยังรักษามาตรฐานระเบียบการคือเก่าอย่าไปสับสนครับนะแจ้งการมาตรา3438ที่ออกมาอันนั้นมันเพิ่นไส้นะเป็นรัฐบัญญัติเพิ่นไส้เฉพาะรัฐกรนะอันนี้แมนสารภาพวิชาอังกฤษภาคสมัครใจแมนยังไส้ระเบียบเก่าบ่ได้เกี่ยวกับของกับรัฐบัญญัติดังกล่าวนะตัวนั้นแมนเพิ่นกำหนดไส้เฉพาะพนักงานรัฐกรเท่านั้นนะสำหรับรัฐกรบำนาญกับบำเหน็จโอกาสนี้เพิ่นมีการปรับปรุงใหม่นะแต่ว่าภาคมื้อหน้าแหละจะมาเว้าสู่ฟังแต่ว่าสำหรับภาคภาษาอังกฤษนี่ยังปฏิบัติคือเก่าเนาะบ่ให้สับสนเด้บ่เฉพาะแต่ว่าท่านผู้ฟังดอกน้องแม้แต่ไอ้น้องพนักงานเฮาบางท่านจำนวนหนึ่งเห็นเพราะว่าบางท่านนี่อาจจะบ่ได้เฮ็ดเวียกติดพันกับแผนกการดังกล่าวนะบ่ได้เป็นผู้นะเป็นว่าคิดไรนโยบายดังกล่าวเนาะอาจจะบ่ฮู้นะเนาะกับปฏิเสธบ่ได้ดอกเนาะพนักงานประกันสังคมเองเนาะแต่ว่าผู้ที่เพิ่นรับผิดชอบเรียกเฉพาะเนาะเพิ่นก็เข้าใจดีแหละเนาะแผนกการที่เกี่ยวข้องอันนี้มันระเบียบเก่าเนาะสำหรับภาควิชาอังกฤษปีการมัน15ปีขึ้นไปอายุเพศหญิง55เพศชาย60ปีขึ้นไปถือว่าอยู่ในเงื่อนไขในการรับอุดหนุนบำนาญจากประกันสังคมวันนี้ผู้ใดที่อยากขอบำนาญไว้สามารถขอได้บ่ขอได้เช่นเดียวกันขอได้เช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยปีการของท่านเนาะต้องแมน15ปีขึ้นไปเด้อสำหรับผู้ที่ว่ามาเข้าพร้อมกฎหมายฉบับทวีฉบับเลขที่34เริ่มปฏิบัติที่1เดือน10 2014เป็นต้นมาหั่นน่ะเนาะแมนจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปถ้าอยากขอแบบนั้นไว้ผู้หญิงขอไวสุดได้ตอน52ปีผู้ชายขอไวสุดได้ตอน57ปีลดลงมา3ปีแต่อย่าลืมว่าถ้าขอไว้อันนี้คือนโยบายเนาะขอไว้ลดลงมา3ปีท่านจะถูกตัดเงินบำนาญอยู่ 3% นะท่านจะถูกตัดเงินบำนาญอยู่ 3% หรือว่า3ส่วนห้อยอันนี้แมนความสมัครใจแต่ก่อนละแมนต้องแมนระเบียบเก่าแมนต้องเป็นสุขภาพบ่แข็งแรงเนาะมีเอกสารยังยืนจากแพทย์นะเพิ่นจึงให้บำนาญให้บำนาญไว้ก่อนอายุเกษียณแต่ว่าปัจจุบันนี้แมนสมัครใจได้เลยเอาเฮ็ดเรียกมาโดนและอันนั้นเมื่อยแล้วอยากพักผ่อนแล้วโอ้เดี๋ยวนี้มัน52ปีเพศหญิงปีการก็20ปีละกายละ15ปีสามารถขอได้ป่าวสามารถขอได้นะสามารถขอบำนาญได้มีใบปลดปล่อยจากบริษัทแล้วก็ประกอบเอกสารมาห้องขอเงินบำนาญเนาะก่อนอายุเกษียณเนาะแต่ว่าขอตอน52หรือว่า57เพศชายเพิ่นก็จะตัดเงินบำนาญลง 3% รายหรือน้อยให้ท่านไปไล่เลี้ยงไปคิดไล่เอาเนาะสมมุติว่าเงินบำนาญของท่านไล่ออกมาแล้วได้อยู่2ล้าน 3% ของ2ล้าน326ก็คือ 60,000 กีบหรือว่า 60,000 กีบอันนี้แม่นสมมุติเนาะสมมุติว่าเงินของท่านไล่ออกมาได้เงินบำนาญทั้งหมดแม่น2ล้านคันว่าตัด 3% ก็คือแม่นตัด 60,000 กีบหรือว่า 60,000 กีบท่านก็จะได้รับเงินบำนาญแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปตลอดชีวิตก็คือ 1,940,000 กีบหรือว่า 40,000 กีบนะอันนั้นแม่นอันน่ะขอก่อนคันว่าขอตอนเพศหญิงขอตอน53ตัดอยู่ 2% ขอตอน54ตัดอยู่ 1% นะเพศชายคือกันขอตอน57ตัดอยู่ 3% นะขอตอน58ตัดอยู่ 2% ขอตอน59ตัดอยู่ 1% ในนามส่วนตัวสันติภาพคิดว่าถ้าเฮาอยากพักผ่อนแล้วก็คิดว่าบ่หลายเนาะถึงว่าจะ 3% ก็เท่าใดนึงแต่อย่าลืมเนาะเงินจำนวนสำนั้น
แต่ละคนมันความรู้สึกบ่คือกันบางคนมีความจําเป็นต้องได้ใช้ก็ว่าหลายเห็นบ่บางคนว่าอื้อพอมีเงื่อนไขซํานี้ก็ว่าก็บ่เป็นหยังตัดรถอยากพักผ่อนละอันนี้มันความสมัครใจนะเนาะอันนี้แม่นเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะเข้ารับบำนาญเอิ้นว่าเข้าประกันสังคมนับแต่กฎหมายฉบับฉมิดฉบับเลขที่34เนาะเริ่มที่1เดือน10 2014เป็นต้นมาต้องจ่ายเงินสมทบเข้ามาครบ15ปีอายุเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีสามารถขอก่อนได้ลดลง3ปีแต่ว่าปีกลางต้องครบ15ปีขึ้นไปและพิเศษสำหรับไผที่เข้าประกันสังคมก่อนมีกฎหมายเพราะว่าแต่ก่อนที่1เดือน12 2014เนาะคืนหลังหาปี2001เพิ่นอิงใส่ดำรัฐเนาะภาครัฐก็แม่นดำรัฐ70นะภาคหัวหน่วยธุรกิจก็แม่นดำรัฐ207เนาะเพิ่นปฏิบัติดำรัฐถ้าว่าแม่นไผที่เข้าประกันสังคมก่อนกฎหมายในระยะดำรัฐปีการ5ปีก็สามารถขอบำนาญได้ถ้าว่าอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าประกันสังคมก่อนกฎหมายเริ่มมาตั้งแต่รุ่นบุกเบิกพุ่นล่ะมาเนาะเพิ่นไปเข้าก่อนเพิ่นก็นโยบายใส่ระเบียบเก่าไปเข้ารุ่นก็ต้องได้ปฏิบัติตามนโยบายระเบียบใหม่15ปีสำหรับบำนาญเนาะวันนี้บำนาญไปแล้วจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จะมาโอลมให้เมริกาได้ฟังในระยะต่อไปเนาะหรือว่าเงินบำนาญจะได้หลายได้หน่อยเท่าใดเนาะขึ้นกับอย่างแน่เนาะเอาเป็นว่าระยะต่อไปสติภาพมาโอมาลมให้เมริกาได้ฟังเติมตอนนี้มาพัก1เพลงจากทางรายการ

ฐานยังอยู่กับรายการประกันสังคมสันติภาพดำเนินรายการเนาะกับข้อมูลประกันสังคมในหัวข้ออุดหนุนบำนาญสำหรับภาควิสาหกิจและก็ภาคสมัครใจเนาะส่วนสำหรับภาครัฐเอาเป็นโอกาสหน้ามาโอ้มาลมให้มีรายการได้รับฟังนะเพราะว่าคันว่าทั้ง3ภาคมาล้มกันนี่นะเป็นห่วงยันมีรายการจะสับสนเนาะเวลาพวกเขากับบ่หลายเนาะ30นาทีพยายามนะให้ชัดเจนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเนาะเอาทุกหัวข้อมาล้มกันนี่ก็บ่ต่างหยังกับนะยำสลัดเนาะบ่ต่างหยังกับซุปผักเนาะปนเปกันนะแต่ว่ามันต่างเลยเนาะนั้นมันแซ่บเด้อันนั้นป่นอันนี้เนี่ยมันงงมันสับสนบ่ต่างหยังกับอันนั้นไปค้นหาเครื่องพุ่นแล้วเนาะเครื่องมันหกเนาะจักอันใดเป็นอันใดเมียนบ่เป็นระเบียบนะมันก็เกิดความสับสนนะเฮ็ดให้อันนั้นเฮาจดจําได้น้อยนะมันบ่เทื่อก็จนบ่เจอพุ่นละมันหลายอันโพดนะเนาะนโยบายประกันสังคมว่าแล้วก็พยายามเอาเป็นหัวข้อมื้อใดนะเป็นหัวข้อที่สําคัญเนาะต้องได้ลงลึกรายละเอียดเก่าแต่หัวข้อเดียวมาโอมาลมให้บริการได้ฟังเนาะเบื้องต้นก็ว่าไปแล้วว่าเรื่องของเงินไขนะการจ่ายเงินสมทบภาควิสาหกิจภาคสมัครใจอายุครบเกษียณเนาะภาควิสาหกิจก็แม่นนะเริ่มกฎหมายมาก็แม่นจ่ายเงินเข้ามาครบ15ปีอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีก็ถือว่าสามารถทำบำนาญได้แต่สำหรับผู้ใดที่เข้าก่อนกฎหมายปีการ5ปีอายุครบเกษียณก็ได้เช่นเดียวกันเนาะวันนี้จะมาว่าเรื่องของเวลาเข้ารับบำนาญแล้วเนาะเวลาเข้ารับบำนาญแล้วจะได้รับหยังอันที่1ทานจะบ่ได้ถอกเงินเข้าประกันสังคมคือเก่าแต่ก่อนนั้นภาควิสาหกิจพนักงานถอก 5.5% นายจ้างถอก 6% ลงเป็น 11.5% สิบ่ได้ถอกแล้วอันที่1ยุดอันที่2มากงเงินข้ามประกันสังคมโอนเงินเข้าบัญชีให้แต่ละเดือนนะโอนเงินเข้าบัญชีให้แต่ละเดือนอันที่3ทานยังสามารถใช้บัตรปินปวดสุขภาพปกติพร้อมด้วยครอบครัวคือเก่าถึงว่าจะบ่ได้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมแล้วก็ตามอันนี้เป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลมีต่อสมาชิกประกันสังคมอันที่4บำนาญไปแล้วแน่นอนบ่มีไผอยู่ค่ำฟ้าก็ว่าแม่นเนาะมันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมชาติเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องมีการเสียชีวิตเนาะเวลาเสียชีวิตผู้บำนาญยังจะได้รับการคุ้มครองมาเป็นเงินอุดหนุนเสียชีวิตหรือว่าเงินเมียนคาบสงสการพร้อมเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินบ่น้อยณปัจจุบันนี้นโยบายประกันสังคมเงินเสียชีวิตนี่ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศใกล้เคียงเนาะเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศใกล้เคียงถือว่านโยบายเงินอุดหนุนเสียชีวิตอยู่สปป.ลาวสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมนี่นะถือว่าสูงนะสูงกว่าหลายๆประเทศวันนี้เสียชีวิตไปแล้วยังบ่แล้วถ้าผู้เกี่ยวครบเงื่อนไขเนาะครอบครัวผู้เกี่ยวครบเงื่อนไขรับเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าประกันสังคมยังจะไปเลี้ยงดูลูกของผู้เกี่ยวคันว่ามีลูกอายุต่ำกว่า18ปีจะเลี้ยงดูลูกไปจนฮอดอายุ18ปีถ้ามีคู่สมรสผัวเสียชีวิตเมียเป็นประชาชนบ่มีไรครับอายุ55ปีขึ้นไปพวกเขาจะเลี้ยงดูเมียเราไปตลอดชีวิตได้30ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนของผัวก็คือเป็นเงินบำนาญของผัวเราเนาะได้อยู่30ส่วนห้อยถ้าว่าผัวเราได้เงินบำนาญอยู่2ล้านตัวอย่างได้30ส่วนห้อยเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะก็แม่น326ก็ได้อยู่ 600,000 กีบแต่ละเดือนให้กับเมียของเราไปตลอดชีวิตเนาะเมียของเราก็ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมปินป่วยสุขภาพได้ไปตลอดชีวิตเสียชีวิตยังมีเงินเสียชีวิตเงินเมียนครับสุขการให้เมียตื่มอีกเนาะส่วนลูก
แม่นเลี้ยงลูกไปจนฮอดอายุ18ปีนะครบ18ปีก็ถือว่าสิ้นสุดนะพันธะในการเลี้ยงดูลูกกำพร้ากับพ่อแม่เนาะอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายสำหรับผู้บำนาญที่ได้ครับก็คือแม่นบ่แตกต่างอย่างกับพนักงานรัฐกรเนาะสมัครใจก็ได้บำนาญแบบเดียวกันเนาะบ่แตกต่างกับพนักงานที่เฮ็ดเวียกอยู่ห้องล่าห้องการอยู่บริษัทหรือว่าอยู่องค์การจัดตั้งของรัฐเนาะก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะณปัจจุบันจึงเฮ็ดให้ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเนาะถือว่ามีความสนใจและก็มาสมัครประกันสังคมเข้าประกันสังคมนี่เป็นจำนวนหลายเนาะประมาณ 40,000 คนด้วยกันณปัจจุบันนี้ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะในระยะหลังๆนี้รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นไวเนาะเพราะว่าอาจจะในเรื่องของการลงให้ข้อมูลข่าวสารสมาชิกประกันสังคมถึงสถานที่ตัวนี้ก็ถือว่าบ่สามารถให้คำตอบได้ชัดเจนมีแต่ว่าให้ฮู้นำกันก็คือแม่นเงินบำนาญจะหลายจะน้อยอิงใส่วงเงินประกันตนที่ท่านแจ้งเข้ามาสูงหรือต่ำ2ขึ้นกับปีประกันตนของท่านหลายปีหรือน้อยปีเท่าไหร่15ปีนี่ก็ประมาณ 50% ขึ้นไปนะต้อง30ปีอย่างต่ำนะจึงจะได้ฮอดประมาณ 75% อันนี้แม่นอธิบายให้เข้าใจง่ายเนาะแต่ว่าเรื่องของการคิดไหลมันก็จะมีสูตรการคิดไหลโดยเฉพาะเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นการอธิบายให้ท่านได้เข้าใจง่ายโดยพื้นฐานก็ขอเข้าใจไม่ละกันเนาะสำหรับท่านที่มีความสนใจเพิ่มเติมก็โทรสอบถามได้1508ในโมงราชการสำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีภาพลาเมพิการไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. 16:30 น.นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนต้นของรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเฮาสักก่อนมาที่คราวนี้มีการสั่งโจ๊กโครงการฟาร์มหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซีนจางเวยซิงที่ปล่อยน้ำเปื้อนขี้หมูลงสู่สายน้ำเฮ็ดให้ป่าตายอยู่สายน้ำแจ้งเขตเมืองเวียงคำและเมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์ซึ่งในวันที่11 พฤษภาคม 2026ผ่านมากรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองพลหงและในบ้านน้ำแจ้งบ้านนาโพใต้ได้มีการลงกวดกาสภาพป่าตายอยู่สายน้ำแจ้งเขตเมืองเวียงคำและเมืองพลหงซึ่งผ่านการลงติดตามพร้อมทางเก็บเอาตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์วิจัยสังเกตเห็นว่าสาเหตุที่ป่าตายนั่นแมนย้อนคุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงเฮ็ดให้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีค่าสูง 3.13 มิลลิกรัมต่อลิตรอาจเกิดจากสารอินทรีย์วัตถุเจือปนในแรงน้ำมีปริมาณหลายเฮ็ดให้จุลินทรีย์นำไส้โอ2เพื่อการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้ำมันสูงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้ค่าโอ2ลดลงและเป็นสัญญาณว่าน้ำเริ่มเน่ามีกลิ่นเหม็นเฮ็ดให้ป่าและสัตว์น้ำขาดออกซิเจนในที่สุดและในน้ำก็มีค่าความเป็นด่างบ่เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำเมื่อค่า pH หลายกว่า9-11ขึ้นไปและธาตุอะมิโนยักษ์ที่อยู่ในน้ำจะเปลี่ยนเป็นอะมิโนยักษ์เป็นพิษเกิดเป็น NH3 ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของป่าและกระสัดน้ำเมื่อมีการผสมเป็นเวลาดนจะเฮ็ดให้ป่าบ่สามารถอยู่รอดในน้ำได้และผ่านการสำรวจพื้นที่ตัวจริงจึงฮู้สาเหตุต้นต่อท่านผู้ฟังว่าเกิดจากโครงการฟาร์มหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซีนจางเวินซิงที่ปล่อยน้ำเปื้อนขี้หมูออกจากอ่างพักน้ำสุดท้ายโดยบ่มีการบำบัดที่ถูกวิธีเมื่อเกิดฝนตกหนักก็เฮ็ดให้น้ำดังกล่าวนี่โฮมใส่น้ำขี้หมูเก่าล้นอ่างไหลลงห้วยน้ำเตาและกลับไปไหลลงใส่สายน้ำแจ้งโดยกงเพื่อสืบต่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ก็ได้มีการสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งโจ๊ะสัวขาวการดำเนินกิจการโครงการฟาร์มหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซีนจางเวินซิงเพื่อกวดคืนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรอบด้านให้มีความหับประกันและกวดคืนโครงการลงทุนและกิจการต่างๆที่ดำเนินกิจการอยู่เรียบสายน้ำแจ้งและสายน้ำต่างๆประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและวางแผนแก้ไขรับมือต่อผลกระทบในหัวทีติดตามคุณภาพน้ำเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อเหตุการณ์วิจัยเซนวาค่าของสารเคมีต่างๆและดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อผู้ที่กระทำผิดที่สร้างผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมพร้อมทั้งรับผิดชอบแก้ไขและชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นตามระเบียบกฎหมายท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนี่ก็เป็นข้อมูลที่เพิ่นออกมาชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุที่เฮ็ดให้ป่าตายอยู่สายน้ำแจ้งเขตเมืองเวียงคำและกับเมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์ทางรายการของเฮากลับมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเติมเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามมาฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่ผู้อำออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันตื่มอีกมาทีเหตุการณ์สลดใจในท่านผู้ฟังป้าพาครอบครัวสาวสวนมันต้นเสียชีวิต3คนซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวันที่14พฤษภาคม2016เกิดเหตุฟ้าผ่าประชาชนบ้านโพนมีไซเมืองบริคันแขวงบริคำไซเสียชีวิต3คนก็คือพ่อแม่ลูกสาวส่วนลูกชายล่ะรอดชีวิตชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าวันที่14พฤษภาคม2016ครอบครัวดังกล่าวพากันไปนอนเฝ้าสวนปลูกมันต้นเมื่อนั้นมีฝนตกแรงมีฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมอย่างนักและเกิดฟ้าผ่าเหตุให้เสียชีวิต3คนส่วนลูกชายล่ะแม่นรอดชีวิตลูกชายล่ะที่รอดชีวิตก็เฝ้าศพโดยบ่ฮู้ว่าพ่อแม่และเอื้อยเสียชีวิตอยู่2มื้อ2คืนแล้วจนตอนเช้าของมื้อที่3จึงได้เลาะตามทางจนไปพบพลเมืองดีพาไปส่งน้ำพ่อแม่พอไปฮอดพ่อแม่จึงเห็นเหตุการณ์ก็เลยแจ้งอำนาจการปกครองบ้านให้ฮู้ดังนั้นท่านผู้ฟังก็อยากเตือนสติให้กับทุกคนจงระมัดระวังในสถานที่และก็เหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นระมัดระวังในการใช้เครื่องที่มีสิ่งที่ดึงดูดกระแสไฟฟ้าเพื่อบ่ให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกและก็มีวิธีบางวิธีป้องกันตัวจากฟ้าผ่าเมื่อเกิดฝนตกฟ้าคะนองฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมท่านผู้ฟังคือเฮาต้องเข้าไปอยู่ภายในเฮือนหรือว่าอาคารหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่เสาไฟหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆและก็หากบ่มีบอนลี่ส้นหรือว่าอยู่พื้นที่โล่งอย่างสินะให้นั่งย่องย่อย่อตัวลงให้ต่ำติดกับพื้นหลายที่สุดเนาะถ้าอยู่ใกล้น้ำให้ลงไปอยู่ในน้ำแล้วก็ให้ถอดปลั๊กไฟถอดปลั๊กไฟอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบ่มีการติดตั้งสายดินหั่นเพื่อป้องกันเอาไว้เนาะหลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะงดเว้นการใช้เครื่องไฟฟ้าทุกชนิดแล้วก็บ่ควรอยู่ใกล้เสาไฟห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่อยู่กลางแจ้งหรือว่าพื้นที่โล่งท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นบางข้อเนาะที่อยากจะมาแนะนำและก็เว้าต่อให้กับทุกท่านได้รับฟังและก็สิ่งสำคัญคือควรกาเกี่ยมไฟสายไว้ถ้าเกิดกรณีไฟดับน้ำอีกอันนี้ก็แม่นเป็นวิธีป้องกันตัวจากฟ้าผ่าเนาะเมื่อเกิดฝนตกฟ้าห้องฟ้าคะนองฟ้าเหลื่อมต่างๆกับอย่างนี้หลายๆอย่างที่พวกเราต้องได้ระมัดระวังแบบนี้บ่อยากให้มันเกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่าเนาะก็ต้องแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดมีผู้เสียชีวิตถึง3คนและก่อนที่จะให้ทุกท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการมาตื่มอีกหนึ่งข่าวไปทางหลวงพระบางกันแน่มีการแจ้งปรับราคาค่าเก็บเงินกินเหยื่อชั่วคราวเริ่มแต่เดือนพฤษภาคม2026เป็นต้นไปซึ่งการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้แมนจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัตินับแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเป็นเวลา6เดือนเนื่องจากราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยได้มีการกำหนดอัตราค่าบริการใหม่ก็คือค่าบริการเก็บเงินขี้เหงื่อภาคครัวเฮือนจากราคาเดิม 40,000 กีบต่อเดือนปรับขึ้นเป็น 60,000 กีบต่อเดือนและภาคธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางขนาดใหญ่มันปรับขึ้นจากราคาเดิมห้อยส่วนห้อยก็คือห้างอาหารที่เคยเสียค่าบริการ 100,000 กีบต่อเดือนจะถูกปรับขึ้นเป็น 200,000 กีบต่อเดือนและการปฏิบัติข้อกำหนดดังกล่าวมีการกำหนดไส้สัวขาวเป็นระยะเวลา6เดือนนับแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนอกจากนั้นทั้งคณะกรรมการปกครองนครก็ได้มอบหมายให้ห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินคืนการปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันในแต่ละเดือนจนกว่าสภาพการจะเข้าสู่ระดับปกติและนครหลวงพะบางปรับขึ้นราคาค่าเก็บเงินขี้เหงื่อแน่นอนว่านครหลวงวิ่งจันทร์เด้จะมีการปรับขึ้นราคาหรือว่าลดราคาหรือจะมีการปรับปรุงวิธีการเก็บเงินขี้เหงื่อแนวใดแด่เพื่อบ่ให้นครหลวงวิ่งจันทร์ของพวกเฮานี่เป็นสอสกปรกได้เพิ่นว่าเออนี่เป็นห่วงเป็นใยแท้ๆเพราะว่าติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์นี่ก็มีหลายจุดหลายบอนที่เพิ่นมีการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอลงว่ามันเปื้อนมันเหม็นมันสกปรกจังซี่น่ะมันก็เฮ็ดให้ภาพโพสต์ความสวยงามอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ของพวกเฮาบ่มีท่านผู้ฟังแล้วก็อีกอย่างนึงนักท่องเที่ยวเห็นแล้วนี่ก็เป็นตาอายกับเจ้าเด้เนาะดังนั้นก็ซวยๆกันก่อนในตอนนี้เนาะเอาเก็บเมียนขี้เหงื่อบ่ให้มันซะมันซ้ายอย่าไปถิ่มซะถิ่มซ้ายอันนี้ก็สำคัญแท้ๆทุกคนต้องได้รักษาความสะอาดน้ำกันและก็เป็นเจ้าการน้ำกันเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ตอนหาทุกทานกับพื้นเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วท่านผู้ฟังแต่ก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งข่าวหนึ่งแจ้งการสำหรับบริษัทท่องเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวต้องได้แนบใบจองโรงแรมเพื่อการคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้มีระเบียบและก็ปลอดภัยอิงตามแจ้งการของกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวลงวันที่12 พฤษภาคม 2016เกี่ยวกับการประกอบเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตนำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวสปป.ลาวเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันความสงบในขงเขตการท่องเที่ยวถูกต้องสอดคล้องตามทิศทางนโยบายหันเปลี่ยนใหม่ของรัฐบาลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลการพักเซาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวเข้าในระบบทันสมัยและแน่ใจเฮ็ดให้ขงเขตการท่องเที่ยวมีความสงบความปลอดภัยสร้างความประทับใจทั้งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวนับมือนับหลายขึ้นฉะนั้นเนาะเพื่อเป็นการคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้มีระเบียบถูกต้องและปลอดภัยนั้นกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวจึงได้แจ้งถึงบริษัทผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวต้องได้คัดติดใบจองโรงแรมในเอกสารนำเข้านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวสปป.ลาวตามแผนการท่องเที่ยวนับแต่มือเดินทางเข้ามาฮอดจนถึงมือเดินทางออกจากประเทศส่วนเอกสารอื่นๆที่เคยนำใส่ในการประกอบคำฮ้องในระยะผ่านมาก็ยังคงให้ปฏิบัติตามระเบียบเก่าต่อไปกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวจึงแจ้งให้บรรดาบริษัทท่องเที่ยวจงจัดตั้งปฏิบัติมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดเพื่อการคุ้มครองนักท่องเที่ยวและการเดินทางเข้าออกประเทศเป็นไปอย่างมีระเบียบสงบและปลอดภัยเอาท่านผู้ฟังที่เคารพจะต้องได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกระแมนบรรดาบริษัทท่องเที่ยวต่างๆที่นำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสปป.ลาวเอาละในตอนนี้เวลาจากครั้งรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: ดุมันซื่อสัตย์ประชาชนอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ารับชมรายการที่ฮักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านพันเมืองรายการของพวกเฮานี้ก็มีนําเสนอให้มีรายการนะครับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 นหาเวลา 17:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว30นาทีเต็มๆนอนอยู่กับทีมงานของพวกเขาก็ถือว่ารายการของพวกเฮานี่ก็มีกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เต็มอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้เนาะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะสามารถรับฟังได้ทั่วโลกมาพบพ่อกับมีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นเริ่มต้นสัปดาห์เนาะเป็นมื้อวันจันทร์เนาะเป็นเริ่มต้นสัปดาห์ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานภาษาศาสตร์ในอาทิตย์กลางๆของเดือนพฤษภาอาทิตย์กลางหรือว่าอาทิตย์ท้ายอาทิตย์ท้ายๆละค่อนๆแล้วเนาะของเดือน

0: พรรคส่วนสมิตรนี่บุแหละจะไปสัมภาษณ์ทานแก้วบุญขวัญสายวงศาหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนเพิ่นจะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับการกะเกียมปลูกพืชและดูฝนและก็การปกป้องรักษาป่าไม้และก็ต้านแรงต้านท่วมติดพันกับนี้แหละการเปิดขบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้ก็จะมีคือเท่าใดพวกเราจะมีนัดสัมภาษณ์เพิ่นเอาเริ่มต้นทวิตของรายการนี้เพิ่นจะไปทางแขวงขมวนเนาะไปทางแขวงขมวนไปรวมกับท่านแก้วบุญขวัญไซยะวงศาหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเพิ่นจะว่าเกี่ยวกับการกะเกียมปลูกพืชในฤดูฝนเนาะว่าจะเป็นคือจังได๋ปัจจุบันนี้เพิ่นได้อยู่ในสายนะพวกเขาแล้วสบายดีท่านแก้วบุญขวัญ
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้า
1: ในทั่วประเทศเจ้าสบายดี
0: เจ้าเป็นยังไงสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางแขวงขมวนนี่ท่าน
1: ก็รู้สึกว่าในปัจจุบันนี้เมื่อวานนี้ก็มีฝนตกเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นบทธรรมดาแต่ว่ายังบ่ทันได้มีฝนก็คิดว่าสภาพอากาศนี่ก็ถือว่าอากาศดีแล้วมื้อนี้สําหรับวันนี้
0: เจ้าๆๆๆจังให้ท่านเว้าสู่ฟังนี่ท่านจังให้ท่านเว้าสู่ฟังนี่เกี่ยวกับการกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนนี่เป็นแนวใดโดยเฉพาะการปลูกข้าวนี่ท่าน
1: เจ้าเกี่ยวกับการกะเกียมการปลูกพืชฤดูฝนเนาะสําหรับปี2026ของพวกเฮานี้เดี๋ยวพวกเฮาก็ได้มีการประสานสมทบกับทางภาคส่วนเกี่ยวข้องและพร้อมกันทุกสหารือในการผลิตข้าวหน้าปีนี่แหละเนาะ
0: เจ้า
1: คือว่าในแต่ละปีพวกเฮาก็ได้มีการกะเกียมคือว่าเรื่องการที่เริ่มก็เป็นบางท้องถิ่นแต่พ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาก็ได้มีการกะเกียมในการไถการหว่านเนาะบางท้องถิ่นบางเขตก็ได้แต่สําหรับปีนี้เนาะตามแผนของพวกเฮาแม่นจะให้บรรลุเนาะในการปลูกตามแผนชุมชนใน10ตัวเมืองมีในเนื้อที่อยู่94,102เฮกตาร์นี้ถือว่าผลผลิตตามการคาดหวังของพวกเขาก็สิมีอยู่ประมาณ 344,650 ต้นก็อยู่ในนี้พวกเขาจะผลิตเป็นเสบียงอาหารเนาะในเนื้อที่ 54,319 เฮกตาร์และผลผลิตคาดหวังว่าจะได้อยู่ 197,009 ต้นและผลิตเป็นสินค้าให้ได้เนื้อที่อยู่ 39,782 เฮกตาร์และผลผลิตตามการคาดหวังนี่ก็สิมีอยู่ 147,641 ต้นอันนี้มันแผนเนาะที่พวกเขาได้มีการกะเกียมไว้ฮั่นเจ้า
0: ถือว่าคาดหมายตัวเลขปีนี้กับปีผ่านมาที่ว่าลดลงบ่ทันหรือว่าเพิ่มขึ้นบ่เจ้าตัวนี
1: ้ก็เพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นหน่อยนึงก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันนั่นแหละเนาะเพราะว่าพวกเขาก็มาเบิ่งแล้วอยู่ในสภาพอากาศเนาะตามได้ยินข่าวว่าฝนมันก็สิบ่ต่อเนื่องเนาะในซั่นถือว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งคือว่าพวกเขาก็ได้มีแผนชุมชนได้ปรึกษาหารือกันเพื่อการเกียมในการตอบโต้กับสภาพดังกล่าวแหละแต่ว่าแผนของพวกเขาก็สิได้เพิ่มขึ้นจังแต่สำหรับเรื่องการปลูกพืชเนาะการผลิตพืชในสำรองนี้เนาะตามแผนการชุมชนของพวกเราอยู่ใน10เมืองในทั่วแขวงนี้ถือว่าให้ได้เนื้อที่อยู่ 13,412 เฮกตาร์และผลผลิตรวมให้ได้อยู่ 197,785 ต้นเนาะอันนี้ถือว่าเป็นแผนของพวกเราและอยู่ในนี้เรื่องการผลิตเป็นเสบียงเนาะอาหารนี่ก็ให้ได้อยู่ 2,648 เฮกตาร์ในเนื้อที่ทําการผลิตนั้นและผลผลิตที่มีอยู่ประมาณ 16,900ต้นนี่แหละเนาะแล้วก็ผลิตเป็นสินค้าให้ได้อยู่ 10,764 เฮกตาร์ผลผลิตแม่น 180,951 ต้นอันนี้เป็นความหวังเนาะหรือว่าการคาดหวังของพวกเราในการผลิตพืชสำรองนี้เนาะ
0: เจ้าส่วนการปลูกพืชนี่มัน 13,000 กว่าเฮกตาร์เนาะ 13,000 กว่าเนาะเจ้าส่วนลานี่อาจจะถามท่านเกี่ยวกับการนําไส้แนวพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะอยู่ทางแขวงขมวนนี่ชาวเกษตรกรเพิ่นนิยมนําไส้แนวพันธุ์ข้าวประเภทใดหลายหน่วยกันหมู่นี่ท่านตัวนี
1: ้เจ้าสําหรับเรื่องการนําไส้พันธุ์ข้าวเนาะพันธุ์ข้าวในปัจจุบันนี้พวกเขาสิมีพันธุ์แนวพันธุ์ข้าวสีบางไฟเนาะสีบางไฟ3คือว่าในปัจจุบันนี้พวกเขาก็ยังพร้อมพากันนําไส้แต่ซึ่งมอนี้คืออันในต้นเดือนนี้พวกเขาก็ได้รับฟังไปหับห้องจากทางกันนะ

0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวพันธุ์ข้าวใหม่เนาะพายุตัวหนึ่งซึ่งพวกเราได้รับรองในต้นเดือนนี้จะเป็นประเภทข้าวตามการวิจัยตามการค้นคว้านี้ก็เป็นประเภทข้าวที่มีความหอมแล้วก็อ่อนเนาะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นแนวพันธุ์ใหม่ที่พวกเราได้พร้อมพากันนั้นผลิตนี้เนาะผลิตแนวพันธุ์นี้ในยุคในหันก็ได้มีการกระเทียมการแจกย้ายให้พ่อแม่ประชาชนจำนวนหนึ่ง
1: เจ้าส่วนประเภทพืชผักต่างๆนี่ท่านส่วนใหญ่มันผักส่วนครัวบ่หรือว่ามันผักกินใบบ่ท่านผักไม่ให้มากบ่หรือว่าเป็นจังได๋อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังเต็ม
0: เจ้าส่วนใหญ่ก็สิแม่นผักนะประเภทผักกันกินใบนี่แหละเนาะในปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ได้มีจุดในการปลูกพืชผักเป็นต้นแม่นทางดอนประแดกเพราะว่าดอนประแดกนี่ก็แม่นเป็นจุดนึงสําหรับแขวงขมวนของพวกเฮาก็มีเป็นจุดที่มีความสําคัญแหละในการผลิตเนาะซึ่งในระยะผ่านมาก็ในอาทิตย์หลังนี้ก็ถือว่าท่านได้มีการนำเพิ่นก็ได้ลงไปมอบเรื่องปุ๋ยเพื่อส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนทำการผลิตเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการนั่นแหละเพราะว่าแต่เรื่องการทำการเสบียงอาหารการส่งออกเป็นสินค้าอันนี้ถือว่าทางการนำทางภาครัฐของพวกเราก็ได้เอาใจใส่ในการสุดยอดทางโครงเขตกสิกรรมของพวกเราก็ได้มีการแนะนำเรื่องการนำใช้ประเภทปุ๋ยบ่เรื่องการหักษาใดๆหั่นอันนี้ถือว่าพวกเฮาก็ได้มีการปรึกษาหรือแล้วก็ได้มีการติดตามกันตลอดเจ้า
1: ส่วนหลายนี้แม่นเฮ็ดเป็นกลุ่มบ่ท่านหรือว่าเป็นเป็นกลุ่มหรือเป็นสหกรณ์บ่ท่านตัวนี
0: ้แต่อันน่ะส่วนใหญ่เนาะในปัจจุบันนี้พวกเฮาเลยแม่นเฮ็ดเป็นกลุ่มจะเฮ็ดเป็นกลุ่มหลายกว่าเนาะว่าแต่ว่าพวกเฮาก็สิพยายามตามลงกันก็แม่นสิพยายามจะให้เป็นเรื่องสหกรณ์นั่นแหละเนาะมันสิมีความยืนยง
1: เจ้าน
0: ะอันนี้ถือว่าเป้าหมายของพวกเขาจะเป็นลักษณะเดียวนั้น
1: เจ้าคาดว่าอีก
0: ร
1: ุ่นปันในทานจะเฮ็ดเป็นสหกรณ์นี่เจ้าตัวนี้
0: ก็พวกเขาก็ได้มีการก้าเขียนและได้มีการปรึกษาหารือกันแล้วก็คิดว่าคือสิบ่โดนเนาะพวกเขาก็อาจจะได้มีเป็นนะตัวแบบหรือว่าลักษณะใดๆเบื้องต้นก่อนเนาะเพราะว่าให้มันสิเป็นบทเรียนในการทอดถอนจากเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ว่าพอเขาเริ่มนะในการเริ่มมา
1: เจ้าอนอกจากการปลูกข้าวการปลูกพืชและทานการเลี้ยงสัตว์เนี่ยทานเห็นได้เป็นขบวนการคืออย่างไรบ่อยู่ทางแขวงขมวนโดยเฉพาะระยะนี้กันระยะน้ำฝนในการซักยาให้การพยาธิให้สัตว์ให้อย่างไรต่างๆนี่เจ้าตัวนี
0: ้เจ้าสำหรับเรื่องการเลี้ยงสัตว์อยู่แขวงขมวนของพวกเฮานี่ก็ในปัจจุบันนี้ก็มีเป็นฟาร์มเป็นลักษณะเป็นฟาร์มนี่ก็ถือว่าก็คืออยู่เมืองยมราชเนาะพวกเฮาก็เป็นลักษณะเป็นฟาร์มอันนี้พวกเฮาก็คิดว่าเป็นจุดนึงที่ว่ามีใบหน้าใบตาหนึ่งในการมีเริ่มเรื่องการเลี้ยงเป็นฟาร์มนี้เนาะก็ถือว่าเป็นบ่อนหนึ่งและมีความสำคัญแต่สำหรับเรื่องการรักษาเรื่องพยาธิระบาดต่างๆนี่พวกเฮาก็ได้มีการติดตามได้ประสานหาทางบรรดาองค์การกสิกรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ในบรรดาเมืองแล้วก็กลุ่มอยู่ในแต่ละบ้านนั้นเนาะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับสัตวแพทย์อยู่ในแต่ละบ้านนั้นอันนี้พวกเขาก็ได้สร้างเป็นนั้นเนี่ยแล้วบุคลากรเนี่ยแล้วในแต่ละจุดถ้าว่ามันเกิดมีสภาพเรื่องการแพร่ระบาดใดๆแล้วพวกเขาก็ได้มีการประสานกันแต่สำหรับเรื่องการซักยาป้องกันบอกปัญหาอื่นอันนี้พวกเขาก็ได้เฮ็ดตามระยะเวลาที่พวกเขาได้กำหนดกันเลยเนาะเพราะว่ามันเดือนใดเวลาเท่าใดแต่เขาอ่ะนะซักนะถือว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามขอบเขตกรอบมันนะเวลาที่พวกเขาวางไว้ฮะเจ้า
1: การเลี้ยงสัตว์เป็นฟาร์มนี่ไม่เลี้ยงสัตว์ประเภทใดเป็นงัวเป็นควายหรือเป็นหมูเป็นไก่เป็นสัตว์ปีกบ่ทันหรือว่าเป็น
0: อยู่ยกตัวอย่างคืออยู่เมืองยมราชนี่แม่นจะเป็นงัวเนาะง
1: ั
0: วเป็นฟาร์มงัวในการเลี้ยงงัวฮะเจ้าเป็นรักแต่สำหรับหมูนี้เป็นหมูนี่ก็ถือว่ามีหลายและอยู่ในแขวงขมวนของพวกเราในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสามารถตอบสนองได้แล้วสำหรับสิ่งหมูน
1: ั้
0: นกับความต้องการเจ้า
1: สำหรับการค้ำประกันเสบียงอาหารอยู่ภายในแขวงลดพรต้นทุนในการนำเข้าจากภายนอกนี่ท่านเห็นว่าอยู่ภายในแขวงของพวกเขานี่สามารถค้ำประกันได้หลายหน่อยปานใดท่านหรือว่ากุ้มกินบ่หรือเพียงพอบ่ท่านตัวนี
0: ้เจ้าสำหรับเรื่องการค้ำประกันเสบียงอาหารอยู่ในแขวงขมวนของพวกเขานี่สำหรับเรื่องสัตว์เนาะเรื่องการเลี้ยงสัตว์เรื่องต่างๆนี่ก็ถือว่ากุ้มกินนั่นแหละเนาะเหลือจนว่าเป็นสินค้าแหละคือการเลี้ยงหมูนี่การเลี้ยงหมูนี่พวกเขาก็ได้ ีการประสานเนาะกับขอส่งออกลักษณะในนี้นะก็ถือว่าสามารถค้ำประกันเสบียงอาหารได้ภายในแขวงของพวกเฮาแล้วก็สามารถส่งออกได้เป็นสินค้าก็ถือว่าพวกเฮาก็สามารถเฮ็ดได้
1: เจ้าส่งออกนี่แม่นส่งออกอยู่ทางภายในเฮาเองบ่หรือว่าไปต่างประเทศตื้มบ่ท่านตัวนี
0: ้ในปัจจุบันนี้ยังภายในแต่เฮา
1: โอ้เจ้า
0: ภายในแต่เฮาอยู่เจ้า
1: ในบรรดาแขวงใกล้เคียงนี่เนาะท่านเนาะแม่นบ่เน
0: าะเจ้า
1: จะให้ท่านเล่าสู่ฟังตื้มอีกท่านเกี่ยวกับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์อย่างแล้วสำหรับการต้านแรงต้านท่วมในท่านโดยเฉพาะแม่นปรากฏการเอลนีโญในปัจจุบันนี้ก็คือทางพยากรณ์อากาศหรือว่าทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นได้แจ้งมานี่ตัวนี้ทางแขวงหรือว่าทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงของพวกเฮานี่มีการรับมือกับเตรียมความพร้อมคือจังได๋เจ้าตัวนี้
0: เจ้าสำหรับเวียกงานดังกล่าวนี้เรื่องการต้านแรงต้านท่วมนี้เนาะพวกเฮาก็ได้มีการกาเกียมได้มีการปรึกษาหารือและก็ได้นำเสนอแผนนี้คือว่าได้เสนอต่อทางรัฐบาลตื้มเพราะในการช่วยเหลือเพื่อตอบสนองแนวพันธุ์นั้นว่าถ้าว่าน้ำบ่เพียงพอพวกเราก็อาจจะมีการปลูกพืชประเภทอื่นทดแทนบ่ลักษณะนี้เนาะสำหรับเรื่องการต้านแรงนี้โดยเฉพาะมันนอกพื้นที่เขตชลประทานเนาะคือว่าอยู่ในเขตชลประทานถ้าว่าพวกเขาหากน้ำบ่เพียงพอพวกเขาก็อาจจะใช้ชลประทานนั้นเพื่อแก้ไขยามฉุกเฉินนั้นแต่สำหรับนอกเขตนั้นอันนี้ถือว่าพวกเขาจะต้องได้พร้อมพากันเบิ่งว่าพวกเขาสิปลูกพืชประเภทใดให้มันมีความเหมาะสมเนาะในนั้นแหละสำหรับเรื่องนะเขตที่ว่าน้ำบ่เพียงพอนั้นแต่สำหรับเรื่องการต้านท่วมเนาะสำหรับเรื่องการต้านท่วมนี้พวกเขาก็ได้มีการลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนาะให้พ่อแม่ประชาชนของพวกเขากล้าเกียมในการปลูกเป็นต้นแม่นว่าเรื่องการปลูกข้าวนี่แหละปลูกข้าวถือว่าให้เฮ็ดก่อนว่าซะจ๊ะเนาะเป็นบ้านข้าวก่อนแล้วเวลาฝนตกมาแล้วข้าวจะออกเนาะหลังจากนั้นประมาณเดือน7เดือน8ในกรณีน้ําท่วมนี่ถือว่าข้าวของพวกเฮามันก็สูงใหญ่และสามารถต้านทานต่อกับสภาพอากาศหรือว่าน้ําท่วมอย่างต่างๆได้เนาะอันนี้ถือว่าพวกเฮาก็ได้มีการกล้าเกียมในนั้นเจ้า
1: สําหรับมอมอนี้ในเดือนหน้านี่วันที่1มีถุนาที่จะมาถึงวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี่สําหรับแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงของพวกเฮานี่มีการกระเกียมให้แก้เวียกงานนี้เป็นขึ้นเอาได้ทันมาฮอดปัจจุบันนี้เจ้า
0: โอ้เจ้าก็ถือว่าในปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ได้มีการกระเกียมเกือบๆอย่างว่าอยู่ในระดับ 80% แล้วเนาะเรื่องการกระเกียมความพร้อมคือว่าพวกเฮาก็คิดว่ามีท่าเกียมพร้อมหลายด้านนั่นแหละเนาะ
1: เจ้าตัวนี้พวกเขาได้วางแผนกันแล้วบ่ว่าเจ้าเขากำหนดปลูกจากต้นมีต้นไม้ประดับลายน้อยปานใดนี่นะท่านตัวนี้พวกเขามีการกระเกียมแล้วมีตัวเลขบ่เจ้าตัวนี
0: ้แม่นตัวนี้พวกเขาก็มีตัวเลขแล้วการกระเกียมปลูกต้นไม้วันปลูกต้นไม้เดี๋ยวนี้นะทั้งแขวงขมวนของพวกเขาได้มีการปรึกษาหารือกันว่าพวกเขาสิเฮ็ดเป็น3กิจกรรมพร้อมกันเนาะอันนี้นะสำหรับแขวงขมวนของพวกเขาเป็นต้นแม่นวันเด็กน้อยเนาะวันเด็กน้อยสากลวันสิ่งแวดล้อมวันปลูกต้นไม้อันนี้พวกเขาจะได้มีการกาเกียมแล้วแต่อยู่ในหันเรื่องการปลูกต้นไม้นี่พวกเขาจะเฮ็ดเป็นนะกิจกรรมหนึ่งเนาะเป็นต้นแมนเส้นทางใหม่ที่พวกเขาหากสำเร็จเรื่องการก่อสร้างจากเทศบาล นี้ออกไปหาพระธาตุสีโคตบองเนาะตัวนี้แล้วพวกเขามีการกาเกียมจะปลูกต้นคูณตามลงกันกับการนำของแขวง
1: จ้ะ
0: พวกเฮาสิปลูกต้นคูณ2ฝาทางประมาณ400ต้น
1: โอ้เจ้า400ต้นเน
0: า
1: ะ
0: ประมาณ400ต้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็มีอยู่ประมาณ100นึงและยังอีกประมาณ300ก็สิได้พร้อมพากันหาตื้ม
1: เจ้าส่วนการปลูกปักรักษาเนื้อที่ป่าไม้ป่าสงวนใหญ่ต่างๆในผ่านมาพวกเฮามีผลสําเร็จหลายหน่อยปานใดอยากให้ท่านเล่าโดยสังเขปสู่ฟังตื้มอีกปานนึงเจ้า
0: สําหรับเรื่องการปลูกปักรักษาเรื่องป่าไม้เนาะหรือว่าเรื่องการลดพรเรื่องไฟไหม้ลามป่านี่ก็ถือว่าก็คือฮู้นํากันนั่นแหละในทั่วประเทศเนาะสําหรับแขวงขมวนของพวกเฮานี้ก็พวกเฮาก็ได้รับงบประมาณส่วนนึงจากทางแขวงเพื่อให้ไปเผยแพร่ในระยะประมาณนะเดือน11เนาะเดือน11เดือน12พวกเฮาก็ได้เฮ็ดหน้าที่ตัวนี้เนาะเป็นต้นแม่นทางคงเขตแผนกกสิกรรมสิ่งแวดล้อมของพวกเฮาก็ได้สมทบกับทางการนําเมืองใน10ตัวเมืองแล้วก็พร้อมพากันลงไปเผยแพร่บรรดานิติกรรมต่างๆนับตั้งแต่คำสั่งเลขที่15พุ่นแล้วเลขที่15เลขที่11เรื่องปัญหาอื่นๆที่ติดภ ่านกฎหมายป่าไม้กฎหมายที่ดินอันนี้แหละพวกเฮาก็ได้พร้อมพากันลงไปเผยแพร่ก็ถึงเราสังเกตได้ว่าแขวงขมวนของพวกเฮาในปีนี้ก็มีท่าว่าลดลงเนาะเรื่องการไฟไหม้ลำป่ามียังมีแต่บางจุดนะแต่ก็บ่ให้แห้งคือในระยะผ่านมา
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นย้อนว่าฝนมาไวบ่พอช่วงนึงก็ฝนก็มาไวแน่ๆ
1: จ้ะ
0: นะ
1: จ้ะ
0: อันนี้ก็เป็นการดีต่อทางคงเขตความมั่นคงของแขวงเฮา
1: เจ้าเฮ็ดให้สามารถควบคุมได้เนาะท่านเฮา
0: เจ้า
1: ฝนมาไว้แน่ในปัจจุบันนี้ก็ได
0: ้เจ้า
1: เจ้าเจ้าก็เอาสุดท้ายนี่ท่านมีหยังบ่ท่านอยากฝากถึงชาวให้ชาวนาชาวโฮชาวสวนชาวเกษตรกรอยู่แขวงขมวนให้พร้อมเพียงยังหน้ากันเหตุการณ์ผลิตให้มันท่วงทันกับฤดูกาลจ้ะ
0: เจ้าก็ในนามข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบเรียกนะกสิกรรมสิ่งแวดล้อมเนาะก็อยากฝากมายังพ่อแม่ประชาชนชาวแสงชาวแขวงขมวนของพวกเขาทั้งหมดนั่นแหละอยากให้เอาใจใส่เป็นต้นแบบการปลูกพืชอยู่ในฤดูฝนในเนื้อที่ที่ว่ามีเงื่อนไขทำการผลิตได้ก็อยากให้เอาใจใส่พร้อมเพียงหน้ากันดำเนินเรื่องการปลูกพืชนี่ให้มันเป็นไปตามฤดูกาลนั่นแหละเนาะแล้วก็พร้อมพากันนำใช้เนื้อที่ดินให้มันเกิดออกผลที่สุดแต่นอกจากท่านเป็นต้นแบบเรื่องการต่อจากฤดูฝนของพวกเขาภายหลังเก็บเกี่ยวต่อใส่ฤดูแล้งหรือว่าอื่นๆอันนี้ก็จะให้พร้อมพากันเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเขาเอิ้นว่าได้ๆว่าเว้าเรื่องกันนั้นเนื้อที่บ่อยากให้มันเปล่าว่างเนาะ
1: จะ
0: พยายามให้มันได้เกิดออกผลที่สุด
1: จ้า
0: ในเนื้อที่ดินที่พวกเขามี
1: จ้าจ้า
0: เป็นพร้อมนั้นก็อยากให้พร้อมพากันเอาใจใส่ในการปกปักรักษาป่าไม้ให้มันมีความปกคลุมเนาะ
1: จ้า
0: ก็ตามแผนพัฒนาตามแผนของรัฐบาลนั่นแหละให้ได้70ส่วนร้อยในทั้งหมดนั้นเนาะอันนี้คือว่าเป็นความหวังของเฮาเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเอาสั่นขอขอบใจท่านแก้บุญคนหลายๆที่เข้าร่วมในรายการนําพวกเขาในมื้อนี้ท่าน
0: เจ้าแสดงความขอบใจหลาย
1: ๆเจ้าเจ้า
0: ขอบใจมื้อทุกท่านเจ้าโชคดี
1: เจ้าเจ้าโชคดีท่านเจ้า
0: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าอันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านแก้บุญขวัญไสยวงศ์สาหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนเพิ่นก็เว้าให้ฮู้เกี่ยวกับการกักเก็บปลูกพืชปลูกข้าวในฤดูฝนการต้านเลี้ยงต้านท่วมแล้วก็รวมถึงการปกป้องรักษาป่าไม้แล้วก็ขบวนการหรือว่าการเลี้ยงสัตว์อยู่ในแขวงขมวนรวมถึงการส่งออกเป็นสินค้ากสิกรรมนั้นการค้ำประกันสเปงหันก็ถือว่ากุ้มกินเนาะกุ้มกินแล้วก็มีส่วนส่งออกว่าซั่นซะในปีนี้เพิ่นก็วางคาดหมายตัวเลขทั้งหมดนี่แม่นการปลูกข้าวนี่แม่นทั้งหมดนี่แม่น 94,000 กว่าเฮกตาร์พุ่นเด้ไปให้มีรายการได้ไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการแล้วจึงกลับคืนเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านพันเมือง
2: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือทึนฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนาน

0: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
1: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
1: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
1: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: แนะนำทานเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านพันเมืองกติวาในระยะทวีตกันแม่นสัมภาษณ์ทานแก้วบุญขวัญสัญวงศ์สาหัวหน้าแผนกสิกรรมและป่าไม้และสิ่งแวดล้อมแขวงเนาะกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวนเพิ่นก็ว่าให้ฮู้เกี่ยวกับเวียกงานหลายอันเนาะถือว่าระยะที่2นี้พวกเขาก็มีนัดสัมภาษณ์ภาคส่วนต่างๆตื่มอีกแต่ว่าเพิ่นบ่สามารถเข้าร่วมนําได้แต่ทางนี้ทางนั้นกับมืออื่นพวกเขาจะสืบต่อติดต่อสัมภาษณ์ตื่มเนาะเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังก็คือพวกเขาฮู้นํากันเนาะในระยะนี้ก็กะเกี่ยมใส่การผลิตฤดูฝนว่าซั่นซะที่ว่าฤดูแล้งนี่ผ่านไปแล้วฤดูฝนนี่กําลังก้าวเข้ามาเนาะก้าวเข้ามาเต็มที่ฉะนั้นก็คุณเขียวและชาวไร่ชาวนาชาวฮู้ชาวสวนชาวเกษตรกรก็ต้องคุณเขียวในการเฮ็ดการผลิตเนื่องจากว่าปีนี้เพิ่นก็ได้แจ้งมาแล้วได้เพิ่นก็ได้แจ้งมาว่าทางกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่เพิ่นก็ได้แจ้งมาสภาพอากาศปีนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงฝนจะขาดระยะได้ฝนจะขาดระยะฝนจะน้อยว่าซั่นซะในอีกเดือนอีกเดือน2เดือนข้างหน้าไปนี่นะฝนจะน้อยลงฉะนั้นก็กะเกียมคุณเขียวเหตุการณ์ผลิตให้มันท่วงทันกับฤดูกาลเพื่อปากเพื่อท้องของพวกเขานี่แหละเนาะเพื่อว่าค้ำประกันเสบียงอาหารเอาก็ถือว่าในค่อยคำยังแรงจังซี่คือได้อรุณได้ว่ามันเบื้องต้นเนาะสภาพอากาศถือว่าดีอยู่นครหลวงวิจันทร์ฉะนั้นการไปการมาก็ค่อยขับขี่และยวดยานพาหนะถือว่าต่ำกันเมื่อเช้านี้เกิดอุบัติเหตุเนาะอยู่ทั้งแถวบ้านได้อรุณพุ่นแหละน่าเกิดอุบัติเหตุก็เฮ็ดให้รถแออัดยาวเนี่ยความยุ่งยากมันเกิดขึ้นในทันผู้ฟังทางว่าพวกเขาเลื่อนเลื่อขาดสตินี่นะเลื่อนเลื่อขาดสติอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นรถในการขับขี่ยวดยานพาหนะฉะนั้นยามโมงเลิกล่าเลิกการคือจังซี่เนาะยามสุโมงเฮียบด่วนคือจังซี่ยามเบิ่งแรงคือจังซี่เนี่ยบางเส้นทางนี่รถแออัดหลายได้อยู่นครหลวงวิจันทร์ค่อยไปค่อยมาเนาะค่อยไปค่อยมาเพื่อว่าหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนถ้าว่าเกิดขึ้นมาแล้วนี่แน่นอนเสียหายหลายอย่างเสียชีวิตหายแห้งนะพิการนี่เสียเงินเสียคำพานาเปพีโอ้ได้ปิ่นได้ปั่วตัวเองได้ปิ่นได้ปั่วเขาเจ้าตื่มอีกคู่กรณีหันตื่มอีกโอ้อันนี้น่าเป็นห่วงฉะนั้นก็ค่อยไปค่อยมาแหละท่านผู้ฟังเนาะค่อยไปค่อยมาอย่าใจร้อนอากาศก็บ่ได้ร้อนปานใดเนาะอย่าสุดใจร้อนค่อยไปค่อยมาสภาพฝนตกคือจังซี่น้ําท่วมน้ําขังอยู่ตามเส้นทางบางเส้นทางผู้ขับขี่รถใหญ่นี่ขี่ไว้เหยียบน้ําขี้ต่มใส่กันอีกก็บ่เป็นแต่เอาอีกตัวนี้ก็ได้เนาะเอาค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมีรายการทุกๆท่านนั่นแหละเนาะในระยะนี้นอกจากการผลิตฤดูแล้งแล้วการผลิตฤดูฝนแล้วแล้วก็บางท้องถิ่นบางขอบเขตทั่วประเทศของพวกเขานี่แหละเพื่อการมีการกะเกี่ยมสร้างขบวนการต่างๆได้โดยเฉพาะวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี่เนาะกฤตอรุณได้สัมภาษณ์ท่านแก้วบุญขวัญสัญญาวงศ์สาเมื่อกี้นี้กะเกี่ยมเบี้ยไม้ในการปลูกเพื่อว่าสร้างขบวนการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติให้เป็นขบวนการปลดฟื้นเฮ็ดแนวใดเพื่อว่าให้ป่าไม้นี่ปกคลุม 70% หรือว่า 70% ของเนื้อที่ป่าไม้ในเนื้อที่ทั่วประเทศเนาะซึ่งรัฐบาลเพิ่นก็ได้ตั้งความหวังไว้จังซั่นเฮ็ดแนวใดพวกเขานี่แหละเป็นเจ้าการร่วมกันบ่อนใดท้องถิ่นใดมีเงินขายก็ปลูกเนาะปลูกแล้วก็ต้องมีการปลูกปักรักษาบ่แม่นปลูกแล้วก็แล้วไปเลยเฮ็ดตามขบวนการแล้วก็แล้วไปเลย บ่บ่ระบัดรักษานี่ก็บ่ได้อีกเนาะขึ้นกับเขตใดคงเขตใดเมืองใดบ้านใดมอบให้เขตนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเบิ่งแยงเบี้ยไม้เบี้ยนึงบ่แม่นถึกๆเนาะเธอจะกล้าได้เธอจะปลูกได้โอ้ได้ใช้เวลายาวนานถ้าว่าพวกเฮาปกปักรักษาได้อัตราการรอดเหลือมันก็จะหลายถ้าหากว่าหลายแล้วแน่นอนเนื้อที่ป่าไม้อยู่ในประเทศของเฮาจะปกคลุมเนาะปกคลุมหลายแล้วก็สร้างบรรยากาศหรือว่าสร้างอากาศที่ว่าสดชื่นว่าซั่นซะนะผลิตออกซิเจนนี่ได้หลายผลิตออกซิเจนนี่ได้หลายแล้วก็เฮ็ดให้อากาศอยู่นครดวงจันทร์หรือว่าอยู่ทั้งแขวงอื่นๆก็บริสุทธิ์หรือว่าสดชื่นว่าซั่นซะเย็นสบายฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลเนาะเวลาน้ำท่วมเวลามีฝนตกอีหยังต่างๆถ้าว่าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์บรรดาต้นไม้เหล่านั้นจะดูดซับเอาน้ำหั่นไปโลเลี้ยงตัวลำต้นเฮ็ดให้น้ำบกแห้งไว้แล้วก็เฮ็ดให้ชีวะนานาพันธุ์นี้มีความอุดมสมบูรณ์ว่าซั่นซะระบบนิเวศนี่มีความอุดมสมบูรณ์เอาขอฝากไว้แม่น้ำลำเซห่วยน้ำต่างๆก็จะบ่บกแห้งบ่บกแห้งเนาะก็จะมีไส้ได้ตลอดปีตลอดไปถ้าว่าเฮาร่วมแห่งร่วมใจกันในการปกปักรักษาป่าไม้เนาะบ่ควรทำลายการจูดป่าการทางป่าเฮ็ดให้ก็ยังเป็นสิ่งที่กดนวงทวงดึงได้ในการพัฒนาเวียกงานกสิกรรมของพวกเฮาโดยเฉพาะอัตราการปกคุ้มของป่าไม้นี่70ส่วนห้อยที่รัฐบาลได้วางคาดหมายเอาไว้นี่แน่นอนแหละในระยะต้นเดือนมีนาเมษาผ่านมานี้เนาะกับเห็นพวกเขาก็เห็นว่าบางบ่อนบางที่บางเขตบางแขวงมีสภาพไฟไหม้ลำป่าเกิดขึ้นนอนอย่างย้อนว่าการจุดเกิดมาจากสีมือของมนุษย์เองแน่การจุดป่าการทางป่าเฮ็ดให้และเฮ็ดให้ไฟนี่ลามไปใส่พื้นที่ต่างๆแล้วก็อีกอันนึงก็แม่นการเสียดสีของต้นไม้สภาพอากาศร้อนแน่เฮ็ดให้มันเกิดอัคคีภัยเนาะไฟไหม้ลำป่าขึ้นฉะนั้นก็ฝากเตือนไว้เนาะผู้ใดที่ว่าจุดป่าจุดอีหยังต่างๆนะขอให้มีแล้วกันไฟไว้อย่างจบเจือเพื่อป้องกันบ่ให้มันเกิดเหตุการณ์ที่บ่คาดคิดเกิดขึ้นเนาะมาเบิ่งเวลาปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการเดชอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานต้องขอจากรัฐผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอขอบใจมิตรรายการที่ได้รับฟังรายการของพวกเฮาด้วยดีตลอดมาสบายดี

0: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลากหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: 0800กู้โมบายตอนนี้เบอร์แล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นเจเพิ่นมีบริการแบบนี
2: ้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์รายการนี้มีเสนอท่านรับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น.ดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกับเพิ่นมีรายการในมื้อนี้เนาะกุ้งกับวันจันทร์มีรายการวันจันทร์วันที่18พฤษภาคิดศักราช2026กุ้งกับมือขึ้น2คำเดือน7ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้ตามตารางของรายการนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในมื้อนี้ก็เป็นอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพเนาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์หลายคำศัพท์ที่ยังข้างบทันได้อธิบายสุมีรายการรับฟังเนาะวันพหัสวันศุกร์มีปัญหาทางด้านเทคนิครายการบทสามารถออกอากาศรับใช้ทานได้เนาะฉะนั้นแล้วคำศัพท์ก็เลยยกยอดไปอีกคำศัพท์ที่เกี่ยมใช้ไว้วันศุกร์ก็จะถึงยกยอดมาสนทนากับอาจารย์ในมื้อนี้เนาะมีรายการยังมีคำว่าพาดทาเสียทีก็คุ้งม้วนที่เป็นลักษณะนามเอื้อนให้วัตถุสิ่งของใดนึงคำทั้ง3นี้รวมความหมายกันบ่ก็โค้งแล้วก็ม้วนเนาะมาตรส่วนกับอัตราส่วนเด้รวมความหมายกันหรือบ่ประกาศและแถลงยังมีคำว่านักเขียนนักแต่งและนักประพันธ์มีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: สนทนาบรรหาภาษาลาว

0: ขณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย์
1: สบายด
0: ี
1: ดอกซ
0: ้อนเจ้าเสียงเป็นแล้วใดแด่อาจารย์
1: เจ
0: ้
1: าแ
0: จ้งดีเจ้ามื้อนี้ก็ยังมีหลายคำศัพท์จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพราะว่าอาทิตย์แล้วนี่วันพฤหัสและวันศุกร์มีปัญหาด้านเทคนิครายการบ่สามารถออกอากาศได้ฉันก็ได้เลื่อนมามื้อนี้อาจารย์ยังมีคำว่าเริ่มต้นในรายการพลาดทากับเสียทีเป็นคู่คำที่มีรายการยังมีความข้องใจต่อความหมายและการนำไส
1: ้สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่นับถือและฮักแพงมื้อนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำว่าพาดทาและเสียทีสองคำนี้เป็นคำที่แสดงถึงความผิดพลาดหรือว่าการเสียเปรียบ
0: ซ
1: ึ่งมีความใกล้เคียงกันหลายในด้านความหมายแต่มีลักษณะการนำใช้ที่แตกต่างกันคืออย่างนี้พาดทาเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าพาดพาดในที่นี้หมายถึงเหตุผิดไปบทที่ส่วนคำว่าทาหมายถึงลักษณะว่าทรงเมื่อสองคำนี้มาผสมเข้ากันเป็นพาดทาก็หมายถึงเหตุผิดจังหวะเสียทวงทาที่ได้เปรียบหรือว่าง่ายๆก็เป็นเสียทาเสียเหลี่ยมคำนี้เน้นนักอยู่ที่ความผิดพลาดของตนเองในด้านการวางแผนหรือการกระทำที่จะให้ตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบมักใช้ในเรื่องของการต่อสู้หรือว่ากีฬาหรือว่าการดำเนินธุรกิจดังตัวอย่างว่านักมวยพลาดทาคือคู่ต่อสู้เป๊กตัดขาจนเสียการทรงตัวในยกที่สามขึ้นมาอีกตัวอย่างบริษัทพลาดทาในการลงทุนย้อนบริกวดสอบข้อมูลการตลาดละเอียดเป็นพลาดทาขึ้นมาตัวอย่างที่สามย้อนความประมาทแล้วจึงพลาดทาที่ทีมคู่แข่งยากเข้าใช้ชนะได้ในวินาทีสุดท้ายเนาะอันนี้มันความหมายของคำว่าพาดทาความโดยกริยาวันนี้มาเทียบแต่ของคำว่าเสียทีเสียทีนี่ก็เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเสียเสียในที่นี้หมายถึงสูญเสียหรือว่าบ่ได้ทีหมายถึงข้างขาวหรือจังหวะเมื่อสองคำนี้ประกอบกันเป็นเสียทีก็หมายถึงเสียจังหวะคือผู้อื่นหลอกล่อหรือเสียหู้ให้แก่ฝ่ายกู้เงินค่ะคำนี้เน้นนักอยู่ที่การคือหลอกหรือว่าเสียหู้ให้แก่กลุ่มบ่ายของผู้อื่นมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวกับการใช้ไว้ผิดหรือการคือตัวต้นดังตัวอย่างว่าลาวเสียชีให้แก่กลุ่มมิสาซีย้อนหลงเสือคำสักส่วนที่ว่าจะได้กำไรมหาศาลมาสุดท้ายแล้วก็เงินถึงคนตัวเห็นป่ะอันนี้ก็แสดงว่าลาวเสียชีให้แก่กลุ่มมิสาซีเลขตัวอย่างหนึ่งในเกมมักคุกเรียกว่ามักเสือเนาะเกมมักเสือทรายดำเสียทีทรายขาวย้อนการคืบวางกับดักที่แนบเนียนแล้วตัวอย่างสุดท้ายถึงว่าล้างจะเป็นคนสลาดแต่ก็ยังเสียทีให้แก้กลอุบายของคู่แข่งทางด้านการเมืองใช่ไหมตัวนี้มันเสียทีหมายถึงว่าเสียจังหวะหรือว่าถูกผู้อื่นหลอกล่อยังเสียหูแก่ฝ่ายกลุ่มข้าวสรุปวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อเกี่ยวกับความหมายคือและต่างระหว่างพาดทาและเสียทีเพื่อเห็นภาพรวมที่ชัดเจนคือกันทั้งสองคำหมายถึงสภาวะที่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบกระไซหรือว่าเหตุผลสำเร็จตามที่คาดหมายไว้ จุดที่ต่างกันภาคทานี่มันเน้นที่ความผิดพลาดของตนเองเกิดจากการวางแผนบ่หัดกลุ่มการประมาทหรือการเสียจังหวะในการลงมือเหตุคำว่าพาทามาใส่ในด้านกีฬาการต่อสู้หรือการบริหารเสียทีมันเน้นทีการถือผู้อื่นเอาชนะด้วยสติปัญญาเกิดจากการหลงกลอุบายคือกลอกหรือติดตามไว้ผิดของฝ่ายกลุ่มมันขาดบทันมักใช้ในด้านการเจรจาหรือว่าการใช้กลยุทธ์ที่มาตักสอน
0: เจ้า
1: อันนี้พาดทากับเสียทีมันเป็นไปคล้ายกันตั้งแต่ว่าพาดทาหรือมันความผิดพลาดมันจะยิงส่วนเสียทีแล้วมันถือปืนเนาะเอาชนะด้วยสติปัญญาด้วยไหวพริบวันนี้ตัวอย่างประโยคที่มีทั้งสองคำนี้เนาะในการเจรจาธุรกิจขั้นนี้เราต้องเตรียมตัวให้ดีเพื่อบ่ให้พลาดทาในการวางแผนและต้องมีสติระวังตัวเพื่อบ่ให้เสียทีต่อผลอุบายของคุณเจรจา
0: เวลานี้จะเห็นแจ้งขึ้นมาได้ละอาจารย์พาทานี่แม่นเริ่มต้นตั้งแต่ทำอิฐผู้แหละอาจารย์เริ่มต้นตั้งแต่ทำอิฐเรื่องของการวางแผนผู้นาอาจารย์แม่นการกระทำของตัวเองที่ว่าต้องมีการเกี่ยมความพร้อมก่อนจะเริ่มต้นเรียกงานอันใดอันหนึ่งส่วนเสียทีนี่มันจะเกิดขึ้นอยู่ระยะกลางๆไปแล้วได้อาจารย์สมมติการเจรจาธุรกิจนี่นะแม่นการเจรจาเริ่มดำเนินแล้วเนาะจะเสียทีเขาเจ้าย้อนว่าไหวพริบเฮานี่บ่สู้หรือว่าบ่เท่ากันกับคู่ต่อสู้หรือว่าคู่แข่งอ่ะนะอาจารย์อาจจะเฮ็ดให้เสียทีเนาะอันนี้นี่มันจะต่างอยู่บนการเริ่มต้นและการดําเนินอาจารย์เนาะใจแยกมาแล้วก็เห็นความต่างสิบ่แทนกันได้ทุกกรณีเนี่ยอาจารย์เนาะ
1: แน่ที่อาจารย์ขอสรุปเตือนคือว่าให้ขอสังเกต
0: ข้
1: อสังเกตมีสองคำมีมาใส่ซ้อนกัน
0: อืม
1: พาทาเสียที
0: แม่นแท้แม่นแท
1: ้พาทาเสียทีมาใส่ในบริบทที่ว่าพาไปย้อนเสียทางคู่ต่อสู
0: ้
1: หรือสถานการณ์ที่ได้ตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบเป็นต้นแม่นเสียทางกับศัตรูหรือการถูกหลอกลวงดังตัวอย่างว่าเขาบังมาแดงเลยพาทาเสียท
0: ี
1: ไปค
0: ู่
1: ต่อส
0: ู้
1: ตรงน
0: ี้
1: ต้อง
0: สอนเจ้าสองอันนี้มันจะไปน้ำกันเดี๋ยวอาจารย์เพราะว่าอันหนึ่งมันเริ่มต้นตั้งแต่ทำอิฐตอนวางแผนบัดนี้อันที่เสียทีนี่มันดำเนินไปแล้วมันขึ้นกับสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณของเฮานี่ว่าจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้บ
1: ่
0: ฉะนั้นแล้วจริงมักใส่ซ้อนกันคืออาจารย์บ่าจะเห็นให้ความหมายให้นักแน่นขึ้นแล้วเนาะอาจารย์เนาะสั้นสองคำนี้ก็เป็นสองคำที่ความหมายคาบเกี่ยวกันแต่ว่ามันซีไส้แทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะในรายการใจแยกมาแล้วกันยังเห็นบนต่างมีทั้งบนคือและก็บนต่างใส่ให้ถือกรณีคิดว่าเหมาะสมกว่าเนาะบัดนี้คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะก็โค้งแล้วก็ม้วนลักษณะนามที่ใส่เอิ้นให้วัตถุสิ่งของประเภทใดอาจารย์
1: เป็นได้ทางคำกริยาเดี๋ยวก่อน
0: โอ้เจ้า
1: คำกริยาและก็สามารถเป็นคำนามโดยเฉพาะเป็นลักษณะนามที่มาเป็นสามคำแสดงถึงลักษณะการเป็นให้วัตถุเปลี่ยนรูปทางเป็นวง
0: ใช่ไหมเจ้า
1: เป็นวงเป็นรูปวงม้วนหรือว่าเป็นรูปกลมแต่มีจุดประสงค์เลยรูปแบบการเป็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือในนี้ก็เนาะตรงนี้ถือว่าทั้งสามคำนั้นเป็นหนึ่งคำแล้ว
0: เจ้า
1: ก็นี่สามารถเป็นคำกริยาครับถือว่าเป็นคำลักษณะนามไปได้ถ้าว่าเป็นคำกริยาก็หมายถึงเช่นให้สิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันอ้อมสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นก้อนหรือเป็นจุ่มเนาะคำนี้เลยมันเน้นการพัน ิ่งที่มีลักษณะเป็นเศษในดอกศร
0: เจ้า
1: เป็นเสื้อฝ่ายเขาเป็นก้อนหรือพันอ้อมแกนดังตัวอย่างชาวนาพวกก็เสื้อมัดเขาให้เป็นก้อนหลังจากไส้เสียแล้วบางเชื่อก็ว่าเอาก้อนเสื้อไม่ไขว่แดดได้บทกรณ์เวลามันเป็นคำนาม
0: ได
1: ้ไปซื้อเสื้อเจ็บสองสามก้อนไม่แดด
0: ได้ได้ที่ก็ได้
1: นาน
0: ๆ
1: นี่แบบ
0: เจ้า
1: หรือว่าก้อนจะต้องหูแน่ของเราดิก้อฝ่ายเสียหลอดเสียเนี่ยป้อยเสียก่อน
0: เจ้า
1: ก้อฝ่ายก้อจะมาเป็นจริงนะจะมาเป็นนั้นเป็นก้อเนาะมีหลายก้อจริง
0: ๆแม่
1: หลายก้อเข้ากันตามมาแล้วหรือว่าก้อสายไฟกราฟเองย้ำก้อสายไฟจึงย้ำเหยียดนี่เป็นระเบียบเพื่อบ่ให้มันพันกันเห็นปะเขาไปซื้อสายไฟมันจะขาดอุกก้อได้ปะ
0: ได้
1: เขาใส่เงี้ยนั่นดิก้อหมายความสามารถเป็นได้ทันทีนะและเป็นคำนามโดยเฉพาะเป็นลักษณะนามมันได้เนาะก้อหมายความเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งยาวๆหรือพันก้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นจุ่มหรือเป็นก้อนเวลามันเป็นจุ่มก้อนแล้วเขาเรียกเป็นก้อเป็นก้อคือมอดซ้อน
0: แมน
1: วันนี้มาเทียบใส่คำว่าโค้งเป็นสามารถเป็นประเภทคำกริยาและเป็นคำนามหรือคนลักษณะนามเนาะหมายถึงดักคำว่าเป็นกริยาเป็นดักสิ่งที่ซื้อให้งอยังเป็นตู้เครื่องวงมนเห็นปะอาจจะเป็นมุ่งจะได้โค้งนะคำนี้เน้นการเจ็ดให้จริงที่แข็งหรือว่าซื้อเตียนตู้พางเองงอหรือเป็นวงแต่บ่ได้พันซ่อนกันดังตัวอย่างว่าสร้างเล็กความโค้งเล็กเส้นที่เป็นตู้กุ้งจับเพื่อเจ็ดหัวงันเนาะโค้งมันเชื่อเข้ากับว่าเด็กอันนั้นไปซื้อซื้อเลือกลวดมาโค้งหนึ่งได้ปะ
0: ได้อาจารย
1: ์เนาะยังบอกมันเป็นลักษณะนามบอกเขาเรียกว่าอะไร
0: แมน
1: โค้งหรือว่าเป็นปีญาเราโค้งสินลวดเงี้ยนไว้อยู่ในสารเงี้ยนเครื่องยังบอกเวลาเราโค้งสินลวดเนี่ยคือว่ามันจะเป็นเป็นหนึ่งโค้งสองโค้งสามโค้งได้บอก
0: เราได้นะอาจารย์ใช่ได
1: ้มาลักษณะนามลักษณะนามนั้นมันยิ่งใช่กับคนได้บ่อดับซ้อนโค้งนี่ถ้าว่าเป็นคำกริยา
0: เราโค้งรถ
1: อันนั้นก็หนึ่งอันนี้มันโตของเขาอย
0: ู
1: ่นักกีฬาหมายก็ว่านี่ทางกายโดยการโค
0: ้ง
1: ตัวไปทางหลัง
0: เ
1: กิดทดสอบความปอน
0: กันได้อาจารย
1: ์มันโค้งไปทางหลังมันแอนจะหลัง
0: เออแอนหลัง
1: เวลาเขาเคารพผู้ใดคนหนึ่งแบบอัน
0: โค้งคำนับ
1: เนาะเวลาคำนับนะโค้งคำนับไปเนี่ยกระเด็ดตูมห้อลงตัวเป็นบอก
0: แมน
1: กระดับกระดับนั้นมันเอากระเซ่ใส่ตัวนั้นก็ได้เนาะหมายก็ว่าเกระเด็ดตูมโบกซื้อเกระเด็ดตูมห้อลงนะ
0: อ
1: ันนี้โค้งสามารถเป็นได้ทั้งกิริยาและคำลักษณะนามเนาะมันนี่มาเทียบใส่คำว่าม่วนม่วนนี่เป็นคำประเภทก็คือการกับโค้งกับก้อเป็นกริยาก็ได้เป็นลักษณะนามก็ได้คำว่าเป็นคำกริยาก็หมายถึงคำวัตถุที่มีลักษณะเป็นแกนให้ซ่อนกันเป็นวงกลมตัวเป็นวงมนคำนี้เน้นการพับวัตถุที่มีลักษณะเป็นแกนให้ซ่อนกันเป็นวงกลมหรือว่าวงมนดังตัวอย่างมาหลังจากกินข้าวปลาแล้วพวกเขาก็ม้วนสากคุณบอกสากม้วนได้บอก
0: ได้
1: นะม้วนสากแล้วก็เอาเครื่องเงี้ยงไว้ถ่ายลงอีกตัวอย่างหนึ่งพ่อค้าม้วนแผ่นแกะเก็บไว้หลังจากตัดขายให้ลูกค้าแล้วคิดว่าหมายมันหลังจากที่ว่าเราแพ้เครื่องมาตัดขายหลังจากนั้นเราจะม้วนกลับคืนมีตัวอย่างหนึ่งเป็นผู้เฒ่าหนึ่งมันเพื่อเพิ่นบุสุดยาเป็นฟองในตกซ้อน
0: เจ้า
1: เพิ่นกับม่วนยาสูง ม่วนเอาเยี่ยมาเอายาสูบใส่เนาะแล้วก็ม่วนสูบเอาจากม่วนว่าวเอาจากม่วน
0: ว่าวว่าวอาจารย
1: ์ว่าวคือการที่บอดเป็นลักษณะนามการสรุปโดยย่อเกี่ยวกับความหมายคนแตกต่างระหว่างก็โค้งม่วนเพื่อเห็นลักษณะการนำใส่ที่ชัดเจนทั้งสามคำนี้ก็สามารถเป็นคำกริยาและก็เป็นคำลักษณะนามที่แสดงถึงการเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุนอกจากเส้นซื่อหรือแผ่นเคียงให้กลายเป็นรูปเป็นก้อนหรือว่างอเขาหากันจุดที่ต่างกันก้อนนี้ใส่กับวัตถุที่เป็นเส้นมันบอกเป็นเสื้อเป็นสายที่มาจากซ้อน
0: เจ้า
1: เรื่องการพันป้องแกนเนี่ยหรือว่าพันจุ่มก็ได
0: ้
1: มันนี่โค้งโค้งนั่นใช่กับวัตถุที่แข็งหรือซื้อเป็นมาเล็กไม่หรือว่าเรื่องการดัดยังงอเป็นผู้ครึ่งวงมันก็หรือว่าเป็นวงมันเลยก็ได้เนาะแต่บริพันซ้อนกันมันนั่นใช่กับวัตถุที่เป็นแผ่นเป็นว่าเสื้อซ่าหรือว่าแพ้เหยียดจริงเน้นการพับซ่อนกันให้เป็นวงกลมหรือว่าเป็นบ้างเนาะบรรยายอาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีทั้งสามคำก่อนจะเกิดเครื่องสร้างเล็กเด็กโค้งเล็กที่เป็นรูปวงเพื่อเย็ดแกนจากนั้นก็ตายเสื้อพันโอ้กไว้ที่เนี่ยแล้วจึงม้วนแทนผ้าแทนผ้ายางคุมทับไว้เพื่อป้องกันคิดฟุ้นเห็นป่ะแต่ว่าก็โค้งก็ม้วนอยู่ในประโยคนี้เป็นคำกริยาดอกซ้อน
0: เจ้ามันก็ห่วมกันอยู่ได้อาจารย์แต่ว่าใส่กับวัตถุที่ต่างกันเนาะ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: ก็นี่เน้นนี่เรื่องของอันเป็นเส้นเนาะอาจารย์เนาะเส้นยาวๆอันบัดโค้งนี่พัดวัตถุที่แข็งเป็นเล็กบอกเป็นไม้บอกจังซี่ม้วนพัดใส่เป็นแผ่นเป็นผ้า
1: เป
0: ็
1: นเจ
0: ี้
1: ย
0: เป็นเจี้ยแมนมันสิแทนกันบ่ได้ได้มีรายการเนาะอาจารย์เนาะแทนกันบ่ได้ได้โอ้ว่าวัตถุที่แตกต่างกันอันน่ะมีบนห่วมบ่อาจารย์
1: มันความกันมาวันความของตามคำนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุ
0: อ๋อแมนๆ
1: เป็นลักษณะเป็นเส้นซื่อแล้วว่าเป็นแผ่นเคียงให้กลายเป็นวงลักษณะเป็นวงมนนะ
0: เป็นวงมนหรือว่าเครื่องวงมนก็ได
1: ้
0: เจ้าแมนๆเปลี่ยนรูปลักษณะจากที่เป็นเส้นหรือว่าอ่ะนะเป็นแผ่นเนาะหรือว่าเล็กนี่ก็เส้นคือกันแต่เนาะไม้นี่ก็เป็นท่อนจังซี่น่ะเนาะอาจารย์เนาะเป็นเส้นเฮาเปลี่ยนรูปให้มันเป็นรูปวงมนหรือว่าเครื่องวงมนเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่ามันต่างวัตถุที่ใช้คันซั่นนี่บ่สามารถแทนกันได้เนาะใช้แทนกันบ่ได้มีรายการต้องกรณีใช้เฉพาะคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์เนาะเพราะว่ามันก็เป็นคำเล่าเดิมติดพันกับการนำไส้มาแต่ใดเพียงแต่ว่าสิให้อธิบายเป็นนิยามหรือว่ายกตัวอย่างกรณีนี้อาจจะยากเด้อาจารย์
1: แมนจริงๆแล้วพวกเรามันคือคนลาวนี่แหละคิดว่าไส้บุญมีผิด
0: เจ้า
1: เป็นชื่อเล็กๆมันจะสองโค้งเด้
0: อืม
1: มาไปซื้อก็ได้มาดู
0: แม่น
1: ก็บ่ได้ก็บ่ว่าโค้งได
0: ้ม่วนได้ก็บ่ใส่เด้ในเวลาที่ใส่กับเจี้ยอนามัยอาจารย์เฮาก็ใส่เรื่อยๆมาก
1: อธิบายมันยากกว่าอธิบาย
0: แม่นๆบางเทื่ออธิบายไปอธิบายมาเอ้างงคือๆกันแม่นเจ้าแต่ว่าที่จริงนี่ฮู้คืออาจารย์ว่าแหละฮู้ใส่กับบ่ผิดแต่ว่าให้อธิบายเนี่ยเอ้าแนวใดบ่ฮู้จักสิอธิบายคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์บัดนี้คู่คำต่อไปมาตาส่วนและก็อัตตาส่วน
1: เป็น2คำมีคำว่าส่วนคือกันเนาะ
0: เจ้า
1: ส่วนอยู่ใต้คำว่ามาตาส่วนและอัตตาส่วนเป็นคำศัพท์วิชาการที่พบเรื่อยในภาษาอังกฤษวิศวกรรมหรือสถิติซึ่งพาทั้งสอง จะเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบตัวเลขแต่มีจุดประสงค์ในการนำไส้ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้มาตราส่วนเป็นคำผสมสันสกฤตลาวประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่ามาตรามาเลือกแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่ามาตราหมายถึงการบัดแท้ขนาดส่วนการอินเป็นคำลาวหมายถึงภาคส่วนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นมาตราส่วนก็หมายถึงขนาดที่ไส้เป็นเกณฑ์ในการบัดแท้หรือการงอขยายรูปภาพให้ได้สัดส่วนกับความจริงคำนี้เน้นนับอยู่ที่การย่อหรือว่าขยายวัตถุตัวจริงลงในแผ่นผังแผนผังหรือรูปแต้มเครื่องในรักษาผู้ห่างเดิมไว้ดังตัวอย่างว่าแผนที่ประเทศลาวไส้มาตราส่วน1ต่อ 500,000 พี่มดอกซอ
0: เจ้า
1: 1ต่อ 500,000 หมายถึง1ซันติเมตรในเกียร์นะเท่ากับ5กิโลเมตรในสถานที่จริงในมอเตอร์ซ้อน
0: เจ้า
1: วันนี้ตัวอย่างที่2สถาปนิกแต้มแดกเงินด้วยมาตราส่วน1ต่อห้อยเพื่อให้สร้างก่อสร้างตู้ขนาดตัวจริงของห้องเห็นไหมหมายความว่าสามารถยิงแต้มไงเนาะ
0: โอ้แ
1: ม
0: น
1: มาตรส่วนมันน้อยลงย่อลงจริงป่ะหนึ่งต่อห้อยอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อบินจำลองที่ว่านแสดงในองค์การสร้างขึ้นตามมาตรส่วนของเมื่อบินแค่จริงป่ะมันย่อส่วนลงในลำซ้อน
0: อ๋อคันไปแต้มตามขนาดจริงนี่สิเหตุแนวใด
1: แมนอันนี้เป็นมาตรส่วนเนาะมาตราส่วนหมายถึงขนาดที่ใส่เป็นเกณฑ์ในการมาแคกหรือว่าการย่อชั่วร้ายหนึ่งย่อเนาะย่อผู้ฆ่าให้ได้สัดส่วนกับตัวจริงนะและนี่มาเทียบใส่กับคำว่าอัตราส่วนอัตราส่วนนี่เป็นคำผสมสันสกฤตลาวประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าอัตราลักษณะ
0: เจ้า
1: โมเมนต์อัตราเสียงอัตราแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำราวว่าอัตราหมายถึงจำนวนคงที่เกณฑ์ที่กำหนดไว้นอกอันอัตราส่วนเป็นคำราวหมายถึงภาคส่วนเมื่อสองคำนี้ผสมของกันเป็นอัตราส่วนก็หมายถึงการเปรียบเทียบปริมาณของสองสิ่งหลายสิ่งเพื่อให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งมีจำนวนเป็นจักเท่าของอีกสิ่งหนึ่งคำนี้นี่นะคือที่การเปรียบเทียบปริมาณระหว่างสิ่งของที่แตกต่างกันหรือว่าคือกันเพื่อหาความสัมพันธ์ทางตัวเลขดังตัวอย่างว่าการผสมซีมังใส่อัตราส่วนซีมัง1ส่วนต่อซ้าย2ส่วนแล้วก็ต่อหิน4ส่วนที่มาดับซ้อน
0: เจ้าม
1: ีเป็นอัตราส่วนในการผสมซีมังตัวอย่างที่2ในห้องเรียนแห่งหนึ่งมีอัตราส่วนคู่1ทานต่อนักเรียนสาวคนนะอันนี้อัตราส่วนมาตรฐานนี่ดอกจ้อน
0: อ๋อมาตรฐานแม่น1ต่อ3เนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่น1ต่อ3ซึ่งว่าปัจจุบันมันเป็นที่ปวดเดิมโดยเฉพาะเนี่ยล่ะมันเชื่อข้อ50มีบ่ดอกจ้อน
0: มีอาจารย์50ไป

0: เป็นเพียงที่จริงแล้วก็เป็นลดเบื้องอัตราส่วนมูลค่าระหว่างเงินจีนกับเงินต่างประเทศเนาะเป็นตัวเงินดอลลาร์หรือเงินบาทเงินหยวนมีอีกอัตราส่วนมูลค่าเนาะอันนี้หนึ่งความหมายของอัตราส่วนวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อเกี่ยวกับความหมายคือและต่างระหว่างมาตราส่วนและอัตราส่วนเพื่อเห็นภาพรวมที่ชัดเจนจุดที่คือกันทั้งสองคำเป็นการแสดงความสัมพันธ์ทางตัวเลขระหว่างสองปริมาณเพื่อใส่ในการเปรียบเทียบวัดแทกหรือคิดไรให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้องจุดที่ต่างกันมาตราส่วนเนี่ยการย่อต้นตอเป็นย่อบางเกิดขยายกันนี้ขนาดของตัวจริงลงในแผนผังหรือรูปแต้มเช่นว่าแผนที่แบบผังงานผลที่ได้ครับจะมีรูปห่างคือกับตัวจริงแต่ขนาดต่างกันเห็นว่าอันนี้มันมาตราส่วนมาตราส่วนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนระหว่างสิ่งของเช่นอัตราส่วนครูต่อนักเรียนอัตราส่วนการผสมอาหารผลที่ครับแม่นเพื่อให้รู้ว่าสิ่งหนึ่งมีหลายกว่าหรือน้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่งจะเท่าวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่สองคำนี้ในการก่อสร้างกว่าขาดน้ำความวิศวกรต้องเต้นแบบผังโดยใช้มาตราส่วนที่ละเอียดชัดเจนและต้องคิดในอัตราส่วนการผสมเบตงให้คือต้องตามมาตรฐานเพื่อความแน่นหนาถาวรคิดว่าครับ
1: เจ้าบ่คือกันในสนามอาจารย์เออมันคนละความหมายถึงจะมีส่วนคือกันแต่กับบ่คือเน
0: า
1: ะสิเอามาแทนกันกับบ่ได้อีกเพราะว่ามาตราส่วนเน้นเรื่องของการย่อย่อขนาดตัวจริงลงในลงใส่หุบแต้มตัวอย่างคืออาจารย์ยกอะไรว่าการแต้มแบบเฮือนจังซี่นะว่าสิมาเทียบใส่ขนาดตัวจริงนี่โอ้มันเท่าใด10คูณ20ตัวอย่างว่าสิเอาเจี้ยจักห้อยจักพันใบไปกลางอันนี้มันเฮาใส่มาตราส่วนเนาะย่อมาตราส่วนลงแต่ว่าแต้มมาแล้วใส่เจี้ย AC นี่ก็ซ้ําเฮือนนั่นแหละอาจารย์เนาะแต่ว่ามาตราส่วนมันจะเฮาย่อลงสมมุติว่าแบบมันเป็นแบบนี้บาดเวลาปลุกสร้างมาแล้วมันก็คือกันตามแบบนี้เพียงแต่ว่ามีการย่อมาตราส่วนหันลงบ่ซั่นก็ใส่เจียใบเดียวนั่นก็บ่ได้จังซี่บัดอัตราส่วนนี่เน้นเรื่องการเปรียบเทียบสิบ่อาจารย์
0: แม่นเปรียบเทียบ
1: จำนวนหรือว่าปริมาณบ่อาจารย์เน
0: าะแม่นปริมาณก็ได้แบบว่าอัตราส่วนในการผสมอาหารนี่เวลา
1: เฮาแม่นๆเวลาเฮา
0: เฮ็ดแกง
1: เออจะใส
0: ่เอาควรแต่เกลือจะบวง
1: เจ้าอันใส่เกลือจักบวงใส่น้ำจักลิตรใส่อันน่ะกระดูกท่อใดให้มันแซ่บหั่นแหละเนาะบางเทื่อเป็นสูตรเฉพาะหั่นนะอันนี้เฮาเอิ้นอัตราส่วนมันก็สิแทนกันบ่ได้ถึงว่าจะมีคำว่าส่วนคือกันแต่ว่าใส่คนละกรณีมีรายการบ่สามารถแทนกันได้เลยคนละความหมายต่างหากกันคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์บัดนี้ครูคำต่อไปประกาศกับแถลงนี่เด้มันก็ลักษณะเดียวบ่อาจารย์
0: ว่าประกาศกับแถลงเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการแจ้งข้อมูลให้สังคมรับทราบแต่มีระดับของความเป็นทางการและจุดประสงค์แตกต่างกันดังนี้ประกาศเป็นคำกริยาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าปากาสะปะปากาสะแปลว่าแสงสว่างการเป็นให้แจ้งการเป่าเตือนเมื่อนำคำนี้มาใส่ในภาษาลาวแล้วก็ออกเสียงเป็นประกาศซึ่งหมายถึงแจ้งเรื่องราวขอบความหรือกฎระเบียบให้ผู้อื่นรับทราบโดยทั่วถึงกันมักจะเป็นการสื่อสารทางเดียวที่เน้นการบอกเมื่อในทีมตัดสินมาแล้วดังตัวอย่างว่ามหาวิทยาลัยประกาศ

0: เลือกประจำปีอีกตัวอย่างหนึ่งประธานประเทศประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงใหม่อย่างเป็นทางการตัวอย่างสุดท้ายห้างสรรพสินค้าประกาศลดราคาสินค้าขั้นใหญ่เพื่อสลองปีใหม่ลาวคิดว่าอันนี้ห้องกันนี้เป็นนี้เรื่อยๆหมดอกซอ
1: ยเจ้า
0: ประกาศ
1: แมน
0: บางบริษัทจะประกาศครับเอาพนักงานใหม
1: ่แมน
0: เขาจะใช้คำว่าประกาศมันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าแถลงนี่เป็นคำกริยาจากเข้าคำแน่เนาะซึ่งหมายถึงบอกเราชี้แจงบอกกล่าวเรื่องราวอย่างเป็นทางการอธิบายชี้แจงตื่นแถลงกรมการบอกกล่าวหรือชี้แจงรายละเอียดของเหตุการณ์นโยบายหรือข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการมักจะใช้ในกรณีที่ต้องการความชัดเจนหรือการตอบโต้ต่อเหตุการณ์ใดหนึ่งดังตัวอย่างกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการป้องกันพยาธิระบาดสายพันธุ์ใหม่ที่มาอันนี้จะใส่คำว่าแถลงใส่ประกาศเป็นบทสารประกาศข่าว
1: ก็เข้าใจความหมายอาจารย์แต่ว่าอาจจะบ่เหมาะสมกับกรณีเนาะกรณีนี
0: ้ในตัวอย่างโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงการร่วมมือระหว่าง2ประเทศภายหลังการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการแถลงการร่วมมือตัวอย่างสุดท้ายประธานบริษัทออกมาแถลงการเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในอีก5ปีข้างหน้าอันนี้เป็นแถลงว่าบอกกล่าวหรือชี้แจงรายละเอียดวันนี้มาสรุปโดยย่อเกี่ยวกับความหมายคือและตามของประกาศและแถลงเพื่อให้เห็นบริบทการนำใช้ที่ชัดเจนจุดที่คือกัน2คำนี้หมายถึงการแจ้งข้อมูลหรือเรื่องราวที่มวลชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันซึ่งมันจะเป็นการสื่อสารที่เป็นทางการคือว่าทั้ง2คำนี้ใช่ครับเป็นคำทางการสื่อสารมันมาเป็นจุดที่ต่างกันประกาศเน้นการแจ้งเนื้อในหรือกฎระเบียบที่ตัดสินมาแล้วเพื่อให้ปฏิบัติตามหรือรับผู้เซ็นประกาศผลสอบเซ็นประกาศแจ้งการมีแถลงเน้นการชี้แจงรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ใดหนึ่งอย่างเป็นทางการเช่นแถลงข่าวแถลงนโยบายมักใช้ในระดับองค์กรหรือรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนมันมีอาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีทั้งสองคำนี้ภายหลังที่คณะกรรมการได้ประกาศแจ้งการเกี่ยวกับมาตรการใหม่โฆษกรัฐบาลได้ออกมาแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อข้องใจของประชาชนอย่างทันการนี่หมดครับสอน
1: เจ้า
0: ประกาศกับแถลงการถ้าว่าอยู่ตามเงียนหนีเวลาอันทางเงียนประกาศคุณใช้คำว่าแถลงบ
1: ่บ่ใช่อาจารย์ว่า
0: บ่สุดแต
1: ่เน้นมาเน้นว่าแจ้งให้เพื่อรับทราบพันธะเนาะอาจารย์เนาะโดยคืออาจารย์ว่าโดยบ่มีการมันจะบ่คือกันกับแถลงว่าเฮาจะบ่เน้นเรื่องของการชี้แจงรายละเอียดคือประกาศหลายสื่อสิก็หมายความว่าแจ้งมาแต่สื่อหั่นก็พอก็บ่ต้องบอกเหตุผลว่าเป็นหยัง15คนนี่จึงได้เป็นหยัง5คนหั่นจึงบ่ได้จังซี่นะเนาะอาจารย์เนาะมีแต่แจ้งมาให้ทราบว่าโอ้15คนนี้ได้เด้อเหลือจากนั้นก็แม่นว่าเข้าใจว่าบ่ได้เพื่อแจ้งเนื้อในที่ได้มีเว้าว่าตัดสินมาแล้วนี่เนาะอาจารย์เนาะต้องผ่านขบวนการมาแล้วมันแจ้งมา เพื่อรับทราบนั่นแม่นความหมายของประกาศบัดแถลงพัดเน้นว่าการชี้แจงรายละเอียดสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนแถลงการร่วมมือไอ้คำนี้มีลักษณะทางการสูงเด้ออาจารย
0: ์
1: ประกาศนี้ก็ทางการคือกันแต่ว่าแถลงนี้จะมีลักษณะทางการสูงกว่าเป็นการร่วมมือกับต่างประเทศจังซี่น่ะเฮ็ดแนวใดสังคมจะมีความเข้าใจว่าเพิ่นร่วมมือกันแนวใดหั่นน่ะเนาะอาจารย์เนาะร่วมมือนี่แม่นเฮ็ดแนวใดมีวิธีการแนวใดแล้วเริ่มต้นจะตั้งปฏิบัติแนวใดหรือว่าเริ่มต้นสิ้นสุดมือใดบันทีใดนี่คิดว่ามีเป็นรายละเอียดบ่ซั่นนี่ก็สิบ่เข้าใจนี่เนาะอาจารย์มีทางบอลร่วมกันและก็ต่างบ่สามารถใช้แทนกันได้เนาะอาจารย์มันต้องใช้ให้ถูกกรณีเนาะกรณีที่ว่าทางการอยู่แต่ว่าบ่สูงหลายเฮาก็ใช้ประกาศจังนะทั่วไปคำศัพท์ประกาศนี่เฮาใช้ทั่วไปเนาะอาจารย์เนาะทั่วไปขั้นใดองค์กรสำนักงานองค์การขั้นน้อยขั้นกลางขั้นใหญ่ก็ฮักใช้ได้อาจารย์แต่ว่าแถลงนี่คือว่าได้มีรายการมีทางการสูงบ่สามารถใช้ทั่วๆไปได้คิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์ยังอีก3คำเด้ที่มันก็ใกล้กันอีหลีได้อาจารย์นักเขียนนักแต่งนักประพันธ์
0: หลายคนแต่ว่าโอ้มันกันเกี่ยวกันทั้งนั้นเนี่ยสามคนมันนี่คือเป็นทั้งนักเขียนนักแต่งนักประพันธ์นี่คนเกี่ยวกันได้บ่ดอกครับ
1: ก็คิดว่าก็จะมีอยู่ในอาจารย
0: ์หลายคนก็คิดว่ามันก็อันเดียวกันแต่สามคำนี้คือว่าเป็นคำที่ใส่เนี่ยบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านภาษาและวรรณกรรมถึงมาจะเบิ่งคือว่ามีความหมายคล้ายคลึงกันหรือว่าเป็นคำอ้วนความหมายเนาะแต่มาเบิ่งลงลึกแล้ววงการนักเขียนในนี้ระดับหรือว่าในวงการนักขีดเขียนในนี้ระดับความหมายและบริบทที่ใส่อ้างกันคือมีดอกซ้อน
1: เจ้าน
0: ักเขียนนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่านักนักจากเข้าคำแง่เดิมหมายถึงผู้ที่มีความสำนิทสำนานหรือผู้ที่เฮ็ดเป็นอาชีพเขียนหมายถึงขีดเขียนเป็นตัวหนังสือเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นนักเขียนก็หมายถึงบุคคลที่ถ่ายทอดเรื่องราวหรือความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือหรือเป็นตัวอักษรนักเขียนนี่เป็นคำที่เรียกรวมรวมได้ดอกซ้อน
1: เจ้า
0: เรียกรวมรวมสำหรับผู้ที่เขียนผลงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบทความบทข่าวสารคดีหรือว่าวรรณกรรมเนาะเรื่องที่การสื่อสารข้อมูลเป็นต้นต่อดังตัวอย่างมาแล้วเป็นนักเขียนบทความอิสระที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรักษาสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน
1: ์เจ้า
0: บางเทื่อนักข่าวหนังสือพิมพ์เป็นนักเขียนบทความ
1: ก็แม่นเป็นนักเขียนได้อาจารย์เพราะว่าเน้นเรื่องหนังสือด้วยอาจารย์แม่น
0: นักเขียนหนังสือพิมพ์นี่กำลังที่ป้อนเรื่องเรียนข่าวเพื่อให้ทันเวลาจัดพิมพ์
1: เจ้า
0: แล้วก็การเป็นนักเขียนที่ดีต้องมีใจมักอ่านมันจดบันทึกเหตุการณ์ก้อมขาดจึงจะเป็นนักเขียนได้ได้ดอกซ้อน
1: แม่นแท้อาจารย
0: ์ยิ่งสมาคมนักประพันธ์ลาวในดอกซ้อน
1: เจ้า
0: เออที่กำนี้สโมสรนักเขียนหนุ่ม
1: อ๋อแม่น
0: เออสโมสรนักเขียนหนุ่มแต่ว่านักเขียนหนุ่มที่ดีส่วนหลายเป็นเด็กเขียนทางด้านวรรณกรรมเขียนนวนิยายเขียนเรื่องสั้นก็สามารถเขียนบทความได้หรือว่าเขียนบทความสารคดีก็ได้ก็เป็นนักเขียน
1: เจ้า
0: ดอกซ้อน
1: เจ้าน
0: ักเขียนหมายว่ามันเป็นความรวม
1: เป็นซื้อเอื้อนรวมกับว่าได้ที่นี่อาจารย
0: ์นักเขียนเจ้าวันนี้นักแต่งนักเขียนให้นักแต่งนักแต่งนี่ก็เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำนามนักจากเขาภาษาคแม่ผู้ที่มีความสำนานหรือว่าผู้ที่เป็นอาชีพ ายถึงปฏิสานเนี่ยเนี้ยจัดแจงอิมาเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นนักแต่งก็หมายถึงคนที่เนี่ยเนี้ยเนื้อในให้มีลักษณะพิเศษในดอกซ้อนตัวอย่างเช่นมาบทกลอนบทเพลงในวันเป็นละครเพลง
1: แม่เจ้า
0: คำนี้เนี่ยใส่ผลงานที่มีทำนองหรือยังวะเช่นมาบทกลอนหรือว่าเพลงนี่นะมาเกี่ยวพันกับศิลปะการแสดงดังตัวอย่างว่านักแต่งเพลงคนนี้สามารถใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองลาวมาผสมผสานกับดนตรีสากลได้อย่างลงตัวนักแต่งเพลงมันเพื่อควรที่แต่งก่อนอยู่เนี่ยคนก็เรียกนักแต่งก่อนอยู่กับซ้อน
1: เออแมนคิดว่านักแต่งก่อน
0: คนนี้มีเป็นนักแต่งก่อนที่มีชื่อเสียงโดยมีผลงานก่อนทานหรือก่อนรับที่มีเนื้อหาจับใจ
1: เจ้า
0: อันนี้เป็นหนักแดงบางเชื่ออันผู้เขียนนวนิยายเขียนละครหรือว่าเขียนบทละครเขียนเรื่องสั้น
1: ก็เอิ้นนักแดงได้อาจารย์ก็เอิ้นคือกันเนาะเอิ้นนักแดง
0: ก็ได้แต่ว่าบ่นิยมป
1: านใดเออแม่น
0: แต่ว่าส่วนหลายนิยมเว้าถึงนั้นผู้แต่งเพลง
1: ผู้แต่งเพลงแต่งกาบกอนเนาะอาจารย์เนาะ
0: นักแต่งนะมันจะมีคืออย่างนั้นเนาะวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่านักประพันธ์นักประพันธ์นี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่านักก็ได้จากภาษาคำแม่หมายถึงผู้ที่มีความสำนาญหรือผู้เขียนเป็นอาชีพแล้วก็มีคำว่าประพันธ์ประพันธ์จากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงประพันธะหมายถึงแต่งถ้อยคำถูกถ้อยคำเงียบเงี้ยงหรือสองคำนี้ประสงค์เข้ากันเป็นนักประพันธ์ก็หมายถึงบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานทางวรรณกรรมที่มีความประณีตและมีศิลปะในการห้อยเงี้ยงถ้อยคำคำนี้นี่มันเน้นอยู่ที่การใช้เงียบคือสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมที่มีความเลือกเสริมเช่นว่าเรื่องสั้นนวนิยายตลอดข้อนบทกวีก็ได้ตัวมีความหมายที่ยกย่องถึงความประณีตทางด้านภาษาดังตัวอย่างว่านักประพันธ์ผู้นี้ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาจอีกตัวอย่างหนึ่งนวนิยายเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงจินตนาการที่กว้างไกลของนักประพันธ์อีกตัวอย่างการจะเป็นนักประพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อสภาพสังคมและจิตใจของมนุษย์เป็นต้นว่าเป็นต้นสตอรี่
1: เจ้าเคยได้ยิน
0: นักประพันธ์รัสเซีย
1: เจ้า
0: ผู้ประพันธ์เรื่องเรื่องสงครามในสันติภาพในตอน
1: เจ้า
0: คือว่าเป็นนักประพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซียอันนี้เป็นนักประพันธ์นักประพันธ์คือว่าวัวธรรมดาตอน
1: เจ้า
0: หมายว่าเป็นผู้ที่สามารถเรียกเรียงภาษาได้อย่างปานนี้สรุปคือย่อเกี่ยวกับความหมายคือเรียนตามกันระหว่างนักเขียนนักแต่งนักประพันธ์เพื่อเห็นจุดเนื่องของแต่ละคำจุดที่คือกันทั้ง3คำก็หมายถึงผู้สานตันผลงานด้วยส่วนสิ่งหนึ่งภาษาเพื่อถ่ายทอดความคิดความรู้และอารมณ์ความรู้สึกไปสู่ผู้อ่านหรือผู้ฟังจุดที่ต่างกันนักเขียนเป็นคำเรียกรวมที่กว้างที่สุดเน้นการสื่อสารข้อมูลเป็นนักเขียนบทความนักเขียนข่าวนักเขียนทั่วไปนักเขียนนวนิยายนักเขียนเรื่องสั้นกระจายกันมานักแต่งเน้นใส่เนื้อเนียนจ ังวะและทำนองมักใส่กับผลงานเกี่ยวกับศิลปะการแสดงเป็นนักแต่งเพลงนักแต่งกลอนนักแต่งละครเพลงอย่างสิบนะวันนี้นักประพันธ์เน้นการสร้างสรรค์วรรณกรรมชิ้นศิลปะหมายถึงผู้ที่มีความประณีตในการห้อยเอียงถ้อยคำเป็นมานักประพันธ์เรื่องสั้นนักประพันธ์นวนิยายนักประพันธ์บทละครวางเชื่อเพื่อนนักประพันธ์วางเชื่อเพื่อนไปใช่ครับนักแต่งเพลงก็ได้ในละคร
1: อืมแมนแมน
0: ทำเพลง
1: อ่ะแมน
0: สามารถว่าได้มานี่ตัวย่านประโยคมีทั้งสามคำนี่เนาะนักประพันธ์อาวุโสท่านนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงในการเขียนนวนิยายเพิ่นยังเป็นนักแต่งบทกรที่ปอนซ้อนและก็เป็นนักเขียนบทความวิชาการที่ให้ความรู้แก่สังคมอย่างหลวงหลายเห็นบ่ดอกซ้อน
1: เจ้าร่วมกันในประโยคเดียว
0: แม่ว่ารวมแล้วทั้ง3คำนี้เป็นคำรวมความหมายบางเทื่อก็สามารถใช้แทนกันได้ดอกซ้อน
1: เจ้าบางกรณีเน
0: า
1: ะ
0: เพื่อให้มันเตือนว่าให้มันคือต้องตามความหมายที่แท้ก็ต้องเรียนเพื่ออาจารย์อธิบายมากนะ
1: เจ้านักเขียนนี่เป็นชื่อเอื้อนรวมเนาะอาจารย์เนาะก็มีลักษณะรวมคืออาจารย์ว่านักข่าวบ่หรือว่าผู้ที่เขียนบทความวิชาการรวมถึงผู้ที่แต่งเพลงแต่งบทกลอนพอก็ใส่ได้พอเข้าใจเนาะอาจารย์เข้าใจได้นักเขียนเพลงป่ะโอ้แต่ว่านักเขียนกลอนนี่คือว่าบ่ใส่เนี่ยอาจารย์เนาะ
0: เขียนกลอนนักเขียน
1: บ่นิยมเข้าใจได้
0: สามารถเข้าใจได
1: ้เจ้า
0: แต่ว่าบ่นิยมเว้า
1: เน้นเรื่องการศึกษาข้อมูลฉะนั้นแล้วบทความวิชาการบ่หรือว่าบทความทางวิทยาศาสตร์เฉพาะทางนี่คิดว่ามารวมอยู่ในนี่เนาะอาจารย์เนาะนักเขียนส่วนนักแต่งนี่เน้นเรื่องของจังหวะทํานองเว้ารวมก็คือศิลปะการแสดงแสดงว่าเป็นบุคคลที่เหี้ยมเหียงให้มีเนื้อในมีลักษณะแบบพิเศษนะนี่ใส่เป็นนักแต่งเหมือนถึกกับกรณีนักแต่งเพลงแต่งกลอนนี่น่ะเนาะอาจารย์เนาะนักแต่งเรื่องรวมถึงอ่ะนะฮุบเงาหรือว่าการแสดงการเขียนบทละครสินะอาจารย์จากการเขียนบทแล้วก้าวมาเป็นการแสดงสิแม่นละครทางวิทยุบ่หรือว่าอันน่ะออกสายทางโทรภาพหรือว่าเป็นฮุบเงาจังซี่นะอาจารย์เป็นนักแต่งได้เนาะนักประพันธ์นี่จะเว้าไปแล้วนี่มีลักษณะเฉพาะบ่อาจารย์หรือว่าเป็นลักษณะชื่อเอื้อนรวมอีกคล้ายๆกับนักแต่งกับนักเขียนนี่นะคือผลงานทางด้านวรรณกรรม
0: เรื่องสั้นเรื่องสั้นนวนิยายและบทกวีผมคิดบทกวีกันมันกากก่อนอยู่แล้ว
1: เจ้า
0: เห็นป่ะดังนั้นมันก็เตือนว่าคาดเกี่ยวกันเนาะ
1: แมนครับเกี่ยวกันแท้ครับเกี่ยวกันแท้แต่ว่าอันนะ
0: ต่างกันแบบค่อยเปอร์เซ็นต์นี่มันบ่ได
1: ้ครับเกี่ยวกันแต่ว่านักแต่งนี่ก็สิเป็นคำเล้าอะนะอาจารย์ส่วนน่ะนักประพันธ์
0: นักแต่งอาจจะสามารถเราเป็นนักแต่งง่ายนี่ดีนักแต่งเรื่องสั้นกัน
1: เข้าใจแบบง่ายๆโลดบ่ต้องเป๋อีกสินะอาจารย์นักแต่งเรื่องสินะนักแต่งกล
0: อนนั้นเฮาเรียนอยู่ท่านประถมท่านมัธยมเฮาก็ว่าดิเฮาแต่งเรื่อง
1: วิชาแต่ง
0: วิชาแต่ง
1: แม่
0: นวิชาแต่งเฮามาแต่งแล้วโอ้ตู่คนนี้นี่แต่งเก่งเว้ยแต
1: ่
0: งเรื่องเก่งเห็นบ
1: ่แม่นจะกายวิชาใดก็ได้แต่คันกายวิชาแต่งนี่อาจารย์ฮู้โลดกายอื่นๆนี่พอกายกันได้อาจารย์เอ้ยแต่ว่ากายวิสาหะแต่งนี่ถือว่าอาจารย์ฮู้โลดแม่นคันสั้นนี่ความหมายก็คาบเกี่ยวกันแต่ว่ากรณีการใส่นี่คิดว่าใส่เฉพาะเนาะอาจารย์เนาะเรื่องของอนาวรรณกรรมบทเรื่องสั้นบทกวีนวนิยาย
0: พวกเอาใส่ในสมาคมนักประพันธ์ลาวสมาคมนักประพันธ์ลาวแต่ว่าสโมสรอาจารย์สโมสรนักเขียนมุมแต่ว่าอันที่มาเขียนนั่นมันก็คือกันอันเดียวกัน ใช่ไหมแต่ว่าเวลาเขาใส่บางเครือตัวใดมันเหมาะสมนะ
1: เจ้า
0: เขาก็ใส่
1: กรณีการไส้นี่ก็ยังเป็นอันสำคัญอยู่มีรายการในเรื่องของการไส้ภาษาและคำศัพท์เนาะคำศัพท์ภาษานี่นะฉะนั้นแล้วไส้ให้ถือกรณีนี่คิดว่าจะเห็นให้การไส้คำศัพท์เฮานี่มันเหมาะสมกว่าเป็นวาทศิลป์นึงในการนำไส้ให้นำไส้ภาษาให้มันม่วนอ่อนซอนหั่นแหละเนาะอาจารย์ร่วมกันบางกรณีการปักเว้าทั่วไปนี่ก็บ่ว่ากันบางเทื่อก็ใส่แทนกันก็เข้าใจได้ในเรื่องของความหมายแต่ว่าบัดใส่เวลาที่เป็นทางการหั่นนะเนาะอาจารย์เนาะคิดว่าได้เลือกเฟ้นเหมาะสมกับกรณีจะดีกว่าคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์วันพุธของเฮาจึงจะร่วมกันสนทนาอีกเจ้าขอบใจอาจารย์แสงฟ้าหลายๆเด้อสุขดีเจ้าอีกเธอหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหงส์อนุภาพคำศัพท์ที่นำมาสนทนาในมื้อนี้มันยกย้อนมาจากวันศุกร์เนาะมีรายการเนื่องจากว่าขัดข้องทางด้านเทคนิคระบบได้ออกอากาศดอกซ่อนก็แจ้งมีรายการผู้ที่ฝากคำศัพท์หันแล้วว่าจะได้ออกอากาศสนทนาออกอากาศในมื้อนี้เด้อเพิ่นก็รับทราบคิดว่าสิพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่เนาะในอาทิตย์นี้ก็ยังวันพุธและวันศุกร์อีกที่อาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการคันสั้นคำศัพท์ใดที่มีรายการยังมีปัญหาในการนำไส้ก็อยากให้ส่งให้ดอกซ่อนทาง WhatsApp เนาะมีรายการหมายเลขโทรศัพท์ของคณะจะทำรายการพวกเฮาเป็น02059864685เพื่อให้มีรายการได้มีความเข้าใจแจ้งตื่มต่อกับคำศัพท์ที่ยังเห็นว่าเป็นปัญหาในการไส้หันดอกซ่อนมีความยินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้เพิ่นมีรายการทุกท่านส่วนมืออื่นวันอังคารและวันพฤหัสเนาะที่บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการดอกซ่อนก็มาพบกับมีรายการนำเสนอเป็นบทความวิชาการของบรรดานักวิชาการด้านภาษาศาสตร์รวมถึงอาจารย์ที่สอนปีศาที่เกี่ยวพันกับเรื่องของภาษาศาสตร์นี่แหละนำเสนอเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้ท่านได้รับฟังเมื่อนี้เวลาจากทางรายการใกล้จะหมดแล้วแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนะมีรายการอีกเทื่อนึงที่สละเวลามีค่าติดตามรับฟังรายการของพวกเราแล้วกลับมาพบกันอีกในมืออื่นเนาะเวลาที่เหลือจากทางรายการให้ท่านได้ฟังเพลงอัธยารายการจบหรือบ่จบสุดแล้วแต่เวลาถือโอกาสนี้อวยพรให้มีรายการทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: 0800 ผู้บ่บ่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่เวลารายการอาทิตย์อัสดงอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางภาคพื้นดินนอกจากนั้นก็ยังกระจายทั้งเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกพร้อมด้วยแพร่ภาพออกอากาศทางเพจ Facebook ลาว National Radio ท่านสามารถติดตามรับฟังและก็รับชมรายการของพวกเราแบบสดๆกันเลยนะข้อมูลข้อมซื้อในสลับสับเปลี่ยนกันยามค่อยคำลงแรงผู้ที่กำลังกลับบ้านกับซองแวะตลาดตะลีซื้ออาหารคำสันตัวซื้อยังไปกินแรงเนาะมื้อนี้เอาก็เป็นมื้อที่ดีและก็มื้อที่มวนซื่นอาหารแซ่บซ้อยพร้อมกับครอบครัวในตอนแรงมื้อนี้เด้อติดตามรับฟังรายการของพวกเราไปนำอยากจะฟังเพลงฟังลำก็แม่นติดตามกันได้ทางเพจ Facebook หรือว่าทางวิทยุก็ได้เนาะเป็นข้อความกันเข้ามาทางหน้า Facebook Live ลาว National Radio ตำหนิที่ชมกันเข้ามาอยากจะฟังเพลงฟังลำก็พิมพ์ข้อความกันเข้ามาคอมเมนต์ทางหน้าไลฟ์สดก็ได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะปัญญาพร้อมที่จะปรับปรุงรายการให้มันน่าสนใจขึ้นและก็เอาเรื่องข้อมูลความซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำมีรายการขอมากะสิจัดให้ตามนั้นเนาะมวนซื่นน้ำกันยามนี้คอยคำลงแรงอย่างสินี่หลายท่านก็บอกว่าโอ้ยหลังมือใดฝนตกนี่ก็ลำบากแน่กับบ้านกับซองก็ดีมือใดฝนบ่ตกสัมผัสอากาศร้อนจังสิแหละโลกเปลี่ยนแปลงไปนำนับมือเนาะท่านผู้ฟังเนาะต้นไม้มันหน่อยลงนับมือมีแต่ผู้ตัดผู้ปลูกหน่อยจังสินะนานใหญ่อีกได้ต้นไม้นี่สิบสาวปียังเป็นหมก็ลำบากใจน้ำอยู่เนาะโลกสุมือนี่เพิ่นว่าจังใดก็ดีก็ขอให้ระมัดระวังขับรถขับลางกับบ้านกับซองก็ดีคอยไปคอยมานับถือกฎระเบียบจราจรจะสวยหลุดพ้นอุบัติเหตุเด้อซึ่งในปัจจุบันนี้เห็นหลายท่านขับรถก็ขาดสติแล่นไวกลัวปกติมือฝนตกแห้งๆก็แห้งแล่นไวมาสังเกตเบิ่งแล้วนี่ที่ว่าประมาทหลายกลัวเนาะท่านผู้ฟังเนาะเสื้อมั่นรถนี่ก็บ่ค่อยดีปานใดตามกฎจราจรเพิ่นว่าเสื้อมั่นรถจะนอนคดอยู่กลางทางจังซี่อย่าไปเสื้อวัตถุนี่มันพยายามใดก็มีเนาะดังนั้นคอยไปคอยมานั่นแหละดีกว่านะเป็นกำลังใจให้เบิดสุภูสุคนในการสู้ชีวิตในแต่ละมื้อนี่ยุ่งยากหลายขับรถกลับบ้านกับซองก็ต้องได้ระมัดระวังคนเฮาต้องได้อยู่นำสตินั่นแหละตลอดนอกจากนั้นประหยัดมัธยัสถ์ท่านผู้ฟังการใช้ชีวิตเศรษฐกิจฟืดเคืองในสู่มื้อนี้ก็ต้องได้ประหยัดหันทิศทางในการซอกอยู่หาเงินซอกอยู่หากินต่างๆเห็นแนวใดสิกุ้มครอบกุ้มครัวเห็นแนวใดสิมีอยู่มีกินเห็นแนวใดสิมีเงินทอนเงินเก็บจังซี่น่ะอันนี้ต้องได้ปรับเปลี่ยนวิธีถ้าว่ามันบ่เดินแม่แลนสะดวกมันฝืนมันเฟืองลองวิธีใหม่เบิ่งเนาะในปัจจุบันนี้หลายท่านนอกจากเฮ็ดเวียกประจำแล้วก็แม่นมีอาชีพเสริมเป็นชาวเกษตรกรนำเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเป็นเรื่องที่ดีได้พักนางอ่างหญ้ากับปลูกกินเองผู้มีเนื้อที่ก็ดีกสิบุได้ซื้อนั่นก็เป็นการลดพรรายจ่ายของครอบครัวเติมอีกนะเศรษฐกิจครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมีข้าวกินผู้หลังคนเฮ็ดนาแล้วยังซีนปลาอาหารต่างๆปลาก็เลี้ยงกินเองได้ปลากบอื่นๆเนาะเฮาสามารถเลี้ยงเป็นเศรษฐกิจครอบครัวได้หมูมาเป็ดไก่พวกนี้เฮาสามารถเลี้ยงได้เนาะอันนี้อันใดพอเฮ็ดได้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นเปลี่ยนเนาะความคิดใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่เฮ็ดให้ลดพรรายจ่ายของครอบครัวลงจังสิมีเงินทอนเงินโฮมในอนาคตนะขอบใจบริษัทไอราดามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่ให้การสนับสนุนรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราโดยการนำสิ่งดีๆมาบอกมากล่าวกับเพื่อนมิตรรายการนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากมาร์กโนนินั่นเองบัวจะเป็นสบู่โนนิเนาะสบู่ทองคำโนนิแล้วก็ยาทูแคล BSY Fresh and Whitening แล้วก็มียาสะผมดำแล้วก็โนนิเอนไซม์นะท่านผู้ฟังเนาะนอกนั้นยังมีอันยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านหอยแฮวสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูผิวแล้วก็อีกหลายผลิตภัณฑ์เลยท่านที่สนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทางบริษัทก็แม่นติดต่อผู้พันกันได้เนาะมีรายละเอียดให้กับท่านผู้ฟังบ่แม่นซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็เสียเงินไปซื้อๆก็บ่ได้เนาะทางบริษัทมีรายได้ให้ท่านพร้อมเนาะพร้อมนั้นยังรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตลอด24ชั่วโมงเด้อ020 8856 5599
020-8855-5599แล้วก็5449-5449โทรไปปรึกษารายละเอียดต่างๆได้นะบ่ต้องเสือปัญญาผลิตภัณฑ์ดีแท้บ่จังซี่ต้องลองใช้ด้วยตัวท่านเองโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุภัทโอสถช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกไหลเวียนสะดวกเนาะเลือดสะอาดช่วยฟอกเลือดแล้วก็ขับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยจังซี่นะบำรุงร่างกายให้กลับมาแข็งแรงผิวพรรณซอใสถ้าว่าผู้ที่มักเมื่อยเนาะคนบางคนนี่เฮ็ดเวียกหลายอ่อนเพลียเปียร้อยจังซี่แล้วอาหารก็บ่ครบ5หมวดจังซี่แม่นต้องได้บำรุงเลือดและก็ฟอกเลือดด้วยสุภัทโอสถเคียงคู่กันกับโนนิเอนไซม์กินคู่กัน356เดือน356เดือนจะให้เลือดของท่านสะอาดสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะพลังของโนนิเอนไซม์จากมังโนนินี้ช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงและก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายให้กลับมาแข็งแรงได้ช่วยบำรุงสมองกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพร่างกายปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารต่างๆเนาะควบคุมความดันเลือดไขมันในเลือดระดับน้ำตาลบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆช่วยให้ท่านกินข้าวแซ่บนอนหลับดีนั่นเองเอาบ่ทันเว้าหลายใจฮางจะน้อยจังเว้าตื่มรายละเอียดจากทางรายการของพวกเฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการจักบึดหนึ่งจังมาโอ้ล้มกันต่อ

0: ทนบ่ไหวแล้วเด้อนั่งก็เจ็บยังก็ปวดซึมซ่าเลือดออกทุกเทื่อหมอบอกว่าลิ้นสะดวงทวารหนักและบ่เพียงแต่เท่านั้นยังมีลิ้นสะดวงดังน้ำอีกโอ้ยเนาะหายใจก็บ่ลงเจ็บหัวทุกมือเลย
1: เอื้อยค่อยเคยเป็นอยู่ในสภาพแบบเจ้านี่ล่ะแต่ตอนนี้อาการที่ว่าเป็นนักๆจักว่าหายไปทางใดสิ่งที่ช่วยเอื้อยค่อยนี่เด้ตัวนี้เอนไซม์พลังจากหมากไม้มาสะจันตะกี้แต่ก่อนบ่มีห้องหมอบ่มียา 2,000 กว่าปีมาแล้วคนบูฮานิยมเอาหมากโน่นนี่มารักษาแทนยาและปัจจุบันวงการแพทย์ทันสมัยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยได้เอามาพัฒนากลายเป็นโนนิเอนไซม์
0: โนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์เฮ็ดเวียกจังได๋
1: โนนิเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยเฮ็ดให้ระบบเลือดไหลเวียนดีลดอาการบวมและอักเสบช่วยเฮ็ดให้ลิ้นสะดวงทวารหนักยุบตัวไว้บ่ต้องผ่าตัดและเฮ็ดให้โพรงดังโล่งหายใจสะดวกห่างไกลฟื้นฟูจากข้างในแบบธรรมชาติ
0: โอ้ถ้าเป็นแนวนั้นข่อยบ่รอข่อยแล้วข่อยจะลองใส่โนนิเอนไซม์คนซั่นน่ะ
1: โนนิเอนไซม์พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูห่างกายจากพยาธิที่หลายคนคิดว่าบ่สามารถรักษาได้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและ WhatsApp 020-5449 0205449 0205449 5449
0: โอ้ยเนาะเนาะเนาะเนาะโอ้ยปล่อยทนบ่ไหวแล้วเด้อนั่งก็เจ็บยังก็ปวดซึมซ่าเลือดออกทุกเทื่อหมอบอกว่าลิ้นสะดวงทวารหนักและบ่เพียงแต่เท่านั้นยังมีลิ้นสะดวงดังน้ำอีกโอ้ยเนาะหายใจก็บ่ลงเจ็บหัวทุกมือเลย
1: เอื้อยค่อยเคยเป็นอยู่ในสภาพแบบเจ้านี่ล่ะแต่ตอนนี้อาการที่ว่าเป็นนักๆจักว่าหายไปทางใดสิ่งที่ช่วยเอื้อยค่อยนี่เด้ตัวนี้เอนไซม์พลังจากหมากไม้มาสะจันตะกี้แต่ก่อนบ่มีห้องหมอบ่มียา 2,000 กว่าปีมาแล้วคนบูฮานิยมเอาหมากโน่นนี่มารักษาแทนยาและปัจจุบันวงการแพทย์ทันสมัยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยได้เอามาพัฒนากลายเป็นโนนิเอนไซม์
0: โนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์เฮ็ดเวียกจังได
1: ๋โนนิเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยเฮ็ดให้ระบบเลือดไหลเวียนดีลดอาการบวมและอักเสบช่วยเฮ็ดให้ลิ้นสะดวงทวารหนักยุบตัวไว้บ่ต้องผ่าตัดและเฮ็ดให้โพรงดังโล่งหายใจสะดวกห่างไกลฟื้นฟูจากข้างในแบบธรรมชาติ
0: โอ้ถ้าเป็นแนวนั้นข่อยบ่รอข่อยแล้วข่อยจะลองใส่โนนิเอนไซม์คนซั่นน่ะ
1: โนนิเอนไซม์พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูห่างกายจากพยาธิที่หลายคนคิดว่าบ่สามารถรักษาได้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและ WhatsApp 020-5449 0205449 5449

ดความชื่นจากทางรายการของพวกเขาเสียดายเสียดายเพื่อนว่าอายมีเมียก่อนจ้าคือจังไรไปเสียดายแนวใดเป็นก็มวนดอกเนาะเป็นเสียงเพลงฟังแบบมีศิลป์เพื่อนว่าน้องไปอยู่ไสตั้งแต่กี้คือบ่เห็นน้องมาเกิดรับร้อนน้องมานอนอยู่พี่น้องมาเกิดอยู่พี่ตาอ้ายทรงบ่เห็นสนิทเพิ่นว่าเป็นคาลมบัดอ้ายมีเมียแล้วจังพ่อโอ้ยซั่นก็ได้เป็นคู่ฮักคู่แพงกันละเด้ว่าซั่นนี่ฝากตอนเพิ่นมีรายการเป็นจังว่าสิคือคักจักหน่อยเนาะหลังจากแต่ละมื้อก็เป็นเพลงเซาๆเย็นๆจังซี่แบบลูกทุ่งบ้านนาเฮาให้เข้ากับอารมณ์กับบรรยากาศอารมณ์ของแต่ละคนจังซี่น่ะก็มักบ่คือกันผู้ลางคนก็มักไวๆแน่กําลังดื่มอยู่ว่าซั่นนี่กําลังซุ่มเซลอยู่พอไปคัดใจผู้มักฟังเพลงซาบัดนี่เอาอยากจะฟังแบบใดก็แม่นคอมเมนต์กันเข้ามาทางหน้าเพจได้เลยเนาะทางเพจ Lao National Radio สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้อยากจะฟังเพลงใดของศิลปินท่านใดจะบอกมาโลดทางเทคนิคเฮาก็เตรียมพร้อมซอกให้ให้มันมวนซึนทั้งจิตใจจิตใจเข้มแข็งร่างกายก็แข็งแรงเพิ่นว่าย้ําได้ตื่นสมาก็หน้าบูดอื้อคืออยู่สุขภาพบ่ดีเด้อารมณ์ก็อยากไห้แน่ว่าซั่นผู้บางคนนี่ยามแรงจังซี่กลับมือฮอดเฮือนฮอดซั่นก็ไปไห้อยู่เฮือนอารมณ์ไห้มาแต่ห้องการว่าซั่นนี่ไปลงใส่ผู้อยู่เฮือนอันจังซี่ก็บ่ถูกเด้ท่านผู้ฟังเนาะกลับบ้านกลับซองไปหาความหากลัวนี่อารมณ์ที่มันบอดีว่าสันสาอะไรที่มันอยากให้อยู่หรือว่าสิ่งที่บุเป็นมงคลต่างๆอย่าเอากลับไปเฮือนไปสารอย่าไปลงใส่คนอยู่เฮือนเพราะว่าคนอยู่เฮือนบ่ฮู้จักหยังนําเนาะเฮามาแล้วก็ก่อนเข้าเฮือนต้องเปลี่ยนอารมณ์หน้าซื่นตาบานมีอารมณ์จิตที่แจ่มใสกับครอบกับครัวสันตวนเนาะสิ่งที่พาให้อารมณ์บ่ดีจังซี่ยามมื้อเช้ามานี่เพิ่นอ่อนเพลียเมื่อยเนาะท่านผู้ฟังเนาะเมื่อยนอนดึกแน่จังซี่สั่งสันกันแน่จังซี่มื้อเช้ามาสังเกตบังรถตานี่ก็อยากสิตูบๆแดเนาะแล้วก็เป็นอิดเมื่อยหั่นแหละสังเกตได้ง่ายๆบ่สร้างสิอธิบายมื้อเช้ามาโอ้ยลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยว่าสันปวดตามต้นตามโตบ่ซื่นบ่บานเจ็บออดๆแอดๆนี่ดิห่วยมันสิเป็นจังไดเนาะในปีนี้ว่าสันปวดเมื่อยไปเบิดต้นโตนี่มึนซาตามปลายปีนตีนปลายมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันจักตั้งทรงเสนเวลาไปกวดเนาะเมื่อยนำรถประมาณสวยทานได้ก็คือโนนิเอนไซม์ผลิตภัณฑ์จากบริษัทไอราดาลาวสวยทานได้เด้อโนนิเอนไซม์มีพลังขับสารพิษออกจากร่างกายกินเหล้าซุ่มแซวกันแน่คือดื่มสิ่งมึนเมาต่างๆเนาะโนนิเอนไซม์นี่หรือว่าภูมิต้านทานอาหารกายอ่อนแอจังซี่เด้เฮ็ดให้ท่านบ่เมื่อยได้ถ้าว่าท่านกินโนนิเอนไซม์เนาะเซลล์ที่เฮาที่มันถูกทําลายไปก็สิกลับมาแข็งแรงได้เช่นเดียวกันขี้ลงขี้ลืมจังซี่ช่วยบํารุงสมองเข้าไปตื่มเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดให้สมรรถภาพร่างกายเฮ็ดเวียกปกติเนาะบํารุงกันเฮ็ดเวียกของระบบลําไส้ระบบย่อยอาหารต่างๆท้องอืดท้องเฟ้อยามมื้อเช้ามาโอ้ยเจ็บท้องว่าซั่นอันนี้ก็ช่วยทานได้โนนิเอนไซม์กินคู่กับสุภัทโอสถนี่ขวดนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางไลฟ์ Facebook ตอนนี้เนาะสุภัทโอสถนี่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดบ่ขุ่นบ่เหนียวถ้าเลือดสะอาดแล้วมันก็ไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายร่างกายของคนเฮานี่ปริมาณเลือดหลายที่สุดเนาะท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่ามันตีบมันตันเส้นเลือดนี่นะเลือดเฮาก็ไปสนองอันน่ะแต่ละส่วนของร่างกายบ่เพียงพอเลือดเหนียวก็ไปฟืดจังซี่เฮ็ดให้เส้นเลือดตีบแล้วก็มีแนวอัดตันเส้นเลือดเนาะถ้าว่าเส้นเลือดเฮาเหนียวเฮาถ้าว่าเลือดเฮาเหนียวเฮาขุ่นจังซี่มันบ่สะดวกแน่นอนเนาะดังนั้นสุภัทโอสถจะไปช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดเนาะสกัดจากสมุนไพร3ทวีปก็คืออาซีแอฟริกาเอโรปเนาะรวมพลังกันฟอกเลือดให้เลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกขับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยสะสมจังซี่แหละบำรุงร่างกายให้กลับมาแข็งแรงถ้าเลือดสะอาดสิเป็นแนวผิวพรรณก็ฟ่องใสอารมณ์ก็ดีนะบ่ค่อยเจ็บบ่ค่อยเป็นจังซี่แหละถ้าว่าเลือดสะอาดเพิ่นว่าเลือดบ่มีสารพิษตกค้างนะบ่มีสารตกค้างในโดยเฉพาะสารอนุมูลอิสระจังซี่ที่ก่อห้อยตามผนังเส้นเลือดจังซี่นะสุภัทโอสถช่วยทานได้เด้อกินคู่กันกับโนนิเอนไซม์ระยะ3เดือน5 6เดือนจังซี่นะลองเบิ่งนะเบิ่งแยงสุขภาพตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปดีกว่าจะเฮาเจ็บป่วยแล้วจะจังไปแก้ไขว่าซั่นๆแน่นอนล่ะ
เจ็บเป็นในรุ่นนี่มันขึ้นกับทางกายของแต่ละคนเจ็บเป็นแล้วก็ต้องไปหาแพทย์หาหมอแต่ว่าระยะเฮาแข็งแรงนี่เฮาต้องบำรุงให้มันแข็งแรงไปเรื่อยๆเนาะ แข็งแรงไปตลอดอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับบ้านกับเมืองอยู่กับโรงนี่ไปโดนๆวานสรรษาเริ่มตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อบ่ต้องเชื่อเป็นหยังว่ามันดีแท้บ่นะท่านต้องลองด้วยตัวท่านเองแต่แรกก็หาที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านกับบริษัทไอราด้าลาวช่วยท่านได้เช่นเดียวกันให้คำปรึกษาด้านสุขภาพตลอด24ชั่วโมงปรึกษาละล่าบ่มีค่าใช้จ่ายนะบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันนอกนั้นผู้ที่ซื้อยังมีคะแนนสะสมให้ส่งให้ฮอดเฮือนจังซี่แหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็มีรายได้ให้พร้อมเนาะมีรายละเอียดสอบถามได้020 885 6599 5449 5449เนาะเอิ้นอ้ายสิตายวะว่าซั่นคือว่าเอิ้นอันน่ะแต่พอตู้แท้ว่าสิได้อาจารย์บุญเกิดหนูห่วงเพิ่นว่ากำลังฮิตกำลังดังอยู่ในปัจจุบันนี้ฝากตอนเพิ่นมีรายการม่วนๆจักหน่อยจังมาโอลมกันต่อ

0: ผิวหน้าเฮาใสเด้งขึ้นแท้ๆหลังจากใช้สบู่ทองคำโนนิโกช็อป
1: แท้หวามันแตกต่างจากสบู่อื่นแนวใด
0: แตกต่างหลายเด้อสบู่นี้สกัดจากมังไมโนนิสูตรพิเศษจากเกาะตาฮิติผสมกับเอนไซม์จากธรรมชาติโซเดียมโสมและทองคำที่ช่วยล้างสิ่งสกปรกจากใบหน้าอย่างอ่อนโยนล้ำลึกผ่อนผู้ขุ่นขนแถมยังช่วยเติมเต็มสารบำรุงให้ผิวซุ่มซึนกระสับช่วยชะลอหอยเหี่ยวยานได้ดำอีกได
1: ้โอ้โหฟังแล้วอยากลองเลยสบู่นี้ใช้ประจำวันได้เลยแม่นบ
0: อแม่นแล้วเด้อใส่ล้างหน้าอาบน้ำได้ทุกมื้อผิวเฮาจะใสเด้งผิวสุขภาพดีแข็งแรงปกป้องแสง UV เพิ่มความซุ่มซึนช่วยลดหอยเหี่ยวยานผิวมองคล้ำ
1: ว้าวแบบนี้ต้องซื้อมาใส่แล้วผิวใสสุขภาพดีแบบนี้หาบ่ได้ง่าย
2: ๆสบู่ทองคำโนนิโกช็อปผิวงามใสทุกมื้อของดีจากเกาะตาฮิติเห็นผลชัดเจนแน่นอน
3: เข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและวอทแอป020-5449-5449 020-5449-5449
4: ผ่านไป2เสียงเพลงมวลๆให้กับท่านผู้ฟังโลดบ่เว้าหลายเพิ่นว่ามีรายการไปพ่อไปพ่อมีรายการเพิ่นว่าโอ้ยอย่าเว้าหลายแล้วปัญญาเอ้ยว่าเสน่ห์เอ้ากระจักเสียจังได๋อยากให้มีรายการสุขภาพดีเนาะมีแนวดีๆมาแนะนำก็อยากแนะนำเพิ่นมีรายการให้สุขภาพดีรู้แล้วก็เลยเว้าหลายแน่จักหน่อยแต่ก็ให้ฟัง2เพลงติดต่อกันนะกินข้าวกับย่างเมื่อกี้นี่เป็นเพลงเก่าๆของอาจารย์คมสันคำสอนพุ่นแหละแต่ว่ามาห้องใหม่นะและกับเพลงดาวิดก็แม่นเอิ้นอ้ายสิตายวะว่าซั่นเพิ่นว่าเป็นขมวลคมซืนนะไผก็อยากให้เอิ้นอ้ายและเฒ่าปานใดแต่หัวใจมันยังหนุ่มอยู่ได้คือยังเรียนมัธยมอยู่ว่าซั่นเด้เอิ้นพอตู้นี่บ่ได้กินขนมน้ำแล้วว่าซั่นบุหานว่าผู้เฒ่าน่ะผู้สาวได้ผัวเฒ่าปานใดงัวคุณลางเพิ่นว่าสาวแกได้เบาน้อยของตอนบ่ขาดมือมันเหม็นความเพิ่นแท้บ่นี่หรือว่าปัญญาเว้าผิดบ่นี่แหละความมักความมักคืออีตาความเฒ่าได้เมียสาวซ่อนห่วมจูงแขนหัวยุ่มๆคือสิเฒ่าบ่เป็นว่าซั่นมันซื่นอกซื่นใจว่าซั่นซาอันนี้ก็แม่นคือเพิ่นว่าแท้บ่อันนี้ก็ขึ้นกับท่านผู้ฟังแล้วเนาะความหักความแพงเขาเจ้าก็เอิ้นยอกซื่อๆดอกเอิ้นพอตู้ก็ย้อนหักนั่นแหละเพิ่นจังยอกเพิ่นว่าซั่นดีเอาไปอีก1เสียงเพลงจังหน่อยเข้ามาพบกันในระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง

0: วลากระยับไปเรื่อยๆทางเทคนิคเฮายังซอกเสียงเพลงให้มีรายการได้หาฟังตื่มอีกเนาะจนกว่าจะเบิดเวลาทางรายการพูดแล้วขอบอกขอบใจมีรายการได้ว่าติดตามหาฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบรายการเนาะกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่อภิญญานำมาบอกมากล่าวผ่านทางรายการก็คือผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากหมากโนนิว่าจะเป็นสบู่ทองคำโนนิแล้วก็ยาทูแคล BSY Fresh and Whitening ยาสระผมดำโนนินะโนนิเอนไซม์จังซี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพทั้งภายนอกและก็ภายในทูแคลด้วยยาทูแคล BSY แล้วก็หุกสบู่ทองคำโนนิเนาะจะเฮ็ดให้ผิวพรรณสะอาดสดใสแล้วก็ยาทูแคลก็ช่วยปัวบาดแผลในปากเนาะเฮ็ดความสะอาดในปากกำจัดแบคทีเรียป้องกันแขวแมงบรรเทาอาการห้อนทอนพิษลดอาการบวมลดอาการเจ็บปวดอักเสบห้อนในหรือว่าป้องกันพยาธิปากเปื่อยเนาะสร้างภูมิต้านทานให้ปากและแขวจังสีมือตื่นเศร้ามาหรือว่าตอนแรงมาจังสีเวลาทานถูแขวอย่าลืมยาถูแขว BSY Fresh and Whitening และกาพระเอกของทางรายการกับเฮาสุภัทรโอสถพร้อมด้วยโนนิเอนไซม์เนาะช่วยฟอกเลือดของทานเฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่มีสารพิษเนาะไหลเวียนสะดวกเนาะลดอาการเมื่อยสะสมและก็บำรุงช่วยให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเวลาเลือดเฮาสะอาดนี่ก็จะเฮ็ดให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพแข็งแรงเนาะกินคู่กันกับโนนิเอนไซม์3 5 6เดือนสุขภาพของทานจะแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นทันตากันเลยฝากไว้ก็มีรายการต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือต้องการอยากจะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรไปตอนนี้เลยก็ได้เนาะ020-8856-5599 5449 ตลอด24ชั่วโมงเวลาเหลือน้อยแล้วเนาะจะเวลาที่เหลือในใจทานได้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาจากหนึ่งสุดเลยเบิดเพลงเบิดเวลาอภิญญาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
1: สบายดีช่วงนี้ไปเฮ็ดหยังมาเจ้าคือยิ้มสดใสแท
2: ้ฮ่าฮ่าก็ใส่ยาทูเคล BSY Face and Whitening นี่เด
1: ้โอ้ตัวที่มีโนนิเอนไซม์หั่นวะ
2: แม่นแล้วโนนิเอนไซม์ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในซองปากช่วยให้เหือกแข็งแรงแขวสะอาดลมหายใจสดชื่น
1: แล้วได้ยินว่ามีผง8081อีกแม่นบ่
2: แม่นแล้วผง8081เป็นสารสกัดที่ผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสั้นน้ำผงจีนที่ช่วยสมานบาดแผลในซองปากและหยุดยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายขึ้นอีกได้
1: โอ้ฟังแล้วหูสุดๆยอดเลยแล้วเปลี่ยนใจว่างเด้แม่นหยัง
2: เป็นสมุนไพรจีนระดับชาติเลยได้ที่ช่วยระบายความร้อนขับสารพิษลดอาการเจ็บปวดบวมในซองปาก
1: ว้าวสามสารสกัดธรรมชาติรวมกันแบบดีแขวเฮาต้องสะอาดเหือกแข็งแฮงแน่นอน
2: แม่นแล้วสดชื่นมั่นใจทุกลมหายใจต้องยาทูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งยาทูแคลสมุนไพรพิเศษจาก BSY
1: BSY Fresh and Whitening ยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจยิ้มได้ทุกมื
3: ้อนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การเต้าห่มความสามัคคีทั่วปวงชนหอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะพรรคคณะนำแนวเราสั่งชาติแขวงเสียงขวางเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับเวียกงานอื่นๆสาเหตุปะตาอยู่สายน้ำแจ้งเกิดจากฟาร์มเลี้ยงหมูปล่อยน้ำเปื้อนออกจากอ่างผักน้ำสุดท้ายโดยบ่มีการบำบัดฤดูฝนปีนี้ชาวเกษตรกรแขวงบริคำไซจะสู่สวนปักดำนาปีให้ได้ในแน่ทีประมาณ 37,000 กว่าเฮกตาร์สายการบินเวียดนามลดเที่ยวบินลงเกือบ 5,000 เที่ยวในเดือนผ่านมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีรัสเซียมีแผนจะเดินทางเยี่ยมยามจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19หาวันที่20พฤษภาคมนี้สุดท้ายของรายการเชิญทานฟังบทเสนอที่เสียงหัวเรื่องว่าและนึกวีรกรรมพาวงปิดล้อมของกองพันที่สองวีรสนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เมื่อบุตรมณียุสำนักงานศูนย์การนันเราสังสาดทานกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์การนันเราสังสาดได้ต้อนรับการเข้าพบปะของทานนางเมแกนจอนเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งออสเตรเลียประจำลาวโดยประธานศูนย์การนันเราสังสาดได้แสดงความยินดีต้อนรับและสมเสยทานทูตที่ได้หับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งการทูตอยู่ลาวเป็นการประกอบส่วนสำคัญเขาในการเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวออสเตรเลียที่มีมาอย่างยาวนานในโอกาสนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อมากผลของการร่วมมือในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การค้าการลงทุนและการช่วยเหลือล่าเพื่อการพัฒนาและการช่วยเหลือในแขนงการสาธารณสุขได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือของออสเตรเลียกับองค์การจัดตั้งมหาชนรวมทางโครงการสนับสนุนผู้ปกครองโดยผ่านสหพันธ์แมนยิงลาวและแนวร้อยสังสาดซึ่งได้เข้าถึงประชาชนบ้านต่างๆสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือในแขนงการสาธารณสุขในการศึกษารวมทั้งการสนับสนุนด้านโภชนาการการซักยาป้องกันพยาธิการสอนภาษาให้เด็กน้อยอยู่เขตชนบทและอื่นๆในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้แสดงความชมเชยต่อประธานศูนย์การนันเราสังสาดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานศูนย์การนันเราสังสาดและขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบต่อสุขยู่การพัวพันหัวมือให้มีทาขยายตัวขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งจะสืบต่อสนับสนุนลาวในขอบการหัวมืออาเซียนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในซุ้มปีต่อหน้า
0: การเต้าห่มคว่ำสามัคคีทั่วปวงชนหอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะพรรคคณะนำแนวล็อกสังสาดแขวงเสียงขวางเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันกับเวียกงานอื่นๆเหตุให้แขวงมีเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยประชาชนอยู่ทางธรรมหากินในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเราสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านเพชรสมรดาวงโซนคณะประจำพรรคแขวงประธานแนวเราสังสาดแขวงเสียงขวางให้ฮู้ว่าการเต้าห่มความสามัคคีทั่วปวงชนหอบด้านได้กลายเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ที่สำคัญของแนวเราสังสาดแขวงระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันได้ประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆนับแต่ขั้นบ้านขั้นเมืองขั้นแขวงศึกษาโฮมการเมืองน้ำคิดให้ประชาชนรู้จักหักชาติมีน้ำใจสามัคคีปองดองสร้างอาชีพให้ประชาชนพร้อมทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวียกงานต่างๆนับมือนับหลายขึ้น
2: แม่นพวกเฮาได้เอาใจใส่เต้าโฮมความสามัคคีทุกแขนงการที่มีส่วนร่วมในการมีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการเต้าห่วมข่มสามัคคีเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเฒ่าอยู่ในขั้นต่างๆถือว่าเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ภาระบทบาทให้แก่พรรครัฐพวกเราโดยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะแม่นอยู่แข่งเสียงขวางติดพันกับมติของประชุมใหญ่ของแข่งอันนี้แม่นพวกเราได้เร่งใส่ในการผันขยายนั้นเฮ็ดให้ทุกคงเขตเวียงงานถือว่าพนักงานตลอดฮอดประชาชนบรรดาเฒ่าได้รับรู้เข้าใจและก็ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและพนักงานพวกเขาก็ได้เอาใจใส่หันลงสู่หักฐานปั๊บปรุงหักฐานปั๊บปรุงกิจการการจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งและเวียงงานต่างๆเป็นต้นเวียงงานเผ่าเวียงงานศาสนาพวกเขาก็มีการคุ้มครองอย่างละเอียดโดยเฉพาะอยู่บรรดาหักฐานบ้านอันใดที่มันบ่สอดคล้องอันใดที่มันบ่เหมาะสมกับสภาพตัวจริงพวกเขาก็มีการปั๊บปรุงแก้ไขอย่างทันการนั่นแหละ
0: ท่านเพชรสมรดาวงโสนให้ฮู้ตื่มว่าในต้นนาแนวลาวสั่งสัตว์แขวงเสียงขวางจะสืบโตประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่มอีกเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีความสามัคคีภายในหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนั้นจะนำเอามาติกองประชุมใหญ่ผู้เทนแนวลาวสั่งสัตว์ทั่วประเทศครั้งที่12มาจัดตั้งพันขยายให้เป็นเพจงานและโครงการละเอียดเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะให้มีผลสำเร็จในต่อหน้า
1: แหล่งข่าวจากแขวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าสาเหตุป่าตายลอยฟูอยู่ตามสายน้ำแจ้งเมืองเวียงคำและเมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทน์ต้นต่อแม่นเกิดมาจากโครงการฟาร์มเลี้ยงหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซีนจางเวยซิงปล่อยน้ำเปื้อนออกจากอ่างผักน้ำสุดท้ายโดยบ่มีการบำบัดที่ถูกวิธีเมื่อเกิดฝนตกนักเฮ็ดให้น้ำดังกล่าวโฮมใส่น้ำขี้หมูเก่าล้นอ่างไหลลงห้วยน้ำเตาปองใส่สายน้ำแจ้งโดยกงในวันที่11พฤษภาคมนี้กรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์โครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองพลโฮงและนายบ้านบ้านน้ำแจ้งบ้านนาโพใต้ได้ลงกวดกาสภาพป่าตายอยู่สายน้ำแจ้งเขตเมืองเวียงคำและเมืองพลหงผ่านการลงติดตามพร้อมทั้งเก็บเอาตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์วิจัยแล้วบวกกับการสัมภาษณ์ประชาชนในเขตใกล้เคียงสามารถสรุปได้ดังนี้ภายหลังที่มีพายุและฝนตกหนักในวันที่7 5 8พฤษภาคมนี้สังเกตเห็นว่าเรียบตามสายน้ำแจ้งน้ำเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นสีดำขุ่นส่งกลิ่นเหม็นหุนแห้งพบเพียนปลาตายลอยอยู่ตามสายน้ำแจ้งและป่ากำลังเมาน้ำเป็นจำนวนหลวงหลายซึ่งไหลมาจากบ้านน้ำแจ้งผ่านบ้านนาโพใต้เมืองพลโฮงและไหลลงสู่น้ำพินเมืองเวียงคำผ่านการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นทีมงานจากส่วนกลางและท้องถิ่นได้ลงเก็บตัวอย่างน้ำกับทีอยู่3จุดคือจุดที่1บ้านหนองควยนาเกือจุดที่2บ้านปากน้ำพินจุดที่3ขัวน้ำแจ้งเพื่อกวดกาค่าคุณภาพน้ำในวันที่8พฤษภาคมนี้เห็นว่าค่าความเป็นกดเป็นด่างอยู่จุดที่2และจุดที่3มีความเป็นด่างสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่กำหนดไว้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่กำหนดไว้สำหรับค่าซักน้ำกระแสไฟฟ้าและอุณหภูมิน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในวันที่11พฤษภาคมนี้เห็นว่าจุดที่2และจุดที่3ยังมีค่าความเป็นด่างสูงจากการวิเคราะห์เห็นว่าปลาตายนั่นย้อนคุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงเฮ็ดให้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีค่าต่ำสุดเกิดจากสารอินทรีย์วัตถุเจือปนในแหล่งน้ำมีปริมาณหลายเฮ็ดให้จุลินทรีย์น้ำในออกซิเจนเพื่อการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้ำสูงเป็นสาเหตุให้ค่าออกซิเจนลดลงเป็นสัญญาณว่าน้ำเริ่มเน่ามีกลิ่นเหม็นเฮ็ดให้ปลาและสัตว์น้ำขาดออกซิเจนในที่สุดและน้ำมีค่าความเป็นด่างสูงบ่เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำฉะนั้นเพื่อสืบตัวแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นกรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการมอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องแจ้งโจ๊ะสัวขาวการดำเนินกิจการโครงการฟาร์มเลี้ยงหมูแม่พันธุ์และหมู่พันธุ์ซีนจางเวยซิงเพื่อกวดกาคืนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรอบด้านให้มีความรับประกันกวดกาคืนของการลงทุนและกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินกิจการอยู่เรียบตามสายน้ำแจ้งและสายน้ำต่างๆประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมวางแผนแก้ไขและรับมือต่อผลกระทบแต่หัวทีที่ตามคุณภาพน้ำเย็บตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อเหตุการณ์วิเคราะห์วิจัยพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้กระทำผิดที่สร้างผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมพร้อมทั้งรับผิดชอบแก้ไขและชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นตามระเบียบกฎหมาย
0: ท่านคำนิลวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์เมื่อมานี้ว่าการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในปีนี้ได้กำหนดเขตฟื้นฟูด้วยธรรมชาติและปลูกเสริมอยู่กองป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ 5,303 เฮกตาร์และสู่สนปลูกไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในทั่วแขวงให้ได้จำนวน 894 เฮกตาร์สำหรับสถานที่เกี่ยมปลูกต้นไม้เฉพาะอยู่จุดจะจัดพิธีแมนปลูกอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองประจำภาคใต้เข เขตมหาวิทยาลัยจำปาสักซึ่งจะปลูกไม่ดูต้นใหญ่จำนวน50ต้นและปลูกไม่เคนไม่ยางจำนวน200ต้นโดยปลูกเรียบตามแคมหัวของสถาบันปลูกอยู่เขตอุทยานแห่งชาติดงหัวซาวพื้นที่เมืองปทุมพรประมาณ5เฮกตาร์โดยจะปลูกต้นหมักโจงไม้ยางและไม้เคนปลูกอยู่เขตผู้บาเจียงพื้นที่นครปากเสและเมืองบาเจียงเจริญสุขโครงการต้านไฟไหม้ล้ำป่าผู้บาเจียงจำนวน16เฮกตาร์โครงการปลูกอยู่เขตบ้านนาแหก7เฮกตาร์นำไส้เบี้ยไม้ไห่มากและไม้อุตสาหกรรม 7,700 เบี้ยและเมืองบาเจียงเจริญสุขปลูกอยู่2บ้านคือบ้านธงอุดม5เฮกตาร์และบ้านที่1จำนวน4เฮกตาร์โดยนำไส้เบี้ยไม้ไห่มากและไม้อุตสาหกรรม 9,900 เบี้ยปลูกอยู่เขตผู้สาเหล่าเมืองคนทงพื้นที่เรียบตามแคมทางขึ้นเทิงภูปลูกดอกจำปาดอกคูนและต้นดูน้ำจำนวน 1,000 ต้นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรปลูกต้นไม้แปลกเรียบตามแคมทางจากไส้เดนเมืองทาแตงแขวงเสกงหาเมืองปากทรงปัจจุบันกำลังวางแผนร่วมกับเมืองปากทรงพิเศษได้ร่วมกับนครปากเสเปิดกระบวนการปลูกไม้ประดับประเภทดอกเจี้ยเตยเหลืองลิ้นมังกรและอื่นๆอยู่บริเวณวงเวียนและดอนกลางทางโดยเริ่มจากวงเวียนขันโมงหาวงเวียนลักแปดใต้และจะนำไส้เบี้ยดอกไม้ทั้งหมดบรุษ 2,500 เบี้ยเน้นใส่ความสวยงามของนครปากเสท่านคำนิรวงให้ฮู้ตื่นว่าภายหลังปลูกไม้แล้วจะวางแผนติดตามและคุ้มครองบริวารรักษาต้นไม้ในระยะยาวโดยจะมอบความให้พิโสบอย่างขาดตัวให้บุคคลนิติบุคคลการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องและองค์การจัดตั้งมหาชนประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นหากฐานนครปากเสและเก้าตัวเมืองบริษัทผู้ประกอบการที่มีเงื่อนไขเอาใจใส่อย่างเป็นเจ้าการในการคุ้มครองบัวระบาดและปกป้องรักษาต้นไม้ปลูกใหม่เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกแล้วจะเริ่มเติบโตและเอาใจใส่ปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตายไปเพื่อบ่ให้เนื้อที่ดินเปล่าว่างและเห็นให้ต้นไม้ปลูกแล้วนั่นกลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และเขียวสดงดงามในอนาคตปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานในวันหน้าจงร่วมกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวและเนื้อยง
1: ในฤดูฝนปีนี้ชาวเกษตรกรแขวงบริคำไซจะสูดส่วนปักดำนาปีให้ได้เนื้อที่ประมาณ 37,000 กว่าเฮกตาร์ด้วยสมรรถภาพ3ต้นกว่าต่อเฮกตาร์คาดว่าผลผลิตจะได้หับเกือบ 180,000 ต้นมาฮอดปัจจุบันการกะเกียมดินตกก้าสำเร็จแล้ว80กว่าส่วนห้อยท่านดาราพรพ้นสวัสดีห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริคำไซให้ฮู้ว่าชาวเกษตรกรแขวงบริคำไซได้ห่างหากระเกียมเนื้อที่ปลูกพืชฤดูฝนปีนี้โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีพืชผักกินใบกินมากพืชอุตสาหกรรมพร้อมเดียวกันนั้นได้กระเกียมเนื้อที่ปลูกต้นไม้ในวันที่1มีนาหน้านี้ตื่มอีก
3: การกระเกียมปลูกพืชฤดูฝนปี2026อยู่แข่งบริคำไซโดยเฉพาะแม่นการปลูกข้าวนาปีโดยเฉพาะแม่นแผนการปลูกข้าวนาปีของเฮาวางไว้อยู่ในปีนี้ให้แม่น 37,000 กว่าเฮกตาร์มาฮอดปัจจุบันนี้แม่นพวกเฮาสามารถตกกะเกียมดินถือว่าหลายสมควรแล้วประมาณ 8-90% แล้วแล้วก็พวกเฮาเฮ็ดหน้าว่านอยู่ในปัจจุบันนี้หน้าว่านถือว่าสำเร็จแล้วประมาณ 3,000 กว่าเฮกตาร์มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเกือบ 10% ของแผนการสีผลิตหน้าว่านเทียบแซ่ปีผ่านมาพวกเฮาวางแผนการไว้นี่ก็ถือว่าซ้ำเก่าเพราะว่าพวกเราจะบ่ได้มีการขยายในที่โดยเฉพาะมันพื้นที่การปลูกพืชมันจะบ่มีในที่แผนการพวกเราจะมันเฮาวางตัวเลขเก่าในที่แผนการมีแต่พวกเราจะมาเอาใจใส่มาเรื่องการยกสมรรถภาพให้มันสูงขึ้นนะโดยเฉพาะมันหันใส่การปลูกข้าวให้ถูกตามเทคนิควิสาการให้มันมีสมรรถภาพสูงขึ้นกว่าเก่าเป็นจุดเร่งของพวกเราจะเฮ็ดไปนั้นคือตัวเลขปีผ่านมาให้แม่พวกเขาสามารถสนองกุ้งกินและก็มีส่วนแฮไว้จำนวนหนึ่งเพื่อเป็นสินค้าโดยเฉลี่ยอะไรมันกุ้งกินแต่ว่าอยู่ในท่านมันก็จะมีบางเมืองกับบุเพียงพอนะบางเมืองก็เหลือแต่ว่าตัวเลขพวกแขกของเขาถือว่ากุ้งกินแ ฉพาะแม่นมาฮอดวันที่1เดือน6จะมาฮอดนี่โดยเฉพาะแม่นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี้ทางแผนกกสิกรรมของเฮาก็ได้มีการก้าเกียมโดยเฉพาะแม่นแผนการปลูกเบี้ยไม้ของจังหวัดทั่วแข่งของเฮานี่และแม่นพวกเฮาก็จะมีการก้าเกียมโดยเฉพาะแม่นการปลูกเบี้ยไม้ทั่วแข่งคันสิว่าแล้วก็แม่นเนื้อที่ทั้งหมดของเฮาก้าเกียมนี่ก็ประมาณ 1,380 เฮกตาร์ในนี้ก็สิมีการปลูกไม้อย่างพาราและก็ไม้อุตสาหกรรมและส่วนหลายเลยจะเป็นอย่างพาราประมาณ 1,360 เฮกตาร์ที่ว่าพวกเฮาก้าเกียมมาอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการปี2016นี
1: ้ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริคำไซแห่งฮู้อีกว่าปัจจุบันชาวเกษตรกรแขวงบริคำไซได้สำเร็จการปลูกข้าวนาหวานประมาณ10ส่วนห้อยและจะปลูกให้ได้เนื้อที่ 3,000 กว่าเฮกตาร์ส่วนแนวพันธุ์ข้าวนาปีนี้นำไส้แนวพันธุ์ปะปุ๋งทาดอกคำเวียงจันทร์450ปีและแนวพันธุ์พืชเมืองจำนวนหนึ่งเฉพาะการปลูกพืชฤดูฝนแผนการที่วางไว้มีเนื้อที่เกือบ 50,000 เฮกตาร์ในนั้นพืชเสบียงอาหาร 2,000 กว่าเฮกตาร์เป็นต้นหมากสาลีหวานสาลีแข็งอ้อยมันเผามันด่างและอื่นๆส่วนพืชอุตสาหกรรมปลูกในเนื้อที่เกือบ 40,000 เฮกตาร์คาดว่าผลผลิตจะให้ได้ 600,000 กว่าต้น
0: ต้นเดือนพฤษภาคมนี้พลโทวงโซนอินปานพิมพ์คณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพพร้อมด้วยคณะได้ลงขึ้นไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่กองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซมีพลจัตวาตุ้ยพรมมีไซกรรมการประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคกองบัญชาการหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงพร้อมด้วยคณะพรรคคณะบัญชากองบัญชาการคณะพรรคคณะบัญชาองค์การห้าห้องเข้าร่วม
4: สหายพลจัตวาตุ้ยพรมมีไซได้รายงานโดยย่อสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะผ่านมาซึ่งสามารถสร้างได้ผลสำเร็จหลายด้านเฮ็ดให้สภาพมีความสงบโดยหันเอาพนักงานลงก่อสร้างฮักฐานการเมืองอย่างต่อเนื่องไปเคียงคู่กับการติดตามเก็บงำสภาพการหอบด้านด้านสกัดกันเละแก้ไขบรรดาโน่นแหน่งที่จะก่อให้เกิดความบ่สงบอย่างว่องไวทันเวลาเฮ็ดให้สภาพมีความสงบโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่ปรับปรุงก่อสร้างกำลังประกอบอาวุธท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งนักแน่นศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดเฮ็ดให้พนักงานหนักหบมีความคิดอุ่นเอียงทุนเที่ยงเสื้อมั่นต่อการนำพาของพรรคเอาใจใส่ปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบอย่างตั้งหน้าจัดตั้งกำลังประจำการเตรียมพร้อมสู่หบเป็นปกติปุกระดมสุกโยพนักงานหนักหบบรรดากรมกองทำการผลิตปลูกฝังเรื่องสัตว์ตามทาแห่งบ่มโซนของกรมกองส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งสามารถแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่หนักมือดีขึ้นจากนั้นได้ผ่านข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการอนุมัติให้นายทหารอยู่กองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซผักการเพื่อเกียมหับบำนาญอิงตามมาตรา33ของกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามาเข็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางก็มีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนห้อย อุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา32องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา27องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศทานอวงเวียดดุงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติเวียดนามกล่าวว่าสายการบินเวียดนามมีเที่ยวบินหลายกว่า 27,000 เที่ยวในเดือนเมษาผ่านมาลดลงเกือบ 5,000 เที่ยวเมื่อเทียบไซระยะก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภาคพื้นตะวันออกกลางเฮ็ดให้ราคาน้ำมันเสื้อไฟสำหรับเรือบินเพิ่มสูงขึ้นผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนของเวียดนามกล่าวตื่นว่าต้นทุนการดำเนินธุรกิจของสายการบินปัจจุบันอยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันเรือบินที่เพิ่มสูงขึ้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการขาดเขินเรือบินและวัตถุอุปกรณ์ด้านการบินรวมทั้งความบ่แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆในโลกซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยกงต่อค่าโดยสารเรือบินความพยายามในการกระตุ้นการเดินทางของประชาชนและความสามารถด้านการแข่งขันของสายการบิน
0: ตามข่าวต่างประเทศทานมาร์กบัตเลอร์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรภาพแห่งชาติ ABC ของออสเตรเลียว่าผู้โดยสารที่ติดเชื้อพยาธิหันต้า6คนจากเรือกำปั่นน้ำเที่ยว MV Hondius จะขึ้นเรือบินเซาเมาลำจากนิวซีแลนด์ไปลาสเวสเทิร์นของออสเตรเลียและจะถูกส่งไปสถานที่กักตัวในเมืองเพิร์ททันทีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิบ่ให้ขยายเป็นบริเวณกว้างเป็นเวลา3อาทิตย์ซึ่งเชื้อไวรัสฮันต้าปัจจุบันยังบ่มีวัคซีนหรือวิธีการป้องกันเถื่อแต่ความเสี่ยงต่อระบบสาธารณะยังคงอยู่ในระดับต่ำและบ่สามารถเทียบกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19
1: ตามข่าวต่างประเทศห้องว่าการรัฐบาลรัสเซียแถลงข่าวในวันอาทิตย์ผ่านมาว่าท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียมีแผนจะเดินทางเยี่ยมยามจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19หาซาพฤษภานี้เพื่อพบปะปรึกษาหารือกับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมทั้งการส่งเสริมการเป็นคู่ร่วมมือรอบด้านและการร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและรัสเซียให้เข้มแข็งขึ้นในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจะพบปะปรึกษาหารือกับท่านหลีเคอเสียงนายกรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับการร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง2ประเทศ
0: ต่อไปเชิญทานฟังบทเสนอที่เซฮุเรื่องว่าระนึกวีรกรรมพาวงปิดล่มของกองพันที่2เวลาสน
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้ที่18พฤษภาแม่นวันที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ของชาติลาวก็คือของกองทัพประชาชนลาวเพราะเป็นวันที่กองพันที่2พาวงปิดล้อมของศัตรูที่ทงหินแขวงเสียงขวางซึ่งปีนี้ครบรอบ67ปีผลงานดังกล่าวเป็นการยั่งยืนถึงน้ำใจอันพิลาอาถรรพ์ของนักรบปฏิบัติลาวก็คือกองทัพประชาชนลาวในการต่อสู้ปลดปล่อยซากภายหลังที่พวกจักรพรรดิอเมริกาและลูกมือได้หับควมปราศัยอย่างต่อเนื่องในการดำเนินกลอุบายลอกเสือออกจากถ้ำและกลอุบายหันเปี้ยนโดยสันติพวกเขาได้ตัดสินใจคนล่มรัฐบาลผสมจีกสัญญาเวียงจันทร์ใส่ความหุนแหงฝืนปฏิบัติด้วยกำลังประกอบอาวุธเพื่อวางดับศูนย์กำลังปฏิบัติพวกเขา ได้ออกคำสั่งให้ลูกมือในทุกเขตแขวงออกแห้งป่าปามกำลังหักซาดอย่างโหดห้ายป่าเถื่อนพร้อมเดียวกันนี้ก็ดำเนินการปิดล้อมหนาบคูและจับกลุ่มคุ้มขังผู้นำแนวเล้าหักซาดกองพันที่2แม่นกำลังที่จงฮักภักดีต่อผักและประชาชนมีมุนเสื้อหักซาดที่สูงส่งมีน้ำใจปฏิวัติสุดกกสุดปลายมีระเบียบวินัยที่เข่งขัดและเข้มงวดเป็นกำลังที่เคยสร้างผลงานอันดีเด่นในการต่อสู้อย่างพิลาอาฐานต้านพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งและจักรพรรดิอเมริกาผู้หุกหันนับแต่มือกองพันที่2ได้เคลื่อนทัพเข้ามาตั้งอยู่ใจกลางธงไหหินจักรพรรดิอเมริกาและพวกฮุนเวียงจันที่เป็นลูกมือได้ดำเนินกลอุบายเพื่อวางทัพม้าและดับมอดกำลังกองพันที่2ซึ่งในเบื้องต้นพวกเขาได้นำไส้เล่เหลี่ยมกลอุบายด้วยวิธีโฆษณาสวนเสือตัวหยั่วซื้อจ้างจอบอ้อยด้วยเงินคำหนังสาวและการดำรงชีวิตที่ฟุ่มเฟือยหยั่วเหย้าให้กองพันที่2ยอมมอบอาวุธและรับเอาการประดับสั้นเพื่อหวังกืนเอากำลังกองพันที่2เข้าเป็นกำลังของกองทัพราชอาณาจักรแต่คณะผักและคณะบรรษากองพันที่2ได้เด็ดเดียวนำพาไอ้น้องพนักงานหนักหบด้วยขวมทุนเทียงมันเหนียวสามารถรักษาและแสดงให้เห็นได้ถึงธาตุแท้ของนักหบปฏิบัติต่อมาพวกเขาได้หันมานำไส้วิธีการนาบคู่การบีบบังคับโดยทางอ้อมเป็นต้นการจำกัดเข้าป่าอาหารเครื่องไส้สอยและอื่นๆการกระทำของพวกเขาถึงว่าได้สร้างความยุ่งยากหลายประการโดยเฉพาะด้านชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานหนักหบและครอบครัวแต่พวกเขาบ่สามารถเอาชนะมนาจิตปฏิบัติของนักหบปฏิบัติได้กงกันข้ามทั่วกองพันยิ่งมีจิตใจบุกบืนมีน้ำใจเครียดแค้นศัตรูนับมือนับสูงขึ้นเฮ็ดแนวใดนักหบปฏิบัติกองพันที่2ก็บ่ยอมจำนนกงกันข้ามสัมผัสมีความทุนเทียงบ่ย่านกลัวต่อการกระทำและสถานการณ์ใดๆพวกเขาได้บืนเลือกเข้าโดยนำไส้กำลังทหารลาสัญจักรจำนวน3กองพันโดยมีกำลังปืนใหญ่รถหุ่มเกาะและเฮือบินทำการปิดล้อมกองพันที่2ไส้ถอยคำหนาบคูเพื่อบังคับให้กองพันที่2มอบตัวยืนอยู่ต่อหน้าสภาพการที่เข่งตึงและเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายคือดังกล่าวคณะพักคณะบรรษากองพันที่2ได้เปิดกองประชุมปรึกษาหารืออย่างเข่งห้อนมีความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนบนพื้นฐานความเป็นเอกภาพบวกกับความตัดสินใจที่มั่นแก่นของพนักงานหนักหบทั่วกองพันและด้วยการอุ้มสู้ช่วยเหลือของประชาชนเขตเสียงขวางกองพันที่2ได้สร้างวีรกรรมด้วยการตัดสินใจบรรษากองทหารพาวงปิดล้อมอันแน่นหนาของศัตรูไปสู่เขตที่มั่นคงการปฏิบัติในวันที่18พฤษภาคม1959ด้วยความพิลาอาฐานปลอดภัยและมีใสตั้งหน้าหำเหียนเอามุนเสื้ออันสง่างามพิลาอาฐานคงกองพันที่2วิลสน
0: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั้นแมนบทเสนอที่เสียงหัวเรื่องว่าระนึกวีรกรรมพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วิลสนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เจตอรุณแก้ววิไลและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
6: จังหวะคือข่อยบ
7: ่ว่าหยังล่ะ
6: เข้าป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าพักและหมังไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าสั้นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
7: เออก็แม่นแล้วเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับพอสุขภาพได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นระดับ9ได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วเสนอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยาก
9: บุกเบิลเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับบัดทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันจันทร์และวันพุธเวลา 19:30 น.นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lao และแอปพลิเคชันรดิโอการเดนได้เพราะว่ารายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและรัฐโดยเฉพาะก็แม่นเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนำเสนอครอบครัวตัวแบบแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำเมื่อว่าถึงวันเวลานี่กระมูลเวียนเปลี่ยนไปซึ่งมาพบพ่อกันมื้อนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่18เดือนพฤษภาคม2026เมื่อว่าถึงวันเวลานี่กระมูลเวียนเปลี่ยนไปท่านผู้ฟังบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานหยังก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานรับผิดชอบอยู่นั้นให้สำเร็จผลไปด้วยดีสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ก็

มีความเข้มแข็งพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงงานวางแสดงสินค้าอุดอบก็เป็นเวทีสำคัญของผู้ประกอบการลาวและหลังจากนั้นใจท่านได้รับฟังเทคนิคการปลูกและบริบทรักษาหน่อไม้เลี้ยงน้องให้ได้รับผลผลิตที่ดีอย่าลืมติดตามรับฟังได้ซึ่งรายการพัฒนาชนบทได้ลึกลางความทุกข์ยากจะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อชื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสกอน

0: โหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: ก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: 2-3 ปีก่อนหันไผก็ว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแท้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่อออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารูปมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีกลมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากับปั้นทุบดิน
2: เบิกบานมื้อซื่นกับเพิงห้องจากรายการผ่านไปแล้วตอนนี้มารับฟังงานวางแสดงสินค้าโอดอกเป็นเวทีสําคัญของผู้ประกอบการลาวเฮาท่านผู้ฟังการเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์โอดอกเป็นโอกาสสําคัญของผู้ประกอบการและชุมชนในการนําเสนอสินค้าพื้นเมืองสินค้าครอบครัวตัวแบบและสินค้าที่ผลิตภายในประเทศให้เป็นที่รู้จักหลายขึ้นพร้อมทางเป็นการสร้างรายได้และขยายตลาดให้กับสินค้าของท้องถิ่นท่านนางวรรณคำศิลวงศ์เจ้าของห้านต้นหมอนไหมลาวนึ่งในงานวางแสดงและจำหน่ายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์และสินค้าครอบครัวตัวแบบของนครเวียงจันทน์ได้แจ้งให้ฮู้ว่าการเริ่มต้นสร้างธุรกิจแม่นเกิดจากความมักฮักในวัฒนธรรมการนุ่งถือของแม่หญิงลาวจากจุดเริ่มต้นปี1989ที่เป็นเพียงการตำหูเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวหลังจากนั้นก็ได้ส่วนบรรดาแม่หญิงที่รู้จักกันโดยเฉพาะผู้ที่ว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกมารวมกันตั้งเป็นกลุ่มตำหูเพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมซึ่งเป็นผู้ออกแบบลวดลายต่างๆภายหลังตำแล้วก็ไปขายตามตลาดหรือว่าขายให้คนรู้จักกันจากนั้นก็เติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นธุรกิจของครอบครัวท่านผู้ฟังซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นธุรกิจที่สร้างอาชีพให้แก่กลุ่มแม่หญิงภายในท้องถิ่นให้มีรายได้เสริมและรักษาเฮ็ดของประเพณีการนุ่งสิ้นเบี้ยงเพกของแม่หญิงลาวอย่างงดงามปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากห้านต้นม้อนไหมลาวบ่เพียงแต่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังสามารถขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นตลาดประเทศไทยได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการหัตถกรรมผ้าไหมที่มีบทบาทในการอนุรักษ์และพัฒนาลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมลาวห้านต้นม้อนไหมลาวตั้งอยู่บ้านหนองท่าไตเมืองจันทบุรีนครเวียงจันทน์จุดเด่นของสินค้าคือการเน้นคุณภาพเป็นหลักโดยใช้ไหมม้อนลาวและการย้อมสีทางแบบเคมีและสีธรรมชาติจากเปลือกไม้เพื่อให้สีมือมีความทนทานบ่ออกสีและมีความงามเป็นเอกลักษณ์นอกจากนั้นแล้วลวดลายผ้านี่ยังถูกออกแบบให้แตกต่างเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของลาวซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของฮ้านได้รับความนิยมทางในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นตลาดไทยที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับลาวและยอมรับในคุณค่าของผ้าไหมลาวการสืบสานหัตถกรรมของฮานต้นม้อนไหมลาวบ่เพียงแต่สร้างรายได้ให้ครอบครัวแต่ยังช่วยอนุรักษ์ความฮู้ดั้งเดิมและส่งเสริมค้ำขวานคนลาวเฮ็ดให้คนลาวใจให้ยืนยงตลอดไปในระยะวันที่4หาวันที่10พฤษภาได้จัดงานวางแสดงและจำหน่ายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์และสินค้าครอบครัวตัวแบบของนครเวียงจันทน์ที่ศูนย์การค้าลาวไอติกนครเวียงจันทน์ ่านนางวันคำศิลวงศ์ยังให้ฮู้อีกว่าระยะผ่านมาได้นำเอาผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่ายในงานต่างๆที่ภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นทั่วไปและต่างประเทศการเข้าร่วมงานแต่ละครั้งได้ช่วยให้บรรดาผู้ผลิตก็คือผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำจากลูกค้าพร้อมทั้งรู้จักกับลูกค้าใหม่สามารถเพิ่มยอดจำหน่ายได้หลายขึ้นนอกจากนั้นแล้วยังเป็นโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการอื่นๆเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและการตลาดให้ดีขึ้นดังนั้นการเข้าร่วมงานจึงบ่เพียงแต่เป็นการจำหน่ายสินค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาธุรกิจสร้างโอกาสและส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตอย่างยืนยงอ้าวที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นงานวางแสดงสินค้าโอดอปเป็นเวทีสำคัญของผู้ประกอบการลาวเฮาก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วฉะนั้นในนามที่พวกเฮาเป็นคนลาวก็จงร่วมเฮงร่วมใจกันสมใจผลิตภัณฑ์ของคนลาวส่งเสริมสีมือของคนลาวลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวใดลาวเจริญเพราะว่าประเทศลาวของพวกเฮาหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชผสมผสานครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูและครอบครัวตัวแบบในการสร้างอาชีพเสริมฉะนั้นเฮาเป็นคนลาวก็จงช่วยกันพัฒนาส่งเสริมสีไม้ลายมือของคนลาวให้มีความยืนยงตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการสะก่อน

0: เงินกีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผลอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ส่งเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
1: เบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกําลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรของพวกเฮาเพราะว่าระยะนี้ก้าวสู่การกะเกียมในการผลิตฤดูหนาปีแล้วท่านผู้ฟังชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรของพวกเฮาเคียงคู่กับการเอาใจใส่ปลูกพืชเป็นสินค้าแล้วพวกเฮาก็จงพร้อมกันกะเกียมความพร้อมสู่การผลิตให้ท่วงทันตามฤดูกาลฉะนั้นรายการพัฒนาชนบทและลืบลางความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอเทคนิคการปลูกและบริบทรักษาหน่อไม้เลี้ยงน้องให้ได้ผลผลิตที่ดีท่านผู้ฟังหน่อไม้เลี้ยงน้องก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจปลูกง่ายทนทานต่อสภาพอากาศและที่สำคัญก็แม่นมีตลาดรองรับตลอดปีสำหรับชาวเกษตรกรที่สนใจอยากปลูกเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักก็สามารถปฏิบัติตามเทคนิคพื้นฐานดังนี้เริ่มจากการกะเกียมเบี้ยพันธุ์เลือกเบี้ยพันธุ์ที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญควรเลือกกิ่งตอนหรือว่าเงาจากต้นเมที่มีอายุ1ปีขึ้นไปลำต้นก็ต้องแข็งแรงบ่มีพยาธิหรือว่าแมงไม้รบกวนถ้าเป็นกิ่งตอนควรเลือกกิ่งที่มีหากงอกเต็มเป้าและมีสีน้ำตาลอ่อนสำหรับการกะเกียมพื้นที่และขุมปลูกสภาพพื้นที่หน่อไม้เลี้ยงน้องมักดินผุพุยระบายน้ำได้ดีและมีแสงแดดเพียงพอระยะห่างควรปลูกในระยะ4x4เมตรเพื่อให้กอไผ่ขยายตัวได้เต็มที่และสะดวกในการเก็บเกี่ยวสำหรับขุมปลูกในขุดขุมขนาด50x50x50ซมการห่อพื้นผสมดินกับฝุ่นคอกหรือว่าฝุ่นบ่มประมาณ 3-5 กิโลต่อขุมเพื่อเพิ่มธาตุอาหารวิธีการปลูกก็แม่นให้นำเบี้ยลงปลูกในขุมให้เลิกประมาณ 15-20 ซมอัดดินให้แน่นพอประมาณเพื่อบ่ให้ต้นเบี้ยเงิงไปมาหรือว่าหาไม้หักมาปักไว้แล้วมัดลำต้นติดกับหลักไว้เพื่อป้องกันลมพัดเฮ็ดให้หักเคลื่อนระยะเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกกระแมนต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาหามิถุนาเหมาะสมและท่านผู้ฟังเนาะและเดือนนี้ก็เป็นเดือนพฤษภาหาเดือนมิถุนากระแมนเหมาะสมในการปลูกต้นไม้เลี้ยงน้องสำหรับการบริบทรักษากระแมนการให้น้ำในระยะ1-3เดือนทับอีทควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอถ้าอยากให้ออกนอนอกฤดูกาลจะเป็นต้องมีระบบน้ำที่เพียงพอในระยะยามแรงการใส่ฝุ่นให้ใส่ฝุ่นคอกหรือว่าฝุ่นสีภาพอย่างน้อยปีละ2ครั้งต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝนการตัดแต่งกอนี่คือเคล็ดลับสำคัญควรปะลำแม่ไว้เพียง 4-6 ลำต่อกอเพื่อบ่ให้กอแน่นเกินไปช่วยให้แสงแดดส่องถึงและเฮ็ดให้หน่อที่เกิดใหม่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์การเก็บเกี่ยวโดยทั่วไปหน่อไม้เลี้ยงน้องนี่จะเริ่มให้ผลผลิตหลังจากปลูกไปได้ประมาณ 8-10 เดือนควรเก็บหน่อที่มีความยาวประมาณ 25-30 ซมเพราะจะได้เนื้อที่อ่อนนุ่มและรสชาติที่ดีการปลูกหน่อไม้เลี้ยงน้องนี่บ่เพียงแต่ช่วยสร้างรายรับให้ครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการเพิ่มเนื้อที่สีเขียวและรักษาความชุ่มชื้นให้แก่หน้าดินอีกด้วยเอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นก็แม่นความรู้คู่สาวเกษตรกรในการปลูกและบริบทรักษาหน่อไม้เลี้ยงน้องให้ได้รับผลที่ดีก็หวังว่าจะให้ความรู้และเป็นบทเรียนให้แก่ท่านผู้ฟังเพื่อไปปฏิบัติและนำใช้ในชีวิตปัจจุบันของท่านหน่อไม้เลี้ยงน้องก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่นำรายได้มาสู่ครอบครัวเฮาเอาตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสกอร์

0: ความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ําใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจําทุกๆวันจันทร์และวันพุธเวลา 19:30 น. หา 20:00 น.และให้ท่านกําลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาแต่มีหลายท่านกําลังขับขี่รถล้างพาหนะอยู่ตามท้องถนนหลวงระยะนี้หลายเขตหลายท้องถิ่นก็แม่นมีฝนตกลงมาแล้วท่านผู้ฟังถนนหนทางบางเส้นทางก็เป็นบวกเป็นคุ้มบางเส้นทางก็มีความสะดวกสบายในการเดินทางฉะนั้นก่อนจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ก็จงมีการเตรียมพร้อมในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนในครอบครัวเคียงคู่กับการเอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสําคัญสูงใส่การปลูกการเลี้ยงให้หลายขึ้นปลูกให้หลายเลี้ยงให้หลายแล้วขายเป็นสินค้านํารายได้มาสู่ครอบครัวเฮาพอเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากนี้แม่นหน้าที่ของพวกเฮาทุกคนที่จะต้องเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติอยากหลุดพ้นความทุกข์ยากเขาก็จงเริ่มจากตัวเองซะก่อนมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันความรู้มั่นขยันเพียรการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่านั้นเป็นมากผลแห่งความสำเร็จถ้าเป็นคนขี้ค้านมักง่ายบ่เฮ็ดบ่สร้างอย่างนั้นก็กลายเป็นคนทุกข์ยากฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่สร้างตนเองด้วยความรู้มั่นขยันเพียรมีความฮักในการประกอบอาชีพหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสร้างตนเองให้เป็นคนเข้มแข็งเพื่อพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากด้วยความห่วงใยจากรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีประโยชน์พบกันได้ไหมมื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: ลูกเอ้ยตาเว้นเพียงฟ้าแท้ๆคือบ่มอดไฟเครื่องเสียงก็เปิดป่าไว้มันสิ้นเปลืองไฟฟ้าได้ลูกฮู้บ่เดี๋ยวนี้ข้าวยากมากแพงพวกเฮาต้องฮู้ประหยัดเด้อลูก
2: แง้มใดลูกก็ได้ยินแม่บอกประหยัดประหยัดใช้ไฟเท่านี้มันบ่เปลืองเท่าใดดอกแม่เอ้ย
1: มันก็แม่นอยู่ลูกเอ้ยการประหยัดไฟฟ้าก็คือการประหยัดเงินของเฮานอกจากนั้นยังเฮ็ดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทใช้โดนน้ําอีกได
2: ้โอ้ลูกเข้าใจแล้วคันซั่นลูกจะปิดไฟเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: แม่นแล้วการประหยัดพลังงานแม่นการสะสมทุนพวกเฮาทุกคนต้องสร้างคิดสำนึกในการประหยัดมัธยัติเพื่อชาติพัฒนา

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: หวยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ผ่านผลถ้าทานถูกได้รางวัลบ่ผ่านปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีประธานที่รักแพงทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่67ออกค่ำวันที่18เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนา5/45สะได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริมจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกดการคมพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทของเงินเสริญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกดการอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุในบานทั้งหมด45หน่วยบานมีหมายเลข01หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอา5หน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงหัวในบานตกลงมาสู่บันห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนำพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือละหนึ่งหน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้าการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาสวนเสือและสักส่วนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวยั่วหลอกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห่งในสังคมการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นรวมศูนย์อยู่บนเดียว อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใส่ผลการออกได้รางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสั่งเวียกเหตุงานทำรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสั่งรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งเหมือนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเล่นรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดการออกเล่นรางวัลยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเล่นรางวัลหวยพัฒนาให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสังน้ำหนักน้อยบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใส่ในการออกเล่นรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต๊ซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข5โต๊เลข4โต๊เลข3โต๊เลข2โต๊และเลข1ตัวท้ายเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเล่นรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยังยืนผลการออกเล่นรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเล่นรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่1ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุนตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุนตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้หนึ่งขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 2. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี 3. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ 4. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน 5. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ 6.คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุนตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อร่วมกิจกรรมเซ็งแห่ในบ้านตกลุมมาสู่บ่อน้ำหักทะดานนอหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตะหกหน่วยบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุนตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตะหกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่สองจากนั้นมีผู้ประกอบการพัฒนาประเทศเป็นการพักผ่อนในอายุของผู้ที่มาเซ็นโชครางวัลเป็นจากการอาชีพเสริมสามารถในการทำเงินรายได้ในการคืนความเหนื่อยขอและขับเหล่าเมฆาสำนักที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งมีหมุนเวียนในท่ามตลาดที่เกิดขึ้นในการเมืองการค้าที่คือต้องการในกับชนชนและสังคมเปลี่ยนย่างเงินกับเป็นการแข่งขันสำนักต่างๆในระดับต้องระดับต้นหมาย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บ่อนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บ่อนห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์มงกุฎก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์เล็กเสียงประจำลักษณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสารศาสตร์ได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เล็กเสียงประจำลักษณ์ขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เล็กเสียงประจำลักษณ์เป็นขั้นที่หนึ่ง

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักษ์ข้างที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเซ็นผลงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหอยพัฒนาเมนเพื่อระดมทุนจากสังคมเพื่อในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสียสละสิ่งเหล่านี้ด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อสังเกตการพนันต่างๆที่บอถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเรียนรู้สูงอยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทหลักวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านคงคันคำมาจันทบุรีนครหลวงเลี้ยงจันและจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตของประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์มงกุฎพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกุฎเป็นข้างที่3การออกเลขรางวัลหัวพัฒนานอกจากจะมีการทำทดสอบทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงแถมยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งท่านสามารถติดตามภาพชมและหาฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการทายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อทัดปลายเซ็นหนังสือพิมพ์นั่งจัดใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่5เงื่อนไขในการรับรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่อจีคาเปื้อนมีห้อยปำเปงใดๆท่านจึงสามารถรับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเชิญคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเหตุให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ถูกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่67ออกค่ำวันที่18เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข563 369 563 369เลข5ตัวได้แก่หมายเลข63 369 63 369เลข4ตัวได้แก่หมายเลข33 69 33 69เลข3ตัวได้แก่หมายเลข369 369เลข2ตัวได้แก่หมายเลข69 69และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปเมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดทับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาดทับ45เงินนำใส่ในบาททั้งหมด45ในบาทเดี๋ยวจะเสี่ยงออกหาในบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข31หมายเลข31สลากพัฒนาหาดทับ45ชื่อมือเกียมสำนักผู้ถูกรางวัลได้หารางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข27หมายเลข27สลับพัฒนาหาดทับ45รางวัลที่1เงินขายรางวัลกำชุด1ตื้อกี่หากมีรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข01หมายเลข01สลากพัฒนาหาดทับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5ล้านกีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข24หมายเลข24สลากพัฒนาหาดทับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ200,000กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข37หมายเลข37ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่67ออกค่ำวันที่18เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข563 369 563 369เลข5ตัวได้แก่หมายเลข63 369 63 369เลข4ตัวได้แก่หมายเลข33 69 33 69เลข3ตัวได้แก่หมายเลข369 369เลข2ตัวได้แก่หมายเลข69 69เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5ทับ45ได้แก่หมายเลข31หมายเลข27หมายเลข01หมายเลข24หมายเลข37ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ ขอขอบใจแม่ยังบรรดาทานผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาทานจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น.

0: หลายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ขอเว้าถึงเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ของทหารและเพลงที่ติดพันกับทหารซึ่งมีหลายเพลงที่โด่งดังมากกว่าครึ่งศตวรรษมีบางเพลงอาจดังมาเพียง20-30ปีโดยเฉพาะมื้อนี้จะเว้าถึงทหารซันน้อยหรืออ้ายน้องทหารใหม่ทหารพันธะโดยเฉพาะจะเน้นถึงเรื่องความหักและครอบครัวแล้วเห็นได้ว่าพวกเขามีความกดดันและมีเรื่องให้คิดหลายพอสมควรจากสภาพตัวจริงและเสียงจมหรือเสียงสะท้อนที่มักได้ยินจากพวกเขาที่ดังที่สุดสั่งรวมได้ว่าปัญหาระยะทางและเวลาคือปัญหาอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ย้อนระเบียบวินัยของกองทัพที่ต้องได้ประจำการอยู่ค่ายหรือลงพื้นที่เหตุให้บ่สามารถไปมาหาสู่หรือมาพบพ่อหน้ากันได้ตามใจบางครั้งเวลาที่คนเฮาหักต้องการไผสักคนหนึ่งมาหาในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวันสำคัญต่างๆก็บ่สามารถอยู่เคียงข้างได้เหตุให้เกิดความน้อยใจและอาจก้าวสู่การผิดเถียงกันก็เป็นได
1: ้นอกจากนี้แล้วก็ยังมีปัญหาที่ก่อให้เกิดความระแวงสงสัยและก็ความบ่มั่นใจย้อนว่าย่านแฟนนั้นเปลี่ยนใจเพราะว่าห่างไกลกันจนมีหลายคนมักว่าว่าหักแท้พ่ายแพ้ระยะทางหรือหักแท้บ่แพ้คนใกล้ชิดซึ่งเป็นประโยคที่แทงใจทหารสั้นน้อยอย่างหลวงหลายการที่อยู่ห่างกันบ่ฮู้ว่าแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นแฟนหรือว่าคนที่ตนเองหักไปเฮ็ดหยังอยู่ใส่กับไผแดต้องเข้าใจว่าการเป็นทหารโดยเฉพาะทหารสั้นน้อยบางบอนบางเวลาอาจจะถูกจำกัดในการใช้โทรศัพท์บ่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับครอบครัวได้อันเฮ็ดให้เกิดความคิดหลายระแวงย่านมีคนอื่นเข้ามาจีบคนที่ตนเองฮักย่านคนฮักนั้นทนความเหงาบ่ไหวแล้วขอเลิกลา
2: บ่เพียงเท่านี้ทหารสั้นน้อยมีรายรับบ่หลายบ่ทันตอบโจทย์ชีวิตครอบครัวโดยเฉพาะทหารสั้นน้อยที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือกำลังวางแผนจะแต่งงานเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการเป็นเรื่องที่เขาเจ้ามักจมและกังวลหลายย้อนหลายหับในเบื้องต้นอย่างบ่ทันสูงแต่ค่าครองชีพในปัจจุบันแม่นแพงขึ้นเฮ็ดให้บ่สามารถส่งเสียหรือเลี้ยงดูครอบครัวหรือเมียและลูกได้เต็มทีเฮ็ดให้เกิดความกดดันในฐานะหัวหน้าครอบครัวบางคนยังมีปัญหาการปรับตัวการยอมรับและความบ่เข้าใจของคนฮักและคนในครอบครัวต่อชีวิตทหารย้อนว่าบางครั้งคนฮักหรือทางครอบครัวอาจจะบ่เข้าใจระเบียบวินัยของทหารอย่างลึกซึ้งเช่นเป็นหยังคือติดต่อยากเป็นหยังคือถูกกักบริเวณเป็นหยังคือบ่มีเวลาว่างเลยเมื่ออธิบายไปแล้วทางบ้านบ่เข้าใจหรือมักจมให้ก็ยิ่งเพิ่มความคิดมากและความเครียดให้กับผู้นอนคายตึมอีก
1: ปัญหาที่กล่าวมานี้ก็บ่ได้หมายความว่าทหารบ่ได้เป็นห่วงครอบครัวความเป็นห่วงทางบ้านนั้นมีอย่างมากมายกายกองแต่ว่าก็ช่วยอย่างหลายบ่ได้เต็มที่เมื่อคนทางบ้านมีปัญหาเช่นว่าเวลาที่พ่อแม่บ่สบายเจ็บป่วยหรือว่ายามเฮ็ดไถเฮ็ดนาครอบครัวขาดคนช่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินในครอบครัวทหารสั้นน้อยมักจะมีความรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็มักจะจมว่าตนเองนี่ติดภารกิจทัพชาติบ่สามารถขออนุญาตลาพักกลับบ้านไปได้ทันท่วงทีเหตุได้เพียงแต่ว่าจะโทรศัพท์ถามข่าวด้วยความเป็นห่วงแล้วก็รู้สึกผิดที่ช่วยหยังครอบครัวบ่ได้สรุปแล้วส่วนหลายเสียงจมของทหารสั้นน้อยนั้นบ่ได้เกิดจากความขี้ข้านต่อหน้าที่แต่มันเกิดจากความฮักและความเป็นห่วงที่มีต่อคนทางหลังแต่ย้อนหน้าที่อันมีเกียรติจึงต้องอดทนและก็เสียสละความสุขส่วนตัวนั้นไปเพื่อประเทศชาติ
2: หลายการเพลงดังในอดีตขอเป็นกำลังใจให้อ้ายทหารทุกท่วนหน้าจงสู้ต่อไปเพื่อคนอยู่ทางบ้านได้มีความสุขได้นอนหลับอิ่มตาขอฝากเพลงนี้เป็นกำลังใจให้เด้อเพลง

0: ท่านที่เคารพบทเพลงทหารน้อยคอยฮักเป็นบทเพลงที่ทางรายการนําเสนอให้ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้เป็นเพลงหนึ่งที่หนุ่มๆวัยสาววัยชายกันมักฟังกันซึ่งเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมพอสมควรมาโดนเกือบ10ปีแล้วล่ะซึ่งเพลงนี้แม้ได้เว้าถึงความฮักความคิดฮอดและการรอคอยของทหารที่มีต่อคนฮักเว้าถึงชีวิตทหารที่ต้องห่างไกลจากคนที่ตนเองฮักเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติมันได้แสดงถึงความฮักชาติความซื่อสัตย์และการรอคอยย่างมีความหวังในมื้อใดมื้อหนึ่งจะได้กลับมาพบกับคนที่ตนเองฮักอีกครั้งหวังว่าเพลงนี้คงจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีรายการเพลงดังในอดีตทั้งหลายแล้วก็มีหลายคนมักฟังและมักเพลงเพลงนี
1: ้รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ยังมีเพลงที่เว้าถึงทหารสั้นน้อยอีกเพลงหนึ่งมานําเสนอให้ทานฟังเป็นเพลงต่อไปเพลงนี้ดังมาดนเกือบว่าซ้ํากับสัวอายุคนก็ว่าได้ย้อนว่าผู้แต่งคือสนองอุ่นวงได้แต่งเพลงนี้ในปีค.ศ.1968เป็นเพลงที่สะท้อนถึงชีวิตและความรู้สึกของทหารผ่านเนื้อห้องที่เต็มไปด้วยความเหงาและความอดทนเนื้อในของเพลงได้พรรณนาถึงชีวิตการเป็นทหารมาเป็นเวลา10ปีที่ต้องอยู่ห่างไกลจากบ้านเป็นชีวิตที่ต้องผ่านพาความลำบากจนแทบจะสิ้นชีวิตและถือว่าเป็นความโชคดีที่ยังรอดตายมาได้ถึงว่าจะหับไส้ซาดมาหลายปีแต่ก็ยังได้เป็นเพียงจาตรีเท่านั้นเหตุให้เกิดมีความรู้สึกที่โดดเดี่ยวและเหมือนคนขาดความหักย้อนว่าบทเพลงนี้แสดงถึงความรู้สึกหมองหมุ่นในหัวใจเราต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวต้องโน้นหนาวเพียงลำพังและขาดคนที่จะมาเบิ่งเย้งหรือเห็นอกเห็นใจเสียงเพลงได้แสดงออกถึงความต้องการความเมตตาและความหักจากไผ่สักคนมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย
0: โดยรวมแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของทหารสั้นผู้น้อยถึงว่าจะมีความเข้มแข็งในหน้าที่การงานก็ตามแต่ว่าภายในจิตใจพัดมีความอ่อนไหวแล้วก็มีความโหยหาความฮักคือกับคนทั่วๆไปซึ่งบทเพลงที่นำเสนอต่อไปนี้มันยังได้แสดงถึงทัศนคติที่เป็นลบต่อการลินการพนันอย่างชัดเจนซึ่งเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ได้บันและหยายไว้เพราะว่าคนที่อยู่ทางแนวหน้านั้นเป็นห่วงว่าคนอยู่ทางแนวหลังอาจจะไปติดลินติดกินติดการพนันบอกว่าที่พวกเขาเก่าวันนี้พอให้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่มักฟังเพลงเก่านั้นจินตนาการออกแล้วบอกว่าเพลงที่เขาจะเปิดต่อไปนี้คือเพลงหยังแต่ทางรายการก็ได้บอกไปก่อนนี่แล้วว่าเป็นเพลงจากการแต่งของสนองอุ่นวงซึ่งเพิ่นได้แต่งขึ้นในปีค.ศ.1968ถ้าว่ายังคิดบ่ออกบอกทางรายการบ่ทันได้ฟังเพลงนี้ซะก่อนแล้วผู้ดำเนินรายการจะมาเฉลย

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 น.วันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพเพลงที่ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้คือเพลงจาตรีลำพันธ์ซึ่งสนองอุ่นวงแต่งไว้ในปีค.ศ.1968นักฮ้องต้นฉบับแมนกอวิเศษแต่เนื่องจากเพลงต้นฉบับนั้นเสียงบ่ค่อยดีก็เลยได้เอาเพลงที่บันทึกเสียงใหม่เมื่อบ่ดลผ่านมานี่มาเปิดให้ท่านฟังซึ่งแมนค่ายเพลง True Studio Recording และโคลนเสียงห้องโดย AI เพลงนี้เป็นการแสดงถึงความรู้สึกของทหารสั้นน้อยที่ต้องการความหักจากคุณที่จริงใจหากไผจะมาหักเราก็ขอให้หักทีนิสัยใจโคแสนดีและความเมตตาหลายกว่าที่จะหักย้อนลาบหยุดเราต้องการคนที่จะมาจุนเจือเอื้อเฟื้ออารีต่อหัวใจที่โดดเดี่ยวของเราโดยบ่ถือตัวแต่เราก็มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเป็นผัวดีให้กับผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ชีวิตได้สรุปได้ว่าการเป็นทหารสั้นน้อยเพียงจาตรีเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของชายหนุ่มผู้มีความทอมตัวมีความอดทนต่อหน้าที่และต้องการความหักที่แท้จริงจากจิตใจหลายกว่าเปลือกนอกของยุทธาบรรดาศักดิ
1: ์ท่านที่เคารพมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้นําเสนอเกี่ยวกับเพลงที่ติดพันกับทหารสั้นน้อยทหารพันธะมาเปิดสู่ท่านฟังทางผู้ดําเนินรายการเองก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าอยู่ในประเทศลาวของพวกเฮานี้หรือว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮานั้นมีกฎหมายว่าด้วยพันธะป้องกันชาติซึ่งเป็นกฎหมายที่กําหนดระเบียบการหลักการและก็ข้อบัญญัติต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติพันธะทางทหารของพลเมืองลาวไว้อย่างจะแจ้งเองตามกฎหมายฉบับนี้เพิ่นได้กําหนดไว้ว่าเกณฑ์อายุของผู้ที่จะต้องเข้าร่วมการเป็นทหารพันธะนั้นต้องเป็นพลเมืองลาวโดยกำเนิดถ้าว่าเป็นเพศชายก็ต้องมีอายุแต่18ปีขึ้นไปแต่ว่าบ่เกิน25ปีที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงบ่มีข้อห้ามทางด้านกฎหมายแล้วก็คนๆนั้นต้องมีพันธะเข้ารับการเกณฑ์ทหารหรือการเป็นทหารพันธะสำหรับเพศหญิงนั้นแม้นสามารถเข้าร่วมได้โดยอิงใส่ความสมัครใจเป็นต้นต่อและก็ความต้องการหน้าเวียกวิชาเฉพาะของกองทัพซึ่งบ่ได้เป็นการบังคับคือกับเพศชาย
0: การเป็นทหารพันธะนั้นหลายคนสนใจว่าต้องเป็นจักปีจึงจะหมดพันธะการเป็นทหารของลูกผู้ชายในกฎหมายว่าด้วยพันธะป้องกันชาติได้กำหนดไว้ว่าทหารพันธะต้องหับไส้ซาดเป็นเวลา24เดือนหรือ2ปีแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นเช่นสภาพการบ้านเมืองบ่สงบหรืออยู่ในระยะปฏิบัติภารกิจสำคัญกระทรวงป้องกันประเทศสามารถต่อเวลาการหับไส้ซาดออกไปอีกได้แต่บ่ให้เกิน6เดือนยกเว้นสภาพสงครามหรือภาวะฉุกเฉินระดับซาดเมื่อครบกำหนดแล้วจะถูกปลดปล่อยกลับคืนท้องถิ่นหรือหากบุคคลใดมีความหักหมักมีผลงานดีเด่นและกองทัพมีความต้องการก็สามารถสมัครสอบเสียงเข้าเฮียนต่อสายทหารหรือเปลี่ยนสภาพเป็นทหารอาชีพได
1: ้มีหลายคนอาจจะสนใจว่าหน้าที่ต้นต่อของทหารพันธะเมื่อเข้าประจำการแล้วนั้นต้องเฮ็ดหยังแดอิงใส่การกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพันธะป้องกันชาติทหารพันธะมีหน้าที่หลักๆก็คือการเข้าร่วมฝึกซ้อมฝึกอบรมวิชาเฉพาะทางด้านการทหารศิลปยุทธ์ยุทธวิธีและการเรียนรู้แนวทางการเมืองของพรรคของรัฐและก็ต้องประจำการเตรียมพร้อมสู่รบลาดตระเวนและก็ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินอธิปไตยและความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองช่วยเหลือประชาชนและก็เข้าร่วมการพัฒนาท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่และที่สำคัญเป็นการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติธรรมชาติเช่นน้ำท่วมไฟไหม้หรือว่าไฟลามป่าและอื่น
0: ๆเมื่อเว้าถึงทหารพันธะทุกคนต้องได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพและคำสั่งของผู้บัญชาการอย่างเข้มงวดแต่ถึงแนวใดก็ตามในกฎหมายยังมีข้อกำหนดการผ่อนผันหรือยกเว้นการเป็นทหารพันธะไว้ในบางกรณีเช่น บุคคลที่เป็นลูกชายคนเดียวที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่กำลังป่วยโซหรือเฒ่าแก่ที่บ่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ก็สามารถขอพรผ่านไปจนกว่าจะเฮียนจบหรือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือพิการก็จะถูกยกเว้นตามการกวดกาของคณะกรรมการเกี่ยวข้องเอาละเว้าถึงทหารสันน้อยทหารพันธะมาแล้วจะฟังเพลงเกี่ยวกับทหารอีกจากเพลงคงบ่มีไผว่าเนาะต่อไปนี้รายการเพลงดังในอดีตขอนำเสนอผลงานเพลงจากการเต็งและการขับห้องโขงมือลางนักศิลปินแห่งชาติคำภูทวีวรรณมาให้ท่านฟังในเพลงที่มีชื่อว่าทหารพันธะ

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การเต้าห่มความสามัคคีทั่วปงสนหอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะภาคคณะนำแนวเราสั่งสาดแขวงเสียงขวางเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับเวียกงานอื่นๆสาเหตุปะตาอยู่สายน้ำแจ้งเกิดจากฟาร์มเลี้ยงหมูปล่อยน้ำเปื้อนออกจากอ่างผักน้ำสุดท้ายโดยบ่มีการบำบัดสายการบินเวียดนามลดเที่ยวบินลงเกือบ 5,000 เที่ยวในเดือนผ่านมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เมื่อบุตรมณีอยู่สำนักงานศูนย์การนาราสังสาสทานกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์การนาราสังสาสได้ต้อนรับการเข้าพบปะของทานนางเมแกนจอห์นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งออสเตรเลียประจำลาวโดยประธานศูนย์การนาราสังสาสได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยทานทูตที่ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งการทูตอยู่ลาวเป็นการประกอบส่วนสำคัญเขาในการเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวออสเตรเลียที่มีมาอย่างยาวนานในโอกาสนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อมากผลของการร่วมมือในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การค้าการลงทุนและการช่วยเหลือล่าเพื่อการพัฒนาและการช่วยเหลือในแขนงการสาธารณสุขได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือของออสเตรเลียกับองค์การจัดตั้งมหาชนรวมทั้งโครงการสนับสนุนผู้ปกครองโดยผ่านสหพันธ์มะยิงลาวและแนวร้อยสังสาสซึ่งได้เข้าถึงประชาชนบ้านต่างๆสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือในแขนงการสาธารณสุขในการศึกษารวมทั้งการสนับสนุนด้านโภชนาการการศึกษาป้องกันพยาธิการสอนภาษาให้เด็กน้อยอยู่เขตชนบทและอื่นๆในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้แสดงความชมเชยต่อประธานศูนย์การนาราสังสาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานศูนย์การนาราสังสาสและขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบต่อสุขยู่การพัวพันหัวมือให้มีท่าขยายตัวขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งจะสืบต่อสนับสนุนลาวในขอบการหัวมืออาเซียนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในซุ้มปีต่อหน้า
0: การเต้าห่มคว่ำสามัคคีทั่วปวงชนหอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะพักคณะนำแนวร้องสารสาดแขวงเสียงควางเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันกับเวียกงานอื่นๆเหตุให้แขวงมีเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยประชาชนอยู่ทางธรรมหากินในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้องสารสาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านเพชรสมนดาวงโซนคณะประจำพรรคแขวงประธานแนวร้อยสังสาสแขวงเสียงขวางให้ฮู้ว่าการเต้าห่มคว่ำสามัคคีทั่วปวงชนหอบด้านได้กลายเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ที่สำคัญของแนวร้อยสังสาสแขวงในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันได้ประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆนับแต่ขั้นบ้านขั้นเมืองขั้นแขวงศึกษาห่มการเมืองน้ำคิดให้ประชาชนฮู้จักหักสาสมีน้ำใจสามัคคีปองดองสร้างอาชีพให้ประชาชนพร้อมทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวียกงานต่างๆนับมือนับหลายขึ้น
2: แม่นพวกเฮาได้เอาใจใส่เต้าโฮมความสามัคคีทุกแขนงการที่มีส่วนร่วมในการมีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการเต้าโฮมความสามัคคีเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเฒ่าอยู่ในขั้นต่างๆถือว่าเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ภาระบทบาทให้แก่พรรครัฐพวกเฮาโดยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะมันอยู่แข่งเสียงขวางติดผ่านกับมติของประชุมใหญ่ของแข่งอันนี้มันพวกเราได้เร่งใส่ในการผ่านขยายนั้นเหตุให้ทุกคงเขตเวียงงานถือว่าพนักงานตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจและก็ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและพนักงานพวกเราก็ได้เอาใจใส่หันลงสู่หักฐานปรับปรุงหักฐานปรับปรุงกฎจากการจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งและเวียงงานต่างๆเป็นต้นเวียงงานเผ่าเวียงงานศาสนาพวกเราก็มีการคุ้มครองอย่างละเอียดโดยเฉพาะอยู่บรรดาหักฐานบ้านอันใดที่มันบ่สอดคล้องอันใดที่มันบ่เหมาะสมกับสภาพตัวจริงพวกเราก็มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันการนั่นแหละ
0: ท่านเพชรสมนดาวงโซนให้ฮู้ตื่มว่าในตัวนานแนวราวสั่งสัตว์แขวงเสียงขวางจะสืบตัวประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่มอีกเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีความสามัคคีภายในหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนั้นจะนำเอามาติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวราวสั่งสัตว์ทั่วประเทศครั้งที่12มาจัดตั้งพันขยายให้เป็นเพจงานและโครงการละเอียดเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะให้มีผลสำเร็จในต่อหน้า
1: แหล่งข่าวจากแขวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าสาเหตุป่าตายลอยฟูอยู่ตามสายน้ำแจ้งเมืองเวียงคำและเมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทน์ต้นต่อแม่นเกิดมาจากโครงการฟาร์มเลี้ยงหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซีนจางเวยซิงปล่อยน้ำเปื้อนออกจากอ่างผักน้ำสุดท้ายโดยบ่มีการบำบัดที่ถูกวิธีเมื่อเกิดฝนตกนักเฮ็ดให้น้ำดังกล่าวโฮมใส่น้ำขี้หมูเก่าล้นอ่างไหลลงห้วยน้ำเต่าปองใส่สายน้ำแจ้งโดยกงในวันที่11พฤษภานี้กรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์องค์การกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองพลโฮงและนายบ้านบ้านน้ำแจ้งบ้านนาโพใต้ได้ลงกวดกาสภาพป่าตายอยู่สายน้ำแจ้งเขตเมืองเวียงคำและเมืองพลโฮงผ่านการลงติดตามพร้อมทั้งเก็บเอาตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์วิจัยแล้วบวกกับการสัมภาษณ์ประชาชนในเขตใกล้เคียงสามารถสรุปได้ดังนี้ภายหลังที่มีพายุและฝนตกหนักในวันที่7 5 8พฤษภานี้สังเกตเห็นว่าเรียบตามสายน้ำแจ้งน้ำเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นสีดำขุ่นทรงกลิ่นเหม็นหุนแห้งพบเห็นปลาตายลอยอยู่ตามสายน้ำแจ้งและปลากำลังเมาน้ำเป็นจำนวนหลวงหลายซึ่งไหลมาจากบ้านน้ำแจ้งผ่านบ้านนาโพใต้เมืองพลโฮงและไหลลงสู่น้ำพินเมืองเวียงคำผ่านการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นทีมงานจากส่วนกลางและท้องถิ่นได้ลงเก็บตัวอย่างน้ำกับทีอยู่3จุดคือจุดที่1บ้านหนองควยนาเกือจุดที่2บ้านปากน้ำพินจุดที่3ขัวน้ำแจ้งเพื่อกวดกาค่าคุณภาพน้ำในวันที่8พฤษภานี้เห็นว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่จุดที่2และจุดที่3มีความเป็นด่างสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่กำหนดไว้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่กำหนดไว้สำหรับค่าซักน้ำกระแสไฟฟ้าและอุณหภูมิน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในวันที่11พฤษภานี้เห็นว่าจุดที่2และจุดที่3ยังมีค่าความเป็นด่างสูงจากการวิเคราะห์เห็นว่าปลาตายนั่นย้อนคุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงเฮ็ดให้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีค่าต่ำสุดเกิดจากสารอินทรีย์วัตถุเจือปนในแหล่งน้ำมีปริมาณหลายเฮ็ดให้จุลินทรีย์น้ำในออกซิเจนเพื่อการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้ำสูงเป็นสาเหตุให้ค่าออกซิเจนลดลงเป็นสัญญาณว่าน้ำเริ่มเน่ามีกลิ่นเหม็นเฮ็ดให้ปลาและสัตว์น้ำขาดออกซิเจนในที่สุดและน้ำมีค่าความเป็นด่างสูงบ่เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำฉะนั้นเพื่อสืบต่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นกรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการมอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องแจ้งโจ้สัวขาวการดำเนินกิจการโครงการฟาร์มเลี้ยงหมูแม่พันธุ์และหมู่พันธุ์ซิ่นจางเวยซิงเพื่อกวดกาคืนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรอบด้านให้มีความรับประกันกวดกาคืนโครงการลงทุนและกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินกิจการอยู่เรียบตามสายน้ำแจ้งและสายน้ำต่างๆประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมวางแผนแก้ไขและรับมือต่อผลกระทบแต่หัวทีที่ตามคุณภาพน้ำเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อเหตุการณ์วิเคราะห์วิจัยพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้กระทำผิดที่สร้างผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมพร้อมทั้งรับผิดชอบแก้ไขและชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นตามระเบียบกฎหมาย
0: ท่านคำนิลวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์เมื่อมานี้ว่าการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในปีนี้ได้กำหนดเขตฟื้นฟูด้วยธรรมชาติและปลูกเสริมอยู่กองป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ 5,323 เฮกตาร์และสู่สนปลูกไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในทั่วแขวงให้ได้จำนวน894เฮกตาร์สำหรับสถานที่เกี่ยมปลูกต้นไม้เฉพาะอยู่จุดจะจัดพิธีแมนปลูกอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองประจำภาคใต้เขตมหาวิทยาลัยจำปาสักซึ่งจะปลูกไม่ดูต้นใหญ่จำนวน50ต้นและปลูกไม่เคนไม่ยางจำนวน200ต้นโดยปลูกเรียบตามแคมหัวของสถาบันปลูกอยู่เขตอุทยานแห่งชาติดงหัวซาวพื้นที่เมืองปทุมพรประมาณ5เฮกตาร์โดยจะปลูกต้นหมักโจงไม้ยางและไม้เคนปลูกอยู่เขตผู้บาเจียงพื้นที่นครปักเซและเมืองบาเจียงเจริญสุขโครงการต้าน ไฟไหม้ล้ำป่าภูบาเจียงจำนวน16เฮกตาร์โครงการปลูกอยู่เขตบ้านนาแหก7เฮกตาร์นำไส้เบี้ยไหม้ไห่หมากและไม้อุตสาหกรรม 7,700 เบี้ยและเมืองบาเจียงเจริญสุขปลูกอยู่2บ้านคือบ้านธงอุดม5เฮกตาร์และบ้านที่1จำนวน4เฮกตาร์โดยนำไส้เบี้ยไม้ไห่หมากและไม้อุตสาหกรรม 9,900 เบี้ยปลูกอยู่เขตผู้สาเหล่าเมืองคนทงพื้นที่เรียบตามแคมทางขึ้นเทิงภูปลูกดอกจำปาดอกคูนและต้นดูน้ำจำนวน 1,000 ต้นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรปลูกต้นไม้แปลกเรียบตามแคมทางจากไส้เดนเมืองทาแตงแขวงเสกงหาเมืองปากทรงปัจจุบันกำลังวางแผนร่วมกับเมืองปากทรงพิเศษได้ร่วมกับนครปากเซเปิดกระบวนการปลูกไม้ประดับประเภทดอกเจี้ยเตยเหลืองลิ้นมังกรและอื่นๆอยู่บริเวณวงเวียนและดอนกลางทางโดยเริ่มจากวงเวียนขันโมงหาวงเวียนลักแปดไต้และจะนำไส้เบี้ยดอกไม้ทั้งหมดบรุษ 2,500 เบี้ยเน้นใส่ความสวยงามของนครปากเซท่านคำนิรวงให้ฮู้ตื่นว่าภายหลังปลูกไม้แล้วจะวางแผนติดตามและคุ้มครองบริวารรักษาต้นไม้ในระยะยาวโดยจะมอบความให้พิโสบอย่างขาดตัวให้บุคคลนิติบุคคลการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องและองค์การจัดตั้งมหาชนประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นหากฐานนครปากเซและเก้าตัวเมืองบริษัทผู้ประกอบการที่มีเงินไขเอาใจใส่อย่างเป็นเจ้าการในการคุ้มครองบัวระบาดและปกป้องรักษาต้นไม้ปลูกใหม่เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกแล้วจะเริ่มเติบโตแล้วใจใส่ปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตายไปเพื่อบ่ให้เนื้อที่ดินเปล่าว่างและเห็นให้ต้นไม้ปลูกแล้วนั้นกลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และเขียวสดงดงามในอนาคตปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานในวันหน้าจงร่วมกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวและเงินยงต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศทานอวงเวียดดุงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติเวียดนามกล่าวว่าสายการบินเวียดนามมีเที่ยวบินหลายกว่า 2,700 เที่ยวในเดือนเมษายนผ่านมาลดลงเกือบ 5,000 เที่ยวเมื่อเทียบใส่ระยะก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภาคพื้นตะวันออกกลางเฮ็ดให้ราคาน้ำมันเสื้อไฟสำหรับเรือบินเพิ่มสูงขึ้นผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนของเวียดนามกล่าวตื่นว่าต้นทุนการดำเนินธุรกิจของสายการบินปัจจุบันอยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันเรือบินที่เพิ่มสูงขึ้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการขาดเขินเรือบินและวัตถุอุปกรณ์ด้านการบินรวมทั้งความบ่แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆในโลกซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าโดยสารเรือบินความพยายามในการกระตุ้นการเดินทางของประชาชนและความสามารถด้านการแข่งขันของสายการบิน
0: ตามข่าวต่างประเทศทานมาร์กบัตเบอร์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรภาพแห่งชาติ ABC ของออสเตรเลียว่าผู้โดยสารที่ติดเสื้อพยาธิหันตา6คนจากเรือกำปั่นน้ำเที่ยว MV Hondius จะขึ้นเรือบินเซาเมาลำจากนิวซีแลนด์ไปลาสเวสเทิร์นของออสเตรเลียและจะถูกส่งไปสถานที่กักตัวในเมืองเพิร์ททันทีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิบ่ให้ขยายเป็นบริเวณกว้างเป็นเวลา3อาทิตย์ซึ่งเชื้อไวรัสฮันต้าปัจจุบันยังบ่มีวัคซีนหรือวิธีการป้องกันเถื่อแต่ความเสี่ยงต่อระบบสาธารณะยังคงอยู่ในระดับต่ำและบ่สามารถเทียบกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เจตอรุณแก้ววิไลและดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน

ดงบ่มีไม้เอาอันใดมาเป็นป่าหนองบ่มีหญ้าปองป่าสิซุ่นอยู่บ่อนใดสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมีรายการเป็นประจำนำความบุญสื่นมามอบเป็นกำลังแห่งใจพรคลายความอิดเมื่อยให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านปัจจุบันหลายท่านปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสำเร็จผลมีผลงานไม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าและก็มีความภาคภูมิใจพึงพอใจกับผลงานของตนเองที่เหตุใดแต่ว่าแต่ยังมีหลายๆท่านยังบ่ทันสำเร็จผลเทือกะย้อนเวลาเนาะจังสันก็ขอให้แข่งขันกับเวลาเพื่อนว่าจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหรือว่าเฮาจะเฮ็ดอันใดก็แม่นเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเฮาจะเฮ็ดได้ดีได้รับมากรับผลสำใดจังสันทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงมอบให้เด้อความมวลซื่นเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกทุกท่านเนาะคำคืนนี้บทกลอนที่จะเสนอเป็นกลอนที่คัดจากปื้มอุทิยานอักษรแห่งนครกาวีเป็นบทเขียนของดอกซ่อนดอนโขงมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในก่อนที่มีสื่อว่าอายอุ่นจากอกแม่แสนอกอุ่นเมื่อใดเนาอกอุ่นมารดาอุ่นกายญาทางจิตใจอยู่สบายเบาแค้นเศร้าแรงแม่เพียรถนอมเลี้ยงบ่วางตัวปะปอยเลือดอกแม่หลั่งย้อยไหลเข้าสู่ตัวคอยนาหนาวหลายห้อยพื้นผ้าหนาใหญ่พื้นงามไปเท่าทันอ้ายอกอุ่นคิงคุ้งเนื้อแม่ฮอดโจมโสมอุ้มทั้งวาจาอ้อยอินยามได้ยินพาให้หลับแนบนิ่งในวงล้อมวางแขนแม่นาอ้อมอกแม่ป่านว่าได้อยู่เฮือนใหญ่ฝ่าหนาม้วนหมู่ไผลีมาบ่สั่นคอนแขนยานอันว้าฝุ่งยุงหินที่บินมาตอมไตมือแม่ปัดไปปองประคองตุ้มหักเห่าบุญคุณแม่หลายมากล้นหาสิ่งเสมอเหมือนมีแม่โกจริงกายเป็นคนห้ำเหียนเขียนได้คำสอนแม่เพียรแพงเว้าเป็นคนดีของซาดให้หู้จักพ่อหุ่มสุ่มเสื้อซาดตระกูลวานากอดแม่กอดให้แน่นเนาแนบสวงอกกราบหับในบุญคุณแม่เพียรแพงเลี้ยงมีแม่กดจริงมีวันนี้ทำความดีให้กับซาดรสซาดนมหวานลูกยังจำเจอได้ย้อนคุณแก้วแม่

0: แก้วเม่นลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำแหงแท่ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่บทกลอนอายอุ่นจากอกแม่ผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะเป็นบทเขียนของดอกซ้อนดอนโคงคัดจากปื้มอุทยานอักษรแห่งนครกาวีเป็นว่าแสนอบอุ่นเมื่อได้อยู่ในอ้อมกอดของแม่มารดาอุ่นใดกระบอกเปรียบเสมอเหมือนอุ่นอ้อมกอดของแม่มันอุ่นทางกายญาและจิตใจเนาะบ่ว่าเศร้าว่าแรงแม่นว่าสิห้อยผืนผ้าหรือว่าสิบผืนผ้าที่ใหญ่มันก็ยังบ่อบอุ่นเท่ากายญาของอ้อมกอดของแม่ว่าซะเนาะมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกท่านที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านใดอยากจะประกอบส่วนมื้อซื่นหรือว่าอยากจะทดสอบความรู้ของตนเองทางด้านการเขียนบทกลอนก็ส่งมาได้เด้อยินดีนำเอาผลงานมาออกสู่รายการนี้เนาะมาฟังบทกลอนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของลูกดอนกระเด็นขอมอบเป็นความมุ่งซื่นให้กับเพื่อนมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วสุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีตลอดไปบทก่อนสื่อว่า
3: คอยน้องตาวมา
2: เดือน11ออดอ่อนลมวอนวีวอนอ่อนซอนแนมนำนาทุ่งทามแท่กวงเข้าออกห่วงเหลืองลายคือคำพื้นแผ่นแสนสื่นสวงสองสิ่งย่อคอขิงก่องกลมยามลมต้องต่อยตีนกแย่นแวนแวดห้องก้องไผ่เคมเถียงส่งเสียงหุยหวนหากอมนาแหนมเข่าเสียงกะเว้าประสานเต้าปลายตานต้นต่ำส้มเข่างามก่องกลมคือคำแผ่นคำง้อยเถียงมือคำแก้มแนมทงสุดสายตาสุดคนิงหวนนางว่าสิคืนมาบ้านคืนสถานแถวห้องทงนาทองทางทงลงเกี่ยวผลกอบกูนำอ้ายนงกล่าวจ๋าแต่สัญญาหลายเลี้ยวเบี้ยวเบียงบังรหัสถูกแสงสีมวยมัดบ่ต่าวมาคือเว้าสัญญาเฮาห้ามห้างเป็นมันบ่มีค่าหน้าสาวสีซำซอยมีคนส้วนสวยสู่กลับมาเถิดยอดสู้อ้ายคอยอยู่เดียวดายคงหมายเหียงผ่านางบ่ห่างเหินหายหน้าเก็บเกี่ยวนาเฮาแล้วลมวีแววหวานวาเป็นวีวาว่าเว้าสลองเข้าห่วมกันอย่าให้หักขาดสะบั้นสลายลายลมลวงนางเอ๋ยถูกบ่าวเวียงควงไปใส่หวานหวานเว้าเบื่อหน้าเฮาเคยสร้างทางเคมเถียงเคยย่างมาเถิดหนามาสวยสร้างทางป่าไผ่โคกคอยยังคอยน้องบ่

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พันธ์ท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนซึ่งเขียนโดยลูกดอนกระเด็นไปอยู่ทางใดเนาะว่าซั่นมาซะเด้ออืมไปเลยไปหลับจงมายามบ้านป่าขาดอนเด้ว่าซะเนาะมีความคิดฮอดคิดถึงเพิ่นว่าอยากไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็อย่าสิไปเลยไปหลับจงมีเวลามายามบ้านเด้อว่าซั่นคนอื่นเขายังมาบัดนองคือว่าบ่ยินข่าวยินข่าวเอาเป็นอีกบทกลอนหนึ่งฝากเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังอยู่ในขณะนี้มาฟังบทกลอนต่อไปก่อนบทนี้เป็นผลงานการเขียนของแสงเพชรแก้วประเสริฐมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในกลอนที่มีชื่อว่าบ้านแม่ภูมิฐานแถวถิ่นแคว้นแดนด่านโดยเขาภูพนมเรียงรายงามเยียดยาวประกันบ้านลำน้ำนอนคอนเกี้ยวสายยาวระวังด่านพึกษาเสนโกต้านทันท่านถิ่นภัยมัดสาลอยเล่นจันในนานวาลีอุดมสมบูรณ์สัตว์สิ่งมีหลายล้นเสือสิงลิงหมูเม่นเมื่อยมีสนีคางอากาศบินเซลเซลขนาล้นอังเมืองเหลี่ยวลงแหล่ลำไต้ยุทางสบายไปทงเพียงไก่เกินตาใหญ่ยายภูมิพื้นบ้านใดหรือเทียมบ้านเมืองใสแสนสว่างบ้านเมคอยสุขสื่นซอยบ่มีตื้นต่ำไผเหียมเอ๋ยอากาศสดธรรมชาติสร้างสั่นสั่งแปลงปันคู่หาหารตูนตาดสำสบันสวงแก้วสุ่มเย็นสุ่มสวงซอยลาวันเมืองแม่ให้สึ่งไผ่ขู่ย่านพายุแค้วห่างเฮือนสุขใดเหมือนบ่อนบ้านเพียงแค่ดินลาวน้ำใสใจคนขักคองดาวเดือนแกงอยู่ใสหอนลืมเจ้าลืมเฮาน้องพีแสนไก่ยามภาก

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เสียงเพชรแก้วประเสริฐในสื่อบทก่อนว่าบ้านแม่เฮาบ้านแม่เฮาเป็นดินแดนที่สวยงามมีธรรมชาติมีสายน้ำลำธารอากาศกระแสดีว่าซั่นผู้คนก็นิสัยดีเว้าหนัวหัวมวนอยู่ใส่ก็บ่คือบ้านเฮาเด้อเพิ่นว่าจังซั่นเนาะมอบให้กับเพิ่นมีรายการในค่ำคืนนี้หวังว่าคงจะเป็นทีเบิกบานมุนซืนบ่หลายก็คงน้อยเนาะมาฟังบทก่อนต่อไปเป็นบทเขียนของเกดแก้วปกพันขอมอบเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมีรายการทุกท่านได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทก่อนมี

ลายปีจรจากเจ้าตนแม่มารดาเฮียมเอ๋ยใจคนิงโหยหาสู่สวยแหลงเศร้าบ่ว่ายามกินข้าวยามนอนคิดฮอดอยากกอดข้างคิงเนื้ออุ่นกายแม่เอ๋ยสิบนิ้วขอหยกไว้ขอกราบวันทาคุณมารดาแม่เหียมเหนือเก่าเอานมป้อนปากเฮาดูดดื่มหวานแซ่บซอยนมเต้าแม่เหียมแม่นสูญเสือเลือดเนื้อแถมทายบุตรตาทางบุตรตีโบเคยเครื่องแค้นข้าวเมื่อถือพาท่องไปมาแสนยากลำบากแท้ตนเจ้าแม่เอ๋ยลูกอยู่ไกลฝากฟ้ายังห่วงคนิงหาภาวนาเวียนคืนแด่องค์อินเจ้าโปรดหักษาดูแลเฝ้ามารดาเหียมแดขอให้กายแม่ข้ายืนมั่นส่วน

ผ่านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะบทกรจากเกตแก้วปกพันเพื่อนให้สื่อว่าคิดทอดเมหลายปีที่ได้จากเจ้าไปเพื่อหน้าที่เวียกงานก็โอ้ยในหัวใจส่วนลึกของหัวใจบ่ว่าตอนเศร้าตอนซวยตอนแรงโดยเฉพาะแม่ยามกินข้าวยามนอนคิดฮอดเพิ่นว่าเนาะคิดฮอดแม่คิดฮอดอายอุ่นอกของแม่ว่าซั่นจังได๋ก็อย่าเด้อขอให้แม่จงดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็มีอายุมั่นขวัญยืนเด้อสำหรับลูกนี้เสร็จสิ้นหน้าที่เวียกงานจะคืบกลับคืนเมื่อหาแม่เพิ่นว่าเนาะเอาขอบใจมีรายการทุกทานเนาะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้มาฟังบทกลอนต่อไปจากคำพรสุขวงศ์ขอมอบเป็นความบุญสืนให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในกลอนที่มีชื่อว่าวิญญาณแคน

เสียงเป่าเตะเต้นเตะดังยาวยามหนาวเสียงลมวอยวอยผัดกิ่งใบปลายไม้เสียงแคนซับสอดซ้อนวอนวอนวีวอนใจนั้นซึมซาบซึ้งถึงเจ้าเผ่าลาวเสียงแคนตกแห่งห้องตึกใหญ่ทันสมัยแต่แคนยังเป็นลาวแนบนำใจจำสาวสืบเสื้อเป็นใหญ่ขอดกวยลูกแคนหลุดลั่นคันเหมือนเจ้าเผ่าลาวอยู่ห่วมเต้าลมเป่าแหงเบาล้มจากใหญ่เป่าแคนเสียงแนนลมอื่นผัดปากเต้าเล่าแคนบวกแกนดังวูล่าลมส้วนบกหวนมีแคนนำแนบเนื้อจับเป่ายามเหงาเป็นทํานองผัดพาวใบพาวสาวแม่ห้างอ่อยอ้อมลูกปอมเค้นเป่าจอนเค้นซ้อนแหวงคอนคันเมียนอยู่ทงหญ้าแคมป่าปลายนาคงไผไก่ห่มไห้เฟื่อยไม้มีเค้นเป็นสุกแม่งยามเอามาเป่าวิญญาณพันผูกเจ้าทั้งเต้าและเหล่าแค

มาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็คงสมควรแก่เวลาที่สิได้มารับพัดจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขออวยใจพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮอดแหงแท้นี
1: ่อืมเราเป็นไข้แหงเขาพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข่อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แก้วแม่นูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากรมอุรายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอย

เป็นคนขอจงเป็นดังไม้ต้นใหญ่ล้ำสูงกิ่งงาสาขาเขียวห่มเย็นเป็นพั่วจงยืนยองไว้ตั้งแคมทางบนขนเที่ยวย้ำเมื่อแดดแก่กาให้คนใดห่มเย็นน้องตอบบ่พอสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หอดเวลานาทีเวลาที่นัดหมายกันแล้วเนาะมีน้องอายคือบ่เป็น22:00 น.ถึง23:00 น.เมื่อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์1:00 น.อยู่กับอีพ่ออีแม่เฮามีหลากหลายเรื่องราวนำมาเว้ามาว่ามาฝากมาต้นมาเป็นแรงจิตแรงใจให้กับทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้บางมื้อนอกก็จะมีสาระนะฮู้มีข้อมูลข่าวสารและสิ่งหลายอย่างเพื่อมาเว้ามาว่ามาแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันและบางมื้อก็จะบ่มีเกี่ยวกับสาระนะฮู้เนาะก็จะมาโอ้มาล้มกันนี่แหละกับพ่อกับแม่เฮาหลายอันหลายแนวมาเว้ามาว่าเพราะว่าในปัจจุบันนี้สภาพการของโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะหลายครอบหลายครัวหลายผู้หลายคนกับประสบพบพ่อกับปัญหาเศรษฐกิจฟืดเคืองการใช้การจ่ายเนาะหรือว่าการทำมาหากินนี่แหละก็แม่นพบความยุ่งยากหลายแนวใดก็ตามเด้อเนาะจะยุ่งยากซ้ำใดก็ยากทางรายการลาติเสียงเพลงของเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันอดทนสู้สนผ่านผ่าทุกอุปสรรคปัญหานี้ให้ก้าวผ่านไปนำกันให้ได้เพราะว่าปัญหานี้มันบ่ได้เกิดขึ้นแต่บ้านเฮาเมืองเฮามันเกิดขึ้นกับหลายๆประเทศทั่วโลกฉะนั้นเนาะอย่าไปท้อถอยอย่าไปบั่นทอนจิตใจตัวเองก็ต้องสู้อดทนก้าวผ่านไปให้ได้ปัญหาใดที่ท้อแท้ก็อย่าลืมให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยการเว้ากันจากกันยิ้มกันม่วนนี่แหละหรือว่าจะเป็นการฟังเพลงนี่ก็ช่วยเฮ็ดให้จิตใจเฮาสดชื่นผ่อนคลายได้และตอนต้นของรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศฝากเสียงเพลงม้วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะกอนแล้วระยะต่อไปเนาะเฮาก็กลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครเสียได้หมดน้ําห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ําและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดได้ไดสนะ
0: บ่ยากน้ําใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ําห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ําเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ําขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ําที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกําจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

เป็นเจ๊ได้น้อส่งเสียงเพลงฝากตอนให้อีพ่ออีแม่เฮาได้รับฟังหวังว่าคงจะทึกอกทึกใจมิตรหลายการพอสมควรเนาะกาเพลงก็มีหลายจังหวะแด่มีเพลงซาเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่บางมือบางคราวบางเวลาเนาะเฮาก็ซอกเอาก่อนลำบ่จังสิเป็นขับทุ่มบ่หรือว่าจะเป็นลำตั้งวายลำผู้ไทยกะเมนพยายามสลับสับเปลี่ยนกันไปให้ท่านได้รับฟังอยู่ในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้และมาในระยะนี้ก็อยากมาก้าวมาเตือนมาเว้ามาว่าอีพ่ออีแม่เฮาทุกผู้ทุกคนนี่แหละเนาะให้มีสตินำกันเด้อเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าตัวเหงื่อลอกล้วงการต้มตุนบ่หรือว่าการโซ่โกงคันภาษาบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าขี้ตัวอะไรเนาะคันเพิ่นเว้าขึ้นมาได้ก็ว่าต้มตุนลอกล้วงหรือว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์บ่จังซี่เนาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็เกิดขึ้นมีหลายและชีวาประสบพบพอก็คือเรื่องการที่ว่าตัวหยั่วแบบเป็นหักเป็นแพงเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายนี่แหละเนาะตัวยืมรถยืมล้างบ่หรือว่าตัวการยืมเงินยืมคำโซ่โกงกันแบบที่ว่าหน้าดันดานนี่แหละเนาะเว้ากับบ่สุภาพได้แต่ว่าเว้าด้วยความจริงใจเนาะซึ่งว่ากลุ่มคนนี้เป็นคนที่ว่าบ่ย่านกลัวต่อระเบียบกฎหมายบ่ย่านกลัวต่อเจ้าหน้าที่ตัวผู้นี้แล้วก็ไปตัวผู้นั้นตัวอยู่แขวงนั้นแล้วอยู่บ่ได้มีปัญหาแล้วก็ลงมาเวียงจันทน์ไปเวียงจันทน์เขานำเขาใต้หลายก็ไปทั้งใต้ทั้งเหนือปัญหานี้เกิดขึ้นหลายในสังคมบ้านเฮาเมืองเฮาก็อยากมาเว้ามาก้าวมาฝากมาเตือนมาให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีสตินี่แหละเนาะเพราะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาแล้วเสียทรัพย์เสียสินเสียเงินเสียคำก็แก้กันยากท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าเฮาเว้าไปแล้วจับได้ไล่ทันก็มีแต่ติดคุกติดตารางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแต่ว่าทรัพย์สินที่เฮาเสียไปหั่นมันก็เป็นการสูญเสียไปละเนาะโชคดีก็ได้คืนโชคบ่ดีก็ถือว่าเขาเจ้าก็รับโทษตามระเบียบกฎหมายกะจักเสี่ยวยังมาแทนก็กะติดคุกล่ะแม่นบ่เงินคำเฮาก็ไปอยู่หั่นดังนั้นแหละกะอยากให้พ่อแม่เฮามีสตินำกันทุกท่านเป็นห่วงเป็นใยเด้อ

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: แก้วเม็ดลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ลับซับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำและกาความเป็นห่วงเป็นใหญ่เว้าว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังเอาแนวใดก็ตามในระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นแต่ละมือแต่ละวันนี่ก็บ่คือการเนาะบักมือนี่อากาศที่ว่าร้อนอบเอาเพราะว่าคายมาแรงมากาท้องฟ้าสีครึ้มๆผัดมีฝนตกฟ้าลมคันตกกับบ่ตกล่าได้ท่านผู้ฟังล้มนี่จนว่าเอาเทเอาว่าผู้ใดเนาะตกลงมามักเห็บกะซ้ําหน่วยไข่เป็ดไข่ไก่ทึกรถทึกล้างกะเพพังเฮือนซานพาหนะก็ได้เนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีสตินํากันเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงทุกมื้อนี้เนาะถ้าว่าเฮาจะเดินทางไกลก็ต้องเอาใจใส่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างใกล้ชิดและพร้อมเดียวกันนั้นกาเส้นทางที่เราจะเดินไปนั้นก็ต้องมีการติดตามเบื้องว่ามีเส้นทางใดที่เดินไปได้แด่หรือว่ามีการลีกเลี่ยงเบาะกันที่ว่าเพิ่นตัดทางแปลงทางเนาะก็ต้องให้มันฮู้ทันถึงการถึงเวลาเราจะบ่ได้เสียเวลาในการเดินทางเราเอาเป็นกำลังแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเราทุกท่านมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังอีกตื่มเนาะแล้วก็ระยะต่อไปจึงกลับมาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันอีก

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครเสียได้หมดน้ําห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ําและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดได๋ใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ําใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ําห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ําเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ําขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ําที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกําจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ
5: ์ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวทําการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นจังใดอีพ่ออีแม่เฮาค่ําคืนแบบนี้หลายผู้หลายคนเข้าหลับเข้านอนพักผ่อนกันแล้วบ่หรือว่าหลายคนนี่ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะเพราะว่าในระยะนี้สําหรับสาวให้สาวนาสาวหัวสาวส่วนของเฮาก็แม่นลืมห่างหากะเกียมเพื่อสืบต่อในการผลิตและดูฝนฝนก็ตกลงมาแล้วบางบ่อนบางท้องถิ่นก็เหมาะแก่การที่ว่าห่างหากะเกียมเครื่องปลูกของฟังเรื่องการเฮ็ดไห่เฮ็ดนานี่แหละบางคนนี่โอ้ยไปไถแล้วก็ว่านแล้วได้ผู้เพิ่นเฮ็ดนาว่านนี่เนาะเพิ่นว่าจักได้ฝนตกลงมามีน้ําหลายก็ว่านบ่ได้ว่านตั้งแต่หัวปีพี่แหละฝนตกมาเข้าก็พอดีขึ้นพอดีงามว่าซั่นก็แม่นเริ่มห่างหากาเกี่ยมกันแล้วเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้มันท่วงทันกับฤดูกาลเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้มันท่วงทันกับเวลาของเฮานี่แหละเนาะเพราะว่าเวลานี่บ่คงคอยท่าไผได้ท่านผู้ฟังผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยบ่ดังนั้นเฮาจะเฮ็ดหยังทําหยังก็ขอให้มันท่วงทันกับเวลาแล้วให้แล้วนาแล้วเฮาก็แม่นไปสืบต่อเฮ็ดเวียกงานอันอื่นๆเพื่อเฮ็ดจังใดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวเฮามีความผาสุกมีความอุดมสมบูรณ์พอยุคนี้ก็เป็นยุคข้าวยากมากแพงเด้ถ้าเฮาเกียจคร้านหรือว่าเฮาเลือกเวียกเลือกงานหรือว่าเฮ็ดเวียกงานแต่หน้าเดียวนี่ก็คงจะอยู่ไปบ่รอดเนาะดังนั้นอันใดที่พอจะเฮ็ดได้ทำได้บ่เลิกจากเวียกให้การนาแล้วก็แม่นสืบต่อเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหรือว่าการที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์สาวาสิ่งหรือจะเฮ็ดอันใดก็ดีเนาะเพื่อให้เป็นเวียกเสริมให้มีรายได้ฮะแหละมาหมุนเวียนใส่ใจในครอบในครัวของเฮา

เวลานาทีอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะตอนนี้ก็แม่นเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วคือว่าปึ๊ดเดียว1ชั่วโมงเนาะฟังเพลงกันไปนําเว้าว่ากันไปพร้อมเวลานี่ก็จันจอหมอมาแล้วแต่ก่อนจากกันไปก็อยากเว้าอยากว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาอีกตื่มเพิ่นพาสิว่าโอ้ยคือมีหลายเรื่องหลายราวที่มาเว้ามาว่าแท้ว่าซั่นโคศกเอ้ยเรื่องราวนี้หลายอันหลายแนวเพราะว่าเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาโดยเฉพาะแม่นการใส่ฟืนใส่ไฟเนาะให้ระมัดระวังเพราะว่าข่าวๆการที่เกิดอัคคีภัยมันก็แม่นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหนึ่งมาก็แม่นการใส่ฟืนใส่ไฟเนาะเกินกำหนดบ่มีไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าหัวบ่จังซี่เนาะก็แม่นเกิดปัญหาอัคคีภัยตามมาและก็นอกจากนั้นก็ปัญหาที่ว่าจุดซุ่มขี้เหยื่อตามหัวให้ไปนาตามหัวตามสวนตามเฮือนตามศาลกลางบ้านหันหญ้าหรือว่าการที่เฮาใส่เครื่องไฟฟ้าโดยที่ว่าขาดสติระมัดระวังก็แม่นเป็นปัญหาอัคคีภัยเกิดขึ้นได้เนาะดังนั้นทุกคนเฮาระมัดระวังเด้อก่อนเข้าหลับเข้านอนบ่หรือว่าจะไปเวียกไปงานอันอื่นๆยามมื้อเว้นก็ดียามมื้อสวยยามมื้อค่ำมื้อคืนทุกอย่างก่อนเฮาจะออกจากเฮือนจากศาลจากบ้านจากซองหรือว่าจากห้านค้าห้านขายหรือห้องลาห้องการจังซี่เนาะก็ขอให้กวดกาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างคักแน่ถ้าว่าบ่มีคนอยู่แล้วก็ต้องทอดปลั๊กบ่หรือว่ามอดสวิกเนาะก่อนออกจากบ้านจากเฮือนทั้งเป็นการประหยัดเงินในถุงเฮาแล้วก็ยังเป็นการปลอดภัยป้องกันปัญหาอัคคีภัยตามมาเติมอีกเนาะอาจจะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการดวงตะวันจันทพนิษฐ์ลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่19พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการเสียงจากแนวลาว15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

อัศจรรย์ใจกุ้งไปกลุ่มกินปลาบึกใหญ่เด้อน้อปลาซิ้วไหลสวบแข่แข่บ่มีบอนลี่สิไปซ่นอยู่ลืมหินแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวติดหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ฟังเป็นประจำละแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. หา 6:00 น.ซึ่งแม่นบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้รับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเป็นผู้รับหน้าที่นำเอาข่าวข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละทิศของประเทศเฮานี่แหละมานำเสนอให้ท่านฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเช้าประกอบส่วนเข้าในเวียกงานประจำวันของตนเองโดยเฉพาะกำลังการหัดกายบริหารให้สุขภาพแข็งแรงเพิ่มผลผลิตผลให้ครอบครัวมีอยู่มีกินทางด้านเสบียงอาหารนี่เป็นกิจวัตรประจำวันของคนเฮาของทุกคนในแต่ละครอบครัวนะสิ่งใดที่จะมีอยู่มีกินพวกเฮากับพร้อมกันเฮ็ดพร้อมกันแข่งกันกันจัดตั้งปฏิบัตินั่นแหละจะลอยเห็นหมู่หังมีดีขึ้นมีอยู่มีกินปัดย่านลื่นหมู่อันนั้นเป็นไปบ่ได้พวกเฮาต้องออกแรงเส้นเดียวกันนั่นแหละในเมื่อออกแรงงานเพิ่มพูนผลิตผลแล้วบ่มีหน่วยก็มีหลายเนาะอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมของพวกเฮาเฮือนซานพวกเฮาครอบครัวพวกเฮามีอยู่มีกินในที่สุดก็หลุดพ้นจากความทุกข์ยากคือเพิ่นเว้าว่าล่ะถ้าว่านิ่งดูดายบ่เฮ็ดบ่ทำบ่สร้างบ่สาอาศัยบุญวาสนาเป็นไปบ่ได้ท่านผู้ฟังก็ต้องได้ผ่านการออกแรงงานทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละต้องได้ผ่านการออกแรงงานจึงจะมีอยู่มีกินรายการล้มทั่วทิศครับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันอังคารเป็นวันอังคารขึ้น2ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกับวันที่19เดือนพฤษภาคมคริสตศักราช2026ก็คือเพิ่นเว้าแหละท่านผู้ฟังวันเวลาบ่เคยท่าผู้ใดนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากมื้อนี้สู่มื้อใหม่จากชั่วโมงนี้สู่ชั่วโมงใหม่จากวินาทีนี้สู่วินาทีใหม่นําบ่ท่าผู้ใดอีกดังนั้นการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพวกเฮาก็เช่นเดียวกันพวกเฮาต้องได้เอาใจใส่บ่ควรถือเบาการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่เฮาไปสอบอยู่นั้นเอ้าจักหน่อยจังค่อยเฮ็ดดอกบ่ฟ้าไปใส่ดอกนั่นบ่ถูกต้องแล้วเวียกใดที่พอเฮ็ดให้มันสําเร็จในปัจจุบันนี้ก็ควรเฮ็ดให้สำเร็จเวียกใดที่กะว่าอีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงให้มันสำเร็จก็ต้องได้เอาใจใส่อย่าไปรอท่าเวลาเวลาบ่รอท่าไผใดจนหน่อยเพิ่นว่าเฮ็ดบ่ทันแหละถ้าเวียกค่างานอยู่เบิ่งสำรวจกฎกาคืนว่าค่าเวียกค่างานแท้บ่หรือค่าหยังเนาะเพื่อพร้อมกันสู่สนจัดตั้งปฏิบัติตามมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหั่นแหละให้ปรากฏผลเป็นจริงทั้งหมดนั้นก็เพื่อนำเอาสังคมพวกเฮานำเอาครอบครัวเงินซานเฮ็ดให้เศรษฐกิจครอบครัวหังมีเข้มแข็งเศรษฐกิจของเมืองของแขวงพ้นเด่นขึ้นเมื่อนั้นเศรษฐกิจแห่งชาติก็จะพ้นเด่นขึ้นเช่นเดียวกันนะเอาต้องเอาใจใส่เด้อเพิ่มพูนผลิตผลบ่แม่นคาดละเมยเอื้อยซะกันนี่โอ้เป็นไปได้ยากเนาะท่านผู้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างต้องออกแรงสร้างผลงานออกแรงเพิ่มพูนผลิตผลจึงจะมีอยู่มีกินส่วนรายการล้มทั่วทิศหับปลุนมื้อนี้พบกับท่านผู้ฟังหั่นผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาข่าวออกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมเดียวกันเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านได้ฟังเต็มอีกก่อนจะฟังข่าวละเอียดต่างๆนั้นจะให้ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการซะก่อนจากนั้นจึงจะนำเอาข่าวต่างๆมาเล่าสู่ท่านฟังในลำดับต่อไป

เอาท่านผู้ฟังภายหลังที่ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการแล้ววันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังนะซึ่งข่าวนี้นี่ก็เป็นได้เว้าถึงท่านฮ้องประธานประเทศนี่เพิ่นได้ต้อนรับทูตสวิสเข้าเยี่ยมคำนับอำลาท่านนางเวียงทองศรีพันดอนฮ้องประธานประเทศได้ต้อนรับท่านเปโดรซาวาเลนเอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสวิสประจำลาวซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่บางกอกแห่งราชอาณาจักรไทยเข้าเยี่ยมคำนับอำลาในวันที่12พฤษภาคมนี้อยู่ที่ทำเนียบประธานประเทศเนื่องในโอกาสที่ท่านได้สำเร็จการปฏิวัติหน้าที่การทูตประจำลาวและในโอกาสนี้นี่ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนห้องประธานประเทศเพิ่นก็ได้แสดงความต้อนรับสมเซยและกติราคาสูงต่อท่านทูตที่สำเร็จการปฏิวัติหน้าที่การทูตประจำลาวครั้งนี้ซึ่งตลอดระยะการปฏิวัติหน้าที่การทูตเป็นเวลา2ปีกว่าท่านได้นำเอาท่านทูตนั้นเพิ่นก็ได้เอาใจใส่อย่างตั้งนะในการประกอบส่วนก่อนในการเสริมขยายการพัวพันหัวมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระวังลาวกับสวิสที่มีมูลเสื่อมาแต่ดุนนานแล้วให้นับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นท่านฮองประธานประเทศยังได้อวยพรให้ท่านทูตจงเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพและประสบผลสำเร็จในนาทีที่มีเกียรติของท่านในตนะท่านทูตก็ได้แสดงความขอบใจต่อท่านฮองประธานประเทศที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและแสดงความขอบใจต่อการจัดตั้งทุกภาคส่วนของลาวเฮาที่ได้ให้การร่วมมือและอำนวยความสะดวกทุกอย่างตลอดระยะการปฏิวัติหน้าที่จนได้รับผลสำเร็จในการปฏิวัติหน้าที่ในครั้งนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสวิสได้สั่งตั้งสายพัวพันกันทูตน้ำกันในวันที่4กันยา1963สองประเทศนี้ก็ได้มีสายพัวพันมิตรภาพบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจเคารพนับถือซึ่งกันและกันมีผลประโยชน์ร่วมกันและได้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนหลายระดับการพัวพันหัวมือสองฝ่ายก็มีทาเติบใหญ่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆขอบใจสำนันเทินเปิ้นเป็นผู้เขียนคราวนี้บอกว่าท่านฮองประธานประเทศในต้อนรับทูตสวิสเข้าเยี่ยมอำลาเยี่ยมคำนับอำลาทูตสวิสนี่ประจำลาวนี่ซึ่งมีสำนักงานการทูตตั้งอยู่บางกอกประเทศไทยคนใดตั้งอยู่บางกอกประเทศไทยและปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวภายหลังที่ปฏิบัติหน้าที่การทูตสำเร็จวันที่12พฤษภาคมนี้ก็ได้เข้าเยี่ยมคำนับอำลาท่านฮองประธานประเทศเพื่อกลับคืนประเทศของตนข่าวต่อไปตึมอีกสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงประธานศูนย์กลางแนวรักสังสาสได้ต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรักสังสาสที่อยู่ต่างประเทศท่านกีแก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมขันเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวรักสังสาสก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของคณะกรรมการแนวรักศูนย์กลางแนวรักสังสาสที่อยู่ต่างประเทศพร้อมด้วยคณะในวันที่11พฤษภาคมนี้ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรักสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12คณะกรรมการศูนย์กลางแนวรักสังสาสคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศก็เป็นนำโดยท่านจูมคำหลวงวันกรรมการศูนย์กลางแนวรักสังสาสประธานสัมพันธ์คนลาวอยู่ประเทศฝรั่งพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับประธานศูนย์กลางแนวรักสังสาสพร้อมทางรายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานสัมพันธ์คนลาวอยู่ต่างประเทศโดยย่อให้ท่านประธานศูนย์กลางแนวรักสังสาสได้รับทราบและในโอกาสที่นี่ท่านกีแก้วไขคำปิทูลประธานศูนย์กลางในลาวสังสาสเพิ่นก็ได้แสดงความสมเซยและตีราคาสูงต่อผลงานการเคลื่อนไหวเวียงงานในลาวสังสาสโดยได้เน้นในทุกท่านจงยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองเสริมขยายความสามัคคีเป็นปึกแผ่นพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและจัดตั้งปฏิวัติให้ได้รับมากผลเพื่อกลายเป็นกำลังแห่งในการเต่าโฮมควมสมคิตามพระพุทธบาทของแนวลาวสังสาสให้ได้ผลสำเร็จตามคำขวัญกองประชุมใหญ่ที่วางไว้พร้อมนี้
ประธานศูนย์กลางแนวรับสังสัตยังได้นิ่นให้บรรดาคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรับสังสัตที่เป็นตัวแทนคนลาวอยู่ต่างประเทศจงสืบต่อเหตุหน้าที่ปลุกระดมคนคอยพี่น้องคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศนั้นปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศของพรรคซึ่งถือว่าคนลาวอยู่ต่างประเทศแม่นภาคส่วนหนึ่งที่แยกออกบ่ได้ของวงคณะญาติแห่งสัตว์ลาวเต่าโฮมกำลังแห่งทั้งหมดประกอบส่วนเขาในการสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้ลายขึ้นกว่าเก่าและในโอกาสนี้ท่านประธานศูนย์กลางแนวรับสังสัตย์ได้มอบใบย่องยอสรรเสริญให้กรรมการศูนย์กลางแนวรับสังสัตย์จุดต่างประเทศสมัยที่11ที่มีผลงานในการเคลื่อนไหวประกอบส่วนเขาในเวียกงานของแนวรับสังสัตย์ตลอดระยะ5ปีผ่านมาจำนวน10ท่านตึมอีกขอบใจดวงมณีเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้นะคนลาวจะอยู่ไสก็ยังเป็นลาวอยู่คือเพิ่นเว้าหั่นแหละท่านจะไปอยู่ไสก็ตามเปลี่ยนสัญชาติมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนเสื้อชาติเปลี่ยนแผ่นดินแม่เป็นเปลี่ยนบ่ได้เนาะอันนี้ไปตกอยู่ไสก็ยังเป็นคนลาววงคณะญาติแห่งชาติลาวที่บ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้จะอยู่ไปในประเทศจะอยู่ต่างประเทศกระจงสมาชิกกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวประกอบส่วนในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนเต่าโฮมความสามัคคีเดินตามแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐพร้อมกันสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นทานประธานศูนย์กลางแนวรับสังสรรค์ในต้อนรับคณะผู้แทนคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรับสังสัตคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี้เป็นท่านวันไซพองสวรรค์ในต้อนรับเอกอัครทูตออสเตรเลียและตุรกีวันที่12พฤษภาคมนี้ท่านวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคและองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการสอรัฐบังหลวงศูนย์กลางได้ต้อนรับกันเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางเมกัลจอลเอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งออสเตรเลียประจำลาวและท่านนางโอยายาซาเอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำลาวอยู่ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเวลา 9:15 นท่านวันไซพ้องสวรรค์ก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับท่านนางเมกัลจอนเอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งออสเตรเลียประจำลาวอย่างอบอุ่นและรู้สึกปิติยินดีที่ได้พบปะกับท่านทูตพร้อมนี้ก็แสดงความสมเสยต่อท่านทูตที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากรัฐบาลและประชาชนออสเตรเลียให้มาปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวเพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามที่มีมาแต่ดุลนานของสองประเทศและในโอกาสนี้ท่านนางเมแกลจอลก็ได้แสดงความขอบใจต่อท่านวันไซพ้องสวรรค์ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติและอบอุ่นพร้อมทั้งแสดงความสมเสยต่อท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญพร้อมนี้ทั้งสองท่านยังได้สนทนาแลกเปลี่ยนกันหลายปัญหานอกนั้นหั่นท่านทูตยังให้ความสนใจต่อเวียกงานติดตามกฎกาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเต็มอีกจากนั้นก็ได้ต้อนรับท่านวันไซพ้องสวรรค์นั่นแหละก็ได้ต้อนรับท่านนางโอยายาซาเอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำลาวพร้อมแสดงความสมเสยท่านทูตที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐตุรกีมาปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวเพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือของสองประเทศรัฐบาลลาวจะเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดร่วมกับสถานทูตก็คือสถานทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำลาวเพื่อนำเอาผลประโยชน์อ
อันสูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติและในโอกาสนี้นี่ท่านทูตทั้งสองก็ได้แสดงความขอบใจต่อท่านวันไซพ้องสวรรค์ที่ได้ให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งแสดงความสรรเสริญต่อท่านที่ได้รับตำแหน่งนำนะครับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอันนี้ก็เป็นท่านวันไซพ้องสวรรค์กรรมการควบการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคและองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการสอรัฐบังหลวงคันศูนย์กลางก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางเมกาลจอนเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งออสเตรเลียประจำลาวและท่านนางโอยายาซาเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำลาวในวันที่12พฤษภาคมนี่แหละขอบใจตุนาเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้เติมอีกข่าวนึงแล้วจึงค่อยมาฟังเพลงจากทางรายการสำหรับข่าวนี้แม่นเว้าถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นได้ลงติดตามโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเขื่อนแคมน้ำเหืองวันที่10พฤษภาคม2026นี้ท่านเล็กไหลศรีวิไลกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมคณะก็ได้ลงเคลื่อนไหวติดตามการพัฒนาพื้นฐานโครงรางอยู่เมืองแก่นเท่าแขวงเสนบุรีโดยเฉพาะกระแมนติดตามโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเขื่อนแคมน้ำเหืองซึ่งเป็นเขตชายแดนลาวไทยซึ่งมีทานเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแก่นเท่าและภาคส่วนวิชาการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและสำหรับปี2026นี้เมืองแก่นเท่าได้รับอนุมัติโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเขื่อนแคมน้ำเหืองทั้งหมด5จุดรวมลวงยาว9กิโลเมตรกว่าหรือว่า 9,440 เมตรมูลค่าการก่อสร้างรวม484,000 ตื้อกีบ484,000 ตื้อกว่ากีบซึ่งประกอบมีบรรดาจุดสำคัญคือบ้านเมืองหมออยู่ที่วัดเมืองหมอวัดถ้ำเสียงยืนลวงยาวนี่ 1,800 เมตรหรือว่า1กิโลเมตรกว่ามูลค่า90ตื้อกว่ากีบบ้านพลสว่างต่อเหนือลวงยาว2,500 เมตรหรือว่า2กิโลเมตรครึ่งมูลค่า100กับ4ตื้อขัวกีบบ้านโพนสว่างจุดบ้านกลางระยะที่1ลวงยาว 1,500 เมตรหรือกิโลเมตรครึ่งมูลค่า97ตื้อขัวกีบบ้านคอนตะปูลวงยาวนี่ 1,640 เมตรหรือหลายกว่ากิโลเมตรครึ่งมูลค่า98ตื้อขัวกีบและวัดถ้ำยืนอยู่บ้านเมืองหมอหันหาบ้านแก้งมาลวงยาว2กิโลเมตรมูลค่า94ตื้อกว่ากีบและในโอกาสนี้นี่ท่านเล็กไหลศรีวิไลเพิ่นก็ได้มีคำเห็นแนะนำให้แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงแนะนำเจ้าของโครงการต้องได้ยกสูงความรับผิดชอบในการติดตามและสุกยู่บริษัทรับเหมาอย่างใกล้ชิดเพื่อรับประกันให้การก่อสร้างดำเนินไปอย่างถูกต้องตามเทคนิควิชาการมีคุณภาพและสำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้เพื่อปกปักรักษาเนื้อที่ดินทำการผลิตและบ้านเรือนของประชาชนตามแคมน้ำให้มีความปลอดภัยนักข่าวเมืองแก่นเท่าเป็นผู้เขียนเราถึงท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเปิ้นก็ได้ลงติดตามเบิ่งโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเขื่อนแคมน้ำเหืองอยู่ที่เมืองแก่นเท่ามารวมเบิ่งแล้วทั้ง5จุดนี่ก็เป็นโครงการใหญ่พอสมควรมูลค่ามหาศาลดังนั้นถ้าว่าบ่ใจใส่ติดตามกวดกาการก่อสร้างแท้ๆให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการก็จะเฮ็ดให้เสียไปละล่าเสียทื่นฮ้อนไปละล่าเนาะต้องได้มีการติดตามกวดกาอย่างคักแน่ให้มันถูกต้องตามเทคนิควิชาการมีคุณภาพสูงอีกสำคัญก็แม่นให้สำเร็จตามแผนการเพื่อปกปักรักษาเนื้อที่ทำการผลิต
และบ้านเรือนของประชาชนอยู่ตามแคมป์น้ำให้มีความปลอดภัยต้องเอาใจใส่แท้ๆติดตามแท้ๆมันกวดกาแท้ๆกวดกาด้วยความจริงใจติดตามกวดกาด้วยความจริงใจวัดแท้คุณภาพด้วยความโปร่งใสอันนี้จึงจะเห็นในการก่อสร้างมีคุณภาพนับมือนับดีขึ้นบ่แม่นว่าสุกเอาเผากินถ้าสุกเอาเผากินมาตรฐานคุณภาพในการผลผลิตที่ออกมานั้นก็จะได้บริหารต่ำเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าซะเนาะอันนี้ก็เชื่อได้ว่าเพิ่นก็คงจะมีแผนการมีการติดตามกฎกาอย่างใกล้ชิดติดแท้นั่นแหละเพื่อหับประกันคุณภาพนำใส่ยาวนานเด้อันนี้บ่แม่นเฮ็ดไปมื้อนี้มื้ออื่นแล้วเพลงเป็นไปบ่ได้เนาะขอบใจนะครับเมืองแก่นเท่าเป็นผู้เขียนมาฟังเพลงจากทางรายการบัดนี้นี่จากนั้นจึงติดตามข่าวที่จะนำเสนอทานในระยะต่อไป

วันนี้ก็จะสืบต่อนำเสนอข่าวให้ทานได้ฟังตึมอีกข่าวนี้แม่นเว้าถึงสองกระทรวงลาวเวียดนามได้เพิ่มทวีการร่วมมือสองฝ่ายซึ่งกองประชุมพบปะสองฝ่ายระวังกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวเฮาและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามได้จัดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงจันทน์คณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวฝ่ายเวียดนามนำโดยท่านนางเริ่มที่เฟื่องแท่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวของเวียดนามมีบรรดาผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมและในโอกาสนี้นี่ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนาะบ่แม่นกระทรวงแถลงข่าวได้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพิ่นได้กล่าวว่าการพบปะครั้งนี้ก็เพื่อปรึกษาหรือสืบต่อลงนามแผนการร่วมมือ2ฝ่ายฉบับใหม่ระหว่าง2กระทรวงในสายประกอบส่วนเข้าในการเสริมสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือ6ด้านและการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้น้ำมือนับแน่นแฟ้นและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นในระยะที่ผ่านมานี่เว้ารวมเว้าเฉพาะในของเขตเวียงงานแถลงข่าววัฒน

และเรียกงานการท่องเที่ยวท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตก็ยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าบนจิตใจสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่และก็ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอมด้านและการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์ของสองสัตว์พวกเฮานี่มากผลของการพบปะครั้งนี้จะเป็นบอนอิงให้สองฝ่ายก็คือสองกระทรวงเพื่อสุขยูกการร่วมมือสองฝ่ายทางด้านวัฒนธรรมให้น้ำมือนับเข้าสู่ลงเหล็กแทดเหมาะกับตัวจริงและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในสายประกอบส่วนยางแข็งแห้งเข้าในการหลบล่างความถุงยากก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสองประเทศให้ดีขึ้นเรื่อยๆทางด้านทานนางเริ่มที่เฟืองแถงก็ได้ตีราคาสูงต่อการร่วมมืออันมีประสิทธิผลระหว่างสองกระทรวงในหลายปีผ่านมาซึ่งสองฝ่ายนี่ได้ประสานสมทบจัดตั้งหลายกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะอย่างคือขึ้นเส้นสัปดาห์วัฒนธรรมเวียดนามอยู่ลาวสัปดาห์วัฒนธรรมลาวอยู่เวียดนามงานบุญมโหฬารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเขตชายแดนเวียดนามลาวค่ายสร้างสรรค์ประติมากรรมเวียดนามลาวการเข้าร่วมบรรดางานมโหฬารวัฒนธรรมศิลปะสากลอยู่เวียดนามบรรดากิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศิลปะดังกล่าวมันได้ประกอบส่วนยังตั้งหน้าในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอมด้านและการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นคราวนี้ก็เป็นสองกระทรวงคือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวของเวียดนามได้พบปะสองฝ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นปรึกษาหรือเวียกงานร่วมกันในระยะที่ผ่านมาและวางทิศทางกำหนดแผนการที่จะปฏิบัติร่วมกันในตอนหน้าถึงอีกเพื่อเฮ็ดให้สายพัวพันมิตรภาพลาวเวียดนามความสามัคคีพิเศษรอบด้านลาวเวียดนามในขงเขตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นขอบใจบุญอุ้มเป็นผู้เขียนเอาข่าวต่อไปถึงอีกว่าถึงองค์คณะพักแขวงคำมวลได้ดำเนินกองประชุมเปิดกว้างครั้งที่3สมัยที่11กองประชุมเปิดกว้างครบคณะบริหารงานพักแขวงคำมวลครั้งที่3สมัยที่11ได้ดำเนินไปในวันที่12พฤษภาคมนี้อยู่ที่ห้องว่าการแขวงภายใต้การเป็นประธานของสหายไสยสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางพักเลขาคณะบริหารงานพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงคำมวลมีบรรดาสหายคณะบริหารงานพักแขวงและหัวหน้าแผนกการขันแขวงเขาห่วมโอกาสนี้สายไสยสนะโคตรภูธรได้กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้นี่ได้ไขขึ้นในบรรยากาศที่ทั่วแขวงกำลังสุมใส่การจัดตั้งเสื่อมซึมและพันกันยมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพักก็คือมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ครั้งที่11ของแขวงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงซึ่งของประชุมได้ฟังและค้นคว้าประกอบความเห็นใส่บรรณาเอกสารสำคัญคือการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมงบประมาณแห่งรัฐ3เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการในตอนหน้าฟังการรายงานเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้านทั่วแขวงและมาตรการแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมพร้อมนี้ยังได้ฟังการรายงานเรื่องงานกวดกาพักรัฐปี2025และแผนดำเนินงานปี2026รวมทั้งการผ่านขอกำหนดว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันระวางเลขาคณะบริหารพักแขวงกับประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทั้งนี้ก็เพื่อหับประกันให้การดำเนินของประชุมบรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้เพิ่นได้เฮียกห้องให้บรรดาภาคส่วนที่เข้าร่วมจงพร้อมกันสืบสู้ความรับผิดชอบของตนสูมสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าและประกอบคำเห็นอย่างลึกซึ้งภาวะวิสัยกงไปกงมาและสอดคล้องกับสภาพตัวจริงพร้อมทั้งให้สูมใส่ตีราคาบรรณาคงข้างในการนำบาซีนำระยะที่ผ่านมาเพื่อซอกหาวิธีการแก้ไขและวางทิศทางแผนการในตอนหน้าให้สามารถบรรลุบรรดาคาดหมายที่แขวงวางไว้มณีวันเป็นผู้เขียนคราวนี้ได้เว้าถึง
องค์คณะพักแขวงคำมวล

ดำเนินกองประชุมเปิดกว้างครั้งที่3สมัยที่11ซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่12พฤษภาคมนี่แหละนะมณีวันเป็นผู้เขียนจากนี้ถึงก็ไปทั้งแขวงบ่อแก้วท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม่นเจ้าหน้าที่ตำรวจขวดล่างแก้งคอลเซ็นเตอร์อยู่แขวงบ่อแก้วกักตัวผู้กระทำผิดได้230คนในต้นเดือนพฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่ปคสแขวงบ่อแก้วเพิ่นได้เคลื่อนไหวมั่งกลุ่มแก๊งส่อโกงทรัพย์สินทั้งปันทั้งโทรคมหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอยู่ที่เมืองห้วยทรายสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้ทั้งหมด71คนในวันที่4พฤษภาคม2016จับได้อีก47คนในนั้นมีคนจีน36คนเป็นหญิง1คนเมียนมา11คนหญิง2คนวันที่5พฤษภาคมจับได้24คนเป็นคนจีน17คนหญิง1คนเมียนมา7คนหญิง4คนและอยู่เมืองต้นเพิงในวันที่11พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ได้สืบต่อขยายผลและเข้าบุกมั่งสามารถกักตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เป็นจำนวน159คนประกอบมีคนลาวนี่106คนเป็นหญิง43คนเมียนมา34คนหญิง11คนคนจีน9คนฟิลิปปินส์5คนหญิง4คนมาเลเซีย4คนอินโดนีเซีย1คนและผ่านการปฏิบัติงานครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้ทั้งหมด230คนสามารถยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดจำนวนหลายปัจจุบันเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนกำลังสืบสวนสอบสวนเพื่อสอบหาผู้ร่วมกระบวนการและดำเนินคดีตามขั้นตอนการดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายการลงกวดล่างในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มมิตรสาสิบยังคงมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการสร้างเครือข่ายสากลประชาชนคนลาวของพวกเขาจงมีสติระวังตัวต่อการสักสวนเหตุเวียกที่ได้เงินง่ายการโทรมาหลอกลวงจากเบอร์แปลกหน้าหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวทางออนไลน์อันนี้ก็เป็นนักข่าวปคส.แขวงบ่อแก้วเพิ่นเป็นผู้เขียนเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงบ่อแก้วนี่ได้กวดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่แขวงบ่อแก้วและก็กักตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ถึง230คน230คนนี่มันจับหลายมือได้ท่านผู้ฟังคือวันที่4หั่นก็เป็นจับได้41คนก็มีคนจีน30คนเป็นหญิง1คนเมียนมา11คนเป็นหญิง2คนวันที่5ก็จับได้ถึงอีก24คนเป็นคนจีน17คนเป็นหญิง1คนเมียนมา7คนหญิง4คนและอยู่เมืองต้นเพิงวันที่11มันจับได้อยู่ทางเมืองต้นเพิงซึ่งมีจำนวนหลายจับครั้งนี้นี่จำนวนหลายหลายถึง159คนมีคนลาว106คนหญิง30หญิงนี่43คนเมียนมา34คนหญิง11คนเป็นคนจีน9คนฟิลิปปินส์5คนหญิง4คนมาเลเซีย4คนอินโดนีเซีย1คนดังนั้นพวกเราต้องมีสติเด้อสังคมเราต้องมีสติอย่าไปหลงเชื่อคนง่ายการโฆษณาส่วนเสือหลอกลวงหาวิธีที่ได้เงินง่ายๆนั้นเป็นไปบ่ได้ดอกท่านผู้ฟังเนาะบ่มีดอกกว่าจะหาเงินได้ง่ายเพราะนั้นนอกจากที่กระทําผิดตามกฎหมายกระทําผิดตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จับได้หลายท่านก็มีความยุ่งยากถึงครอบครัวหันซันญาติพี่น้องอันนี้พวกเราต้องมีสติโดยเฉพาะผู้ชมใช้โทรศัพท์นี่แหละเห็นเบอร์แปลกๆเบอร์ต่างโทรเข้ามาถ้าเป็นไปได้ก็บ่ควรรับเบอร์ที่พวกเขาบ่ฮู้ก็บ่ควรรับแม่นดีที่สุดถ้ารับแล้วอาจจะเป็นแนวอื่นจะถูกตั๋วยั่วหลอกลวงบ่ให้เบิกให้บอกชื่อนามสกุลบอกอันนั้นอันนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เจ้าตั๋วยั่วหลอกลวงสุดท้ายมาเงินในกระเป๋าของเราเงินในบัญชีของเราก็ถูกดูดไปจนหมดอันนี้ต้องมีสติตึมอีกไปทั้งแขวงอุดมไซบัดนี้นี่ท่านผู้ฟังข่าวอยู่ทั้งแขวงอุดมไซแม่นว่าถึงเพิ่นได้เผยแพร่เสื่อมซึมเนื่องในกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมเนื่องในกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคติดพันกับเนื่องในกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์นพรรคแขวงอุดมไซได้ดำเนินไปในวันที่12พฤษภาคมนี้เพื่อหาประกันเฮ็ดให้บรรดาเนื่องในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคติดพันกับเนื่องในกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่10ขององค์นพรรคแขวงได้รับการจัดตั้งเสื่อมซึมและพันขยายอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและสามารถจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพตัวจริงภายในแขวง
อันได้นำเอาผลประโยชน์มาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประเทศชาติและประชาชนและเผ่าซึ่งกองประชุมครั้งนี้เอกสารที่เพิ่นนำมาเผยแพร่ก็มีบทเสนอโครงการการเมืองของพรรคเผยแพร่เนื้อในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเผยแพร่เนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ของคณะพรรคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10เสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีของแขวงผู้เข้าร่วมกันยังได้สุ่มสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อแน่ใจเฮ็ดให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิวัติในตนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักข่าวแขวงอุดมไซเปิ้นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ไปฟังข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้แมนมาจากวิไลวรซิติไซอยู่ทางแขวงสารวันเปิ้นเป็นผู้เขียนสำหรับข่าวนี้แมนเว้าถึงพิธีมอบพำนาทีประธานสภาประชาชนแขวงสารวันระหว่างท่านสีแห่งหอมสมบัติอดีตรองเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสุดที่4ผู้เก่ากับท่านดาวงพรแก้วกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาการบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสุดที่5หรือว่าผู้ใหม่ได้ดำเนินไปในวันที่11พฤษภาคมนี้ที่สโมสรของแขวงมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างทั่วถึงและในโอกาสดังกล่าวนี่ก็ได้ฟังการผ่านบทสรุปตีราคาผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานระยะ5ปีผ่านมาแต่2021-2025ของสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุดที่4ซึ่งมีผลสำเร็จที่พ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นแมนสามารถหับห้องนิติกรรมใต้กฎหมายของแขวงได้ทั้งหมด16ฉบับบรรลุได้ห้อยกับพกกว่าส่วนห้อยของแผนการถ้าทำทางกฎหมายที่สภาแห่งชาติทรงให้จำนวน87ฉบับพิจารณาหับห้องเอาปัญหาสำคัญพื้นฐานของแขวงได้ทั้งหมด593ฉบับรวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณ5ปีของแขวงติดตามกฎกาแก้ไขคำห้องทุกได้เคลื่อนไหวติดตามกฎกาการปฏิวัติกฎหมาย36ครั้งหับและค้นคว้าแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมของประชาชนได้38เรื่องจากทั้งหมด39เรื่องพร้อมทั้งได้ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนถึง335เทือกคนนอกจากนั้นยังได้กล่าวมอบเวียกในระยะการนำภาษีนำเป็นต้นทางด้านโครงประกอบของจักการจัดตั้งและบุคลากรปานาบไส้วัตถุอุปกรณ์และงบประมาณการเคลื่อนไหวต่างๆพร้อมนั้นก็ยังได้ลงนามในเซ็นบทบันทึกมอบพับหน้าที่ของประธานสภาประชาชนแขวงระวังท่านสีเฮงหอมสมบัติประธานสภาประชาชนแขวงผู้เก่ากับท่านดวงพรแก้วประธานสภาประชาชนแขวงผู้ใหม่พร้อมทั้งได้ลงนามในบทบันทึกการมอบพับหน้าที่เวียกงานระหว่างท่านสุขสวรรค์จันทิสุขประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบและยุติธรรมผู้เก่ากับท่านบุญเต้ยดวงสุริยะวงศาประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบและยุติธรรมผู้ใหม่ท่านสายสมรอินทิเสนประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินและสิ่งแวดล้อมผู้เก่ากับท่านสมพรแสงสุริจันทร์ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินและสิ่งแวดล้อมผู้ใหม่ท่านนางทองใบไสยสารประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมบรรเภาและศาสนาผู้เก่ากับท่านนางคำพอศิริพัชจันทร์ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมบรรเภาและศาสนาผู้ใหม่ขอบใจวิไลวรซิติไซอยู่ทางแขวงสารวันเป็นผู้เขียนฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ลาไปเพียงแค่นี้วันจันทร์จึงค่อยพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไหร่กินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นสิ่งยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยังยืนมายา70,000 ปีพบบวกหานี่และมันว่ามีคุณภาพดีชุบขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เหนื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วแม่นลูกเฮงหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่ฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 MHz พบกับมีรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้า30นาทีนี้พวกเราได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประทานโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษได้นำเอาสินค้าดีที่มีคุณประโยชน์และตอบโจทย์กับทางกายเป็นสินค้าของคนล้าวเฮาเองมานำเสนอในนำให้มิตรรายการได้รับผู้รับฟังน้ำกันและพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็เกี่ยมแผนการเดินทางแน่เนาะบ่ว่าจะเป็นการสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่าท่านใดทีก็เกี่ยมแผนการเดินทางไปทั้งไกลแน่ขึ้นไปเหนือลงไปในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีและเคียงคู่กันนั้นก็พร้อมใจกันเดินทางไม่ว่าจะเป็นการน้ำไส้รถส้นโตหรือว่ารถโดยสารก็ขอให้ทุกคนกวดกาเทคนิครถให้ดีเนาะก่อนออกเดินทางหับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยถ้าว่ามีแผนการเดินทางไกลแดนก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันเนาะพวกเราเป็นห่วงอยากให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยจุดหมายไปทางทุกคนนี่คือความปรารถนาดีจากทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและขอสุนันท์จากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายคนก็มักจิบกาแฟแดดื่มน้ำชาแดท่านผู้ฟังบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้บางคนก็ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายแดเป็นการผ่อนคลายปรับความสมดุลให้ร่างกายและจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมีความแข็งแรงการเบิ่งแย้งสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งทีเราต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแย้งสุขภาพให้ดีท่านผู้ฟังเพิ่นว่าสุขภาพแข็งแรงดีคือสุขลับอันประเสริฐเนาะหลายคนนี่ก็เพิ่งปรารถนาดีน้ำกันก็คืออยากมีสุขภาพที่แข็งแรงและมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็ได้แนะนำให้ท่านได้รู้จักสินค้าดีๆที่มีคุณประโยชน์โดยเฉพาะก็คือสินค้าบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรพื้นเมืองลาวประเภทซากาเฟและก็ยังมีสินค้าไส้สอยภายในครัวเรือนมีหลายกว่า100ชนิดสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเพราะว่าได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งในการค้นคิดเนาะลงคำสิ่งสี่หาเทพเพิ่นได้นำเอาสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งเพื่อจะปรับเฮ็ดให้เป็นสูตรธรรมชาติที่ปลอดสารเคมีเป็นยาเป็นปวกพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษเด้อเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวเนาะที่ปลอดสารเคมีถ้าว่าท่านใดที่ได้หาฟังผ่านไปมีความสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงเชิญมามาเบิ่งมาชมได้ท่านผู้ฟังทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทร์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาและพบกันในระยะต่อไป

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ยินดีต้อนรับทานกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปพร้อมด้วยกับการหับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ทานได้หู้จากสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆที่ให้คุณประโยชน์และตอบโจทย์กับทางกายนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองก็คืออยากแนะนำให้ทานได้หู้จากกาแฟท่านผู้ฟังกาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายแบบนี้นั่นก็คือกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่กินกาแฟเป็นประจำเนาะมักดื่มน้ำซาดื่มกาแฟแน่ในตอนเช้าแบบนี้ล่ะมีรายการถามว่าอยากได้กาแฟที่ตอบโจทย์กับทางกายบางครั้งเนาะหลายคนอาจจะอิดเมื่อยแดกินข้าวบ่แซ่บเนื่องจากว่าทางกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียนอนบ่หลับแดท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าหลายคนนี่ก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอาจจะมีความเครียดแน่เนาะแต่อย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีและสำหรับท่านใดที่อยากได้กาแฟที่ให้คุณประโยชน์แบบนี้ท่านผู้ฟังนั่นก็คืออยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักกาแฟเฮ็ดหมื่นปีเป็นกาแฟที่ผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเพราะว่าจะช่วยล้างสารพิษออกจากทางกายปรับความสมดุลของทางกายเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกนอกจากนั้นท่านผู้ฟังกาแฟนี่ก็ยังมีกลิ่นหอมมีรสชาติที่ดีดื่มง่ายและสามารถผ่อนคลายความเครียดท่านผู้ฟังกาแฟนี่จะมี12ซองต่อกัปเด้อท่านผู้ฟังดื่มเพียงแต่มื้อละ1ซองเนาะก็จะช่วยเฮ็ดให้ทางกายมีความสดชื่นสำหรับท่านใดที่มีความเครียดนี่ก็จะเฮ็ดให้จิตใจแจ่มใสท่านผู้ฟังอย่าลืมเนาะสำหรับสรรพคุณดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังเป็นสินค้าของคนลาวเขาเองดื่มได้เนาะทุกเพศทุกวัยบ่เฉพาะแต่ผู้ชายหรือเพศหญิงจังซี่มิตรรายการก็สามารถดื่มได้เป็นกาแฟที่ให้คุณประโยชน์โดยเฉพาะก็คือเป็นกาแฟสมุนไพรพื้นเมืองลาวเนาะท่านผู้ฟังเหมาะสำหรับคนที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นประจำแดและกับผู้ที่สูงอายุแดท่านผู้ฟังเพราะว่าตัวนี้จะช่วยบำรุงสุขภาพทางกายและช่วยรักษาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทางกายอย่าลืมท่านผู้ฟังการเบิ่งแยงสุขภาพทางกายก็คือสิ่งหนึ่งที่พวกเขาต้องได้เอาใจใส่ดูแลเบิ่งแยงด้วยวิธีง่ายๆบ่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจากอาหารการกินการเลือกสิ่งดีๆให้คุณประโยชน์ท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ต่อกับทางกายเพราะว่าจุดนี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกับทางกายดื่มแล้วจะช่วยเฮ็ดให้ทางกายมีความแข็งแรงผิวพรรณผ่องใสเนาะให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนั่นก็คือกาแฟเฮ็ดหมื่นปีเป็นกาแฟของคนลาวเฮาเองผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองมีรายการท่านใดที่ว่าสนใจอยากไปเบิ่งสินค้าตัวจริงก็ไปเบิ่งสินค้าได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธิ์ฐานนครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้เนาะ020557-4709หรือว่าอยากสั่งซื้อโดยเฉพาะมิตรรายการที่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-583-2288ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้กาแฟดีๆแบบนี้ไปดื่มในตอนเช้าเพราะว่าจะช่วยเฮ็ดให้จิตใจแจ่มใสมีสุขภาพแข็งแรงให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมัวตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขั้วสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็จะเราจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบเนี่ยเมื่อก่อนใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยเขามาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละปะที่ว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาโมแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ในผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราปลอดสารพิษรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยนำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึมจากทางรายการผ่านไปฟังให้เป็นความสุขกับมีรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะท่านใดที่ว่ามาครั้งในการดื่มน้ำชาดื่มกาแฟอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังทางเลือกที่ดีเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพนั่นก็คือกาแฟจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพราะว่ากาแฟศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ท่านผู้ฟังได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นทั้งกาแฟเฮ็ดมื่นปีเนาะที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดดีๆต่อกับทางกายซึ่งกาแฟเฮ็ดมื่นปีนี้ท่านผู้ฟังมี2สูตรเนาะสูตรทำอิฐก็คือสูตรปกติและกาแฟเฮ็ดมื่นปีสูตรที่2ก็คือสูตรบ่มีน้ำตาลเด้อสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าบ่กินน้ำตาลบ่กินหวานเนาะก็สุกแนะนำเลยนั่นก็คือกาแฟเฮ็ดมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลเพราะว่าจะช่วยปรับความสมดุลของทางกายผู้ใดที่ว่าทางกายอิดเมื่อยแน่กินข้าวบ่แซ่บลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินกาแฟเฮ็ดมื่นปีลองเบิ่งท่านผู้ฟังจะช่วยบำรุงเนาะสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงถ้าว่าท่านใดที่มีสารพิษที่ตกค้างในทางกายตัวนี้ก็จะช่วยล้างสารพิษออกจากทางกายปรับความสมดุลของทางกายเห็นให้ทางกายนี้มีเหงื่อมีแห้งกินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกและพิเศษเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าบ่กินหวานบ่กินน้ำตาลการแนะนำเอากาแฟเฮ็ดมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลสามารถทดลองได้มีรายการกินมื้อนึงซองหนึ่งเนาะบ่เกิน 2-3 มื้อก็จะเห็นผลแล้วมิตรรายการนอกจากจะให้คุณประโยชน์ดีๆแล้วก็ยังช่วยบำรุงผิวพรรณเฮ็ดให้ผิวพรรณของเฮานี่มีความพองใสจิตใจแจ่มใสน้ำอีกเด้อท่านผู้ฟังนี่แหละคุณประโยชน์ดีๆนอกจากกาแฟเฮ็ดมื่นปีซึ่งกาแฟเฮ็ดมื่นปีถือว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรพื้นเมืองลาวเฮาที่ผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองนั่นก็คือจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจอยากได้หรือว่าอยากมาเลือกมาจับจ่ายซื้อด้วยตนเองสินค้าของคนลาวเฮาเองตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสกฐานนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้เนาะหรือว่ามีรายการอยู่ทั้งตังแขวงสนใจอยากสั่งซื้อหรือว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้020 557 4709และ020 583 2288เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่ามกลางเวลานี้ผ่านไปไวๆดำเนินรายการ30นาทีน้องบึดเดียวมิรายการบ่อยากจากก็ต้องได้จากเนื่องจากว่าอิงใส่เวลาตามห้องทรงก็ขอบใจมิรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีมาโดยดีตลอดมาส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสบาย

สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพแรงแพงทุกท่านนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการพวกเรามีเสนอท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์1 7มื้อกับพบกัน7มื้อ 6:30 น. 7:00 น.ซึ่งรายการพวกเรามีทั้งภาพทั้งเสียงเนาะภาพก็แม่นสามารถติดตามรับชมวิทยุมีภาพรายการวิทยุมีภาพได้ทางเพจ Facebook ลาวนาสุนันเรดิโอและเสียงก็แม่นติดตามทางระบบ AM FM เนาะ AM ก็แม่น567กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองรวมทางระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศที่ได้ถ่ายทอดรายการข่าวตามเหตุการณ์โดยเฉพาะถ่ายทอดระบบเสียงออกอากาศให้เพื่อนวิรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้และยานี้ก็โอ้ฟ้าฝนจุลธาก็เริ่มตกลงมาแล้วสาวนากับพวมในการห่างหากาเกียมเพื่อลงสู่การผลิตฤดู

สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพแรงแผงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวการพวกเรามีเสนอท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อก็พบกัน7มื้อ6โมง30หา7โมงซึ่งรายการพวกเรามีทั้งภาพทั้งเสียงเนาะภาพก็แม่นสามารถติดตามรับชมวิทยุมีภาพรายการวิทยุมีภาพได้ทางเพจ Facebook ลาวนาชันนอลเรดิโอและเสียงก็แม่นติดตามทางระบบ AM FM เนาะ AM ก็แม่น567กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองรวมทางระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศที่ได้ถ่ายทอดรายการข่าวตามเหตุการณ์โดยเฉพาะถ่ายทอดระบบเสียงออกอากาศให้เพื่อนวิทยการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้และยานี้ก็โอ้ฟ้าฝนจุลธาก็เริ่มตกลงมาแล้วสาวนากับพร้อมในการห่างหากาเกียมเพื่อลงสู่การผลิตฤดูฝนดังนั้นก็แม่นการปลูกข้าวนาปีการปลูกพืชฤดูฝนต่างๆก็ขอให้คุ้นเคี่ยวญาติฟ้าญาติฝนเนาะในการทําการผลิตเพื่อให้ทวงทันกับฤดูกาลส่วนการไปการมาก็ให้ระมัดระวังฝนตกลงมาทางมื่นทางจื่นแน่โดยเฉพาะอยู่ทางภาคเหนือเส้นทางขุดเลี้ยวไปตามผู้ตามพาได้ก็ให้ระมัดระวังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆได้อันนี้ก็ได้เนาะก็ต้องเบิ่งพยากรณ์อากาศว่าเมื่อใดสิมีพายุเข้ามาบ่ในการเดินทางนะฟ้าฝนสุรทาตกมาแนวนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแหละเนาะในการผลิตดังที่เว้าไปแล้วแต่ว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแนวนี้มันก็เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพมันหลายอย่างการเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวก็เป็นได้ง่ายฉะนั้นก็ขอให้เอาใจใส่รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีมันออกกำลังกายแด่ผู้ใดที่มีลูกเล็กเด็กแดงมีพ่อแม่เฒ่าแก่ชราแล้วก็ให้เบิ่งแยงสุขภาพของเพิ่นให้ดีเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวแล้วก็อย่าสุไปซื้อยกซื้อยามากินเองเพื่อป้องกันแนวใดป้องกันบ่ให้มีผลร้ายต่อสุขภาพต้องไปพบแพทย์พบหมอให้เพิ่นเขียนใบสั่งยาให้แล้วก็ไปซื้อยาติดตามที่แพทย์ที่หมอสั่งอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแท้สำหรับข่าวๆที่จะนำเสนอวันนี้ก็มีหลายข่าวโดยเฉพาะเป็นข่าวอยู่ท้องถิ่นขีดแขวงต่างๆที่ได้ส่งเข้ามายังรายการของพวกเราต้องขอบใจมาณโอกาสนี้พวกเราจะไปเบิ่งข่าวทำอิดข่าวนี้ก็แม่นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักก็ได้จัดกล่องประชุมรายงานความคืบหน้าในการห่างหากาเกียมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานมากรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13และงานกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่5ในปี2028และกองประชุมครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้นเมื่อบนถนนมานิเนาะอยู่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงโดยการเป็นประธานร่วมของท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากับท่านสมบุญเฮืองวงศ์สาของประธานคณะกรรมการปกครองแข่งจำปาสักก็มีหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มเกี่ยวของจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแขกรับเชิญแล้วก็บรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการอ้อมข้างแขวงสถาบันกีฬาแขวงแล้วก็ภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมและในพิธีทานผู้วงอภัยหัวหน้าแผนกศึกษาธิการในกีฬาแขวงจำปาสักได้รายงานว่าเพื่อการเกี่ยมความพร้อมให้แก่งานมากรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13และก็กีฬาคนพิการครั้งที่5ที่แขวงจำปาสักนะครับเขียนเป็นเจ้าภาพนั้นในเบื้องต้นทางแขวงก็ได้กำหนดเอาระยะจัดงานบุญโฮร้อนกาเฟ่เป็นระยะจัดงานเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวและสร้างบรรยากาศฟูดฟื้นก็คืองานมากรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13นี่เพิ่นจะจัดขึ้นเพิ่นกำหนดแล้วเด้อนี่เด้อจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง22ธันวาคม2028อีก2ปีเนาะแต่งานกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่5จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29ธันวาคม2028ปีเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าภายหลังสำเร็จกีฬาแห่งชาติได้3มื้อเนาะ3มื้อ3มื้อก็มาจัดกีฬาคนพิการเลยโดยกำหนดเอาคำขวัญคือมิตรภาพสุขภาพความเป็นธรรมน้ำใจนักกีฬานำพาสู่ศาสนาส่วนสัตว์นำโชคก็แม่นนกสีดาสัญลักษณ์เลยว่าเครื่องหมายประจำงานก็แม่นเอาวัดผู้จำปาสักและก็ประเภทกีฬากีฬาแห่งชาตินั้นมี28ประเภทกีฬาและกีฬาคนพิการ8ประเภทก็ได้สำรวจแล้ว60โรงแรมมีจำนวน 2,731 ห้องและสถานการศึกษา15แห่งเป็นบ่อนพักของนักกีฬาคณะนำครูฝึกต่างๆและในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและคณะนำแขวงจำปาสักก็ได้เน้นนักให้ถือเอามาเลยจำปาสักเป็นบุญวิสิตในการก่อสร้างพื้นฐานโครงร่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวพร้อมทั้งซีน้ำให้ฮิปฮ้อนสำรวจและปรับปรุงสนามกีฬาบานเตะให้ได้อย่างน้อย6สนามให้ได้มาตรฐานเทคนิคและก็สร้างแผนแมบอสและแผนงบประมาณละเอียดให้สำเร็จภายในเดือนมิถุนายนปีนี้โดยเน้นใส่การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคเอกชนในการพัฒนาสนามและการบริการพักเซา
ซึ่งเจ้าภาพแขวงจำปาสักเพียงแต่เป็นการส่งเสริมเวียกกีฬาเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของแขวงจำปาสักให้มีใบหน้าใหม่ที่สดใสสร้างความประทับใจให้นักกีฬาและแขกที่มีย่ำยามจากทั่วประเทศเติมอีกอันนี้ก็เป็นรายงานความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพกาเกียมมาแล้วเป็นเจ้าภาพของแขวงจำปาสักเจ้าภาพงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13เนาะในจัดขึ้นระหว่างวันที่13มา22ธันวาคมปี2028แล้วก็แมนกีฬามหกรรมกีฬาของคนพิการครั้งที่5จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25หา29ธันวาคม2028อ้าวผลกำหนดออกมาแล้วเด้อเนาะไอ้การเกียมฝึกซ้อมและแต่ละเขตแต่ละแขวงก็ได้เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมสิงไซญาติเอาเหรียญรางวัลโดยเฉพาะเหรียญคำเหรียญเงินเหรียญทองดิเนาะสัตว์นำโชคกันแมนนกสีดาอ้าวผู้ใดอยู่ทั้งแขวงจำปาสักก็สิฮู้ดีนกสีดาวางเพิ่นมาครับเอาทุ่งกีฬาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็เป็นรูปนกสีดาดิเนาะมาฟ้อนเอานางนกสีดาเป็นนกที่มีอยู่ถิ่นของแขวงจำปาสักนั่นแหละส่วนว่าเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือว่ากาสัญลักษณ์แมนเอาวัดภูจำปาสักเพิ่นก็มีคำขวัญได้เด้อคำขวัญเพิ่นมิตรภาพสุขภาพความเป็นธรรมน้ำใจนักกีฬานำสู่ไซสนะอันนั้นเป็นข่าวทำอิทธินำเสนอให้เพื่อนไปรายการแนวฟังส่วนอีกข่าวนึงเป็นอยู่ทั้งแขวงอัตตปือเนาะอันนี้แมนกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาที่ดินป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าผลิตแห่งชาติเซคำพอแบงวิไลและเขตเหล่าหลวงเพิ่นจัดขึ้นในวันที่15พฤษภาคมนี้อยู่ที่เมืองสนามไซแขวงตะปือเพื่อสรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติระยะผ่านมาพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการเพื่อสืบต่อดำเนินเรื่องงานในต่อหน้าโดยการเป็นประธานของท่านธนุไซบรรซาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตตปือก็มีการแข่งการเกี่ยวข้องขันแขวงขันเมืองในเข้าห่วมและในกองประชุมครั้งนี้ได้สรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติระยะผ่านมาโดยสุ่มใส่การคุ้มครองที่ดินป่าไม้การป้องกันการบุกรุกป่าไม้ทำลายป่าไม้เนาะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการฟื้นฟูป่าไม้ที่เสียหายพร้อมนั้นก็ได้รับฟังปัญหาและข้อยุ่งยากต่างๆที่มีอยู่เพื่อนำมาค้นคั่ววางแผนแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมให้มีประสิทธิผลหลายขึ้นและในโอกาสของประชุมครั้งนี้ท่านธนุไซบรรซาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตตปือก็มีคำเห็นชี้นำโดยได้กำหนดบางทิศทางและมาตรการสำคัญเพื่อสืบต่อยกสูงการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาเขตป่าผลิตแห่งชาติเซคำพอแบงวิไลให้มีความยืนยงไปเคียงคู่กับการนำใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างถูกต้องยืนยงและก็สอดคล้องกับ

ในโอกาสจัดกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้ลงเคลื่อนไหวภาคสนามเพื่อไปติดตามกวดกาเบิ่งสภาพพื้นที่ในเขตเล่าหลวงและบรรดาพื้นที่ที่มีการบุกรุกทางป่าเฮ็ดไห้การตัดไม้ทำลายป่าแบบสะทรายเพื่อเก็บกำข้อมูลวางแผนคุ้มครองป่าไม้ในระยะต่อไปอันนี้ก็แม่นการหาเรือคุ้มครองปกปักษาพัฒนาที่ดินและทรัพยากรมาไม้ในเขตป่าผลิตแห่งชาติเซคำพอแบงวิไลหรือว่าเขตเล่าหลวงอยู่ทางแขวงอัตตปือเอากันว่าเรื่องป่าไม้แล้วก็แม่นทุกมื้อนี้ก็โอ้ยังมีเกิดมีไฟไหม้ลำป่าเนาะจุดป่าสะทรายเฮ็ดให้ทางป่าเฮ็ดให้เข้าไปบุกลุกเนื้อที่ป่าไม้เฮ็ดให้เนื้อที่ป่าไม้หลุดลงฉะนั้นในโอกาสวันที่1มิถุนายนวันเด็กน้อยสากลวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้ใกล้จะหมุนเวียนมาถึงก็ให้เตรียมจิตเตรียมใจซะแต่ละภาคส่วนก็ได้เนาะเตรียมห้างหากะเตรียมวางแผนเพื่อปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าดิเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้ให้ได้70ส่วนร้อยของพื้นที่ทั่วประเทศให้ประเทศเฮากลายเป็นสีเขียวเฮ็ดนั่นใดก็แม่นหน้าที่ของทุกคนแต่อย่างนี้ก็ให้เตรียมเบี้ยไม้เตรียมสถานที่ปลูกเตรียมแผนการไว้ว่าวันที่1มิถุนายนจะปลูกอยู่บนใดเราจะปลูกเบี้ยไม้หยังและการปลูกแล้วภายหลังปลูกแล้วเพื่อให้เบี้ยไม้ที่ปลูกไปบ่ให้มันตายไปเด้เฮ็ดแนวใดเนาะสิบ่ระบาดรักษาให้ต้นไม้น้อยกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แนวใดเพิ่มเนื้อที่ป่าไม้ให้มีคุณภาพแนวใดกายปรึกษาหารือกันกะเตรียมไว้ว่าจะปลูกแต่สำคัญการปลูกไม้นี่อย่าซุไปปลูกแต่วันที่1มิถุนายนเด้อเนาะการปลูกไม้นี่ถ้าถูกรับการแล้วมันปลูกจนเป็นมดฤดูฝนหมดแหละเนาะงามฝนเด้บ่จําเป็นฮดก็แม่นมีฝนตกลงมาก็ฮดได้แต่สําคัญเด้อภายหลังที่พวกเฮาได้จัดตั้งการปลูกแล้วแต่ละปีให้ถอดถอนบทเรียนนั่นแหละเนาะคนขั้วสรุปถอดถอนบทเรียนว่าปลูกได้ครับประสิทธิผลคือแนวใดแด้เบี้ยไม้ที่เฮาปลูกไปนั้นมันเจริญเติบโตแนวใดแด้อัตราการรวดเรือมันหลายปานใดฉะนั้นก็ให้ควรถอดถอนบทเรียนบ่แม่นจะปลูกไปแล้วก็เสียไปโดยเปล่าประโยชน์งบประมาณนี่มีจํากัดเนาะก็ประมาณบ่แม่นว่าจะเอาไปใช้แบบว่าฟุ่มเฟือยปลูกแล้วปีนี้อ้าวปีหน้ามาปลูกใส่บ่อนเก่าอีกอ้าวบ่อนเก่าบ่คักแบบปีหน้าไปปลูกบ่อนใหม่เพื่อเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้อยู่ประเทศเฮาให้มันอุดมสมบูรณ์ให้มีความเขียวสดงดงามเนาะเอานี่ก็ต้องฝากไว้เด้อการปลูกไม้เป็นป่าก็แม่นหน้าที่ของทุกคนเอาไปทั้งแขวงสิงห์บุรีหน่อยนึงอันคราวนี้ก็แม่นเกิดขึ้นระหว่างวันที่15และ16พฤษภาคมนิทานบุษกรอินทรังสีออกประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสิงห์บุรีก็ได้ลงติดตามแล้วก็สุกยู่โครงการก่อสร้างต้านป้องกันตะฟังเจือนอยู่ตามน้ำน้ำเหืองของเมืองแก่นเท่าและเมืองบ่อแตนโดยมีทานแพงซ้อยแพงเมืองหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยเลขาพักเมืองห้องประธานแล้วก็ห้องประธานองค์การปกครองเมืองแก่นเท่าเมืองบ่อแตนแล้วก็ผู้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างนำพาลงเบิ่งสถานที่ก่อสร้างตัวจริงและการลงติดตามสุกยู่โครงการนี้ก็เพื่อสุกยู่ให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องของแต่ละเมืองและกับบรรดาบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างได้เอาใจใส่เร่งก่อสร้างต้านเจือนอยู่แต่ละจุดของทั้ง2เมืองให้สำเร็จโดยพื้นฐานภายหลังที่ฤดูฝนกับมาฮอดแล้วเพื่อประกันเฮ็ดให้การก่อสร้างมีความสะดวกก็ต้องเฮ็ดให้สำเร็จก่อนนำน้องจะมานี่แหละโครงการก่อสร้างต้านเจือนจุดและจุดของทั้ง2เมืองคือบ่อแตนและแก่นเท่านี้มาฮอดปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วคือเมืองแก่นเท่าจุดเขตบ้านพวนมีความยาว590เมตรการก่อสร้างสำเร็จหลายกว่า90ส่วนห้อยอยู่บ้านจอมแก้วยาว2กิโลเมตรกว่าสำเร็จแล้วหลายกว่า54ส่วนห้อยจุดบ้านคอนตาปูยาวแม่น2กิโลเมตรสำเร็จแล้วหลายกว่า70ส่วนห้อยจุดบ้านพลสว่างหาบ้านคอนตาปูยาว3กิโลเมตรกว่าสำเร็จแล้วเกือบ40ส่วนห้อยและจุดบ้านจอมแก้วเขตน้ำประปามีความยาว2กิโลเมตรครึ่งสำเร็จแล้วหลายกว่า12ส่วนห้อยส่วนอยู่เมืองบ่อแตนบัดนี้ก็มีจุดบ้านนาคาระยะที่1มีความยาว2กิโลเมตรกว่าการก่อสร้างสำเร็จแล้วหลายกว่า60ส่วนห้อยจุดเขตบ้านนาคาตอนที่2มีความยาว1กิโลเมตรกว่าการก่อสร้างสำเร็จแล้วหลายกว่า26ส่วนห้อยแล้วการนี้ของประธานองค์การปกครองแขวงสิงห์บุรีก็ได้ไปเยี่ยมยามเบิ่งตัวจริงแล้วก็ยังได้ไปเบิ่งถามข่าวถามข่าวไอ้น้องทหารชายแดน159ที่ประจำอยู่ป้อมชายแดนน้ำหอยตื่มอีกอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ทางแขวงสิงห์บุรีได้ส่งเข้ามาจากสิงห์บุรีพวกเขาลงไปทางภาคใต้ไปทางแขวงเซกองพิธีประกาศสร้างตั้ง3ตาแสงของเมืองลำมามแขวงเซกองคือตาแสงเวียงทองตาแสงตุยตาแสงองค์แก้วจะจัดขึ้นในวันที่15พฤษภาคมนี้อยู่ที่สโมสรของเมืองทาแตงเมืองละมามเมืองทาแตงเมืองละมามเนาะขออภัยหลายๆเมืองละมามเด้อโดยการเป็นประธานของท่านดาวี
ทั้งวงเดือนจัน

0: ทบุตรจันทบุตรเชียงคณะประจำแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงทานดาวีสวยทลังสีคณะประจำแขวงเลขาพักเมืองละมามทานบัวไลวิไลวงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วมและท่านนางขันธลีวันละเบื่อมห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงเซกองได้ผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงลงวันที่29เมษายน2566ว่าด้วยการสั่งตั้งตัดแสงเวียงทองขึ้นกับองค์การปกครองเมืองละมามซึ่งกำหนดเขตแดนการปกครองของตัดแสงเวียงทองประกอบมี14บ้านคือบ้านหองไลบ้านโนนหนองว่าบ้านโพนบ้านหนองบงบ้านติ้วบ้านแบงบ้านแก้งหลวงบ้านนายองบ้านปากปูนบ้านปากกระยองบ้านสองคอนบ้านหึงบ้านตำนึมบ้านทำเด้งไม่แหละได้กำหนดที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการปกครองตัดแสงเวียงทองนี้แม่นอยู่บ้านโพนและนอกจากนั้นยังได้สากตั้งตัดแสงตุยขึ้นกับองค์การปกครองมุลามามกำหนดเขตแดนการปกครองของตาแสงตุยประกอบมี6บ้านคือบ้านตุยดานบ้านห้วยอ่าวังสร้างบ้านน้ำเฮียงบ้านกระสังกลางบ้านป่าอบ้านปากทนและกำหนดที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการปกครองตาแสงตุยอยู่บ้านกระสังกลางและตาแสงสุดท้ายมันตาแสงองค์แก้วเนาะพลสร้างประกาศ3ตาแสงเลยเนาะตาแสงองค์แก้วเป็นตาแสงที่3ขึ้นกับองค์การปกครองมุลามามกำหนดเขตแดนการปกครองของตาแสงองค์แก้วประกอบมี8บ้านคือบ้านจวิกบ้านตอกองค์แก้วบ้านเปิงหึงบ้านจะนำบ้านพลภัยบ้านตะอุ่นบ้านนาเวอบ้านไก่เง่งบ้านไก่เง่งและกำหนดที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการปกครองตาแสงองค์แก้วอยู่บ้านตอกองค์แก้วและนอกจากนั้นก็ได้ผ่านมติตกลงของคณะประจำพักแขวงว่าด้วยการอนุมัติสร้างตั้งองค์คณะพักตาแสงเวียงทองตาแสงตุยและตาแสงองค์แก้วขึ้นกับเมืองละมามเติมอีกจากนั้นทานสมเด็จสารีโพธิ์ห้องคณะจัดตั้งเมืองละมามได้ผ่านข้อตกลงประธานการดำเนินปกครองเมืองว่าด้วยการแต่งตั้งประธานและห้องประธาน3ตาแสงในนี้ก็แต่งตั้งทานนางจันสมัยวงวิกากรรมการพรรคเมืองเป็นประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงเวียงทองแต่งตั้งทานเอ็มห้อยมิตรดาวงและทานวิทโก้แพงสังคมเป็นห้องประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงเวียงทองแต่งตั้งทานสอนวงไซวงเวียงจันทร์เป็นประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงตุยและก็แต่งตั้งทานอุทัยวันแก้วประทับศรีและทานผ่านไซศรีสุวรรณเป็นห้องประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงเวียงตุยตาแสงเวียงตุยแต่งตั้งทานสายคอนบวชศรีเป็นประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงองค์แก้วแต่งตั้งพันตีลำคอนภูมิละธิดาและทานดอนโทพิมสอนเป็นห้องประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงองค์แก้วพร้อมนี้ได้ผ่านข้อตกลงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองว่าด้วยการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน3ตาแสงและมติตกลงของคณะประจำพรรคเมืองว่าด้วยการบ่งตัวแต่งตั้งคณะงานพรรคภาคฐาน3ตาแสงเติมอีกสำหรับเมืองละมามแขวงเสกองนี่ประกอบมี4ตาแสงขึ้นกับได้เพิ่นประกาศไปแล้ว3ตาแสงเนาะ4ตาแสงขึ้นกับก็มีตาแสงเซตาแสงเวียงทองตาแสงตุ้ยตาแสงองค์แก้วสำหรับตาแสงเซนี่แม่นได้สำเร็จประกาศไปแล้วเนาะเพิ่นประกาศไปก่อน3ตาแสงแล้วตาแสงเซน่ะเนาะอยู่ทางเมืองละมามนะในเดือนมีนาปีนี้แหละเพิ่นประกาศไปแล้วอันนี้เพิ่นประกาศ3ตาแสงถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนาะอยู่ทางเมืองละมามี4ตาแสงขึ้นกับเนาะ3ตาแสงกับประกาศล่าสุดตาแสงเซประกาศไปก่อนในเดือนมีนาปีนี้เนาะอันนั้นก็แม่นคร่าวๆอยู่ทางเมืองละมามแขวงเสกองขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำเนาะอาทิตย์นึง7มื้อก็พบกัน7มื้อบ่พักเลยวันเสาร์อาทิตย์ก็แล้วบ่ได้ยกเว้นมีข่าวมีข่าวมาเว้ามาว่ามานำเสนอให้เพิ่นได้ตามฟังก็อย่าลืมว่าฟังรายการหรือว่ารับชมรายการเป็นแนวใดอย่าลืมว่าคำคิดคำเห็นของทุกท่านจะเป็นบอนอิงที่ดีเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่พวกเราในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าผ่านมาต้องขอบใจเพิ่นมีรายการที่ได้ส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาหาพวกเราก็จะนำเอาคำคิดคำเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพมีเนื้อหาสาระดีขึ้นกว่าเก่าต้องขอบใจมาณโอกาสนี้ด้วยไปฟังข่าวกันตื่มข่าวนี้มันเกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงเสียงขวางได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่ซึมบรรดานิติกรรมสืบต่อหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเป็นงาน3สร้างซึ่งจัดขึ้นวังบมมานิโดยการเป็นประธานของท่านผู้วงอุ่นคำแสนกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะงานพรรคแขวงเสียงขวางมีคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการซองกรมประชาการพนักงานรัฐกรและพนักงานที่ลงก่อสร้างหักฐานของแขวงเข้าห่วมและในกล่องประชุมทานนางพวงจันทร์มูลทวงกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาคมแขวงได้ผ่านมติตกลงว่าด้วยการสืบต่อหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองนอกนี้ก็ได้รับฟังมติตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะที่นำคันแขวงว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานลงก่อสร้างหักฐานการเมืองศก2026-2027 แต่แนะนำบางเนื้อในของกระบวนการหาลงกฎสังฆการการเมืองของคณะประจำพรรคแขวงและกองประชุมครั้งนี้ผู้แทนกองประชุมได้ถามจอจิ้มประกอบความเห็นเพื่อให้การลงหักการการเมืองมีคุณภาพมีประสิทธิผลสูงเป็นการขยายจัดตั้งปฏิบัติการกฎสังฆการการเมืองตามสีเนื้อในสีคาดหมายลงสู่หักฐานอย่างลึกซึ้งปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขันหักฐานให้เข้มแข็งนักแน่นเพิ่มทวีตบทบาทนำพาของคณะพรรคสกัดการนอนแหน่งความสงบและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นเช่นการค้าขายยาเสพติดการลักลอบขุดค้นแห่คำตุกค้อนเนาะการขุดค้นแห่ธรรมชาติการจับจองที่ดินสุกยุกการผลิตของประชาชนหายไปสู่การผลิตสินค้าเพื่อสร้างเงินขายพนักงานลงใกล้สิทธิ์ติดแทนกับภาคฐานและก็เติบใหญ่จากกระบวนการตัวจริงอยู่ภาคฐานและการก่อสร้างภาคฐานการเมืองในศก 2006-2007 อยู่แขวงเซียงขวงแม่นปฏิบัติตามมติอยู่3เมืองพนในลงอยู่เมืองแปลกเมืองป่าไซและเมืองหมอกรวมมี5จุดมี13บ้านและตอนท้ายของประชุมท่านผู้วงอุ่นคำแสนก็มีคำเห็นซี่นำการว่าการลงกระทางทางฐานการเมืองแม้นมีความสำคัญหลายเนาะเพื่อหาประกันความสงบเต้าหวมความสามัคคีเต้าหวมความสามัคคีแล้วก็ศึกษาหวมการเมืองด้วยคิดของประชาชนสร้างความเข้มแข็งองค์การปกครองแต่ละขั้นให้มีความเข้มแข็งเห็นให้พื้นฐานเศรษฐกิจสังคมชีวิตการอยู่ของประชาชนมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้ามีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆหาประกันการสร้างผลงานสืบทอดเปลี่ยนแทนในกระบวนการเวียกงานตัวจริงให้หลายขึ้นอันนั้นก็แม่นการเผยแพร่เสื่อมซึมมติคำสั่งในการสืบต่อเวียกงานลงกฎสั่งทางการการเมืองพัฒนาสดุดหอบด้านและแก้ไขความยุ่งยากอยู่แขวงเสียงขวงเนาะปืนจัดกล่องประชุมเอาเวลากันยังเหลือบ่หลายพวกเขาไปฟังข่าวจากท้องถิ่นเป็นข่าวเสียงที่ส่งเข้ามาในข่าวนี้แม่นอยู่ทั้งแขวงอุดมไซพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กน้อยสั้นประถมศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่แขวงอุดมไซระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาต่างหน้าโดยแผนกศึกษาและกีฬาและธิการแขวงอุดมไซกับองค์การพัฒนาเด็กน้อยลาวญี่ปุ่นจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมห้านอาหารเฮือนคากับมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
1: การลงนามบทบันทึกความเข้าใจเพื่อการหัวมือกันกับการประกอบส่วนเข้าในการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับเวียกงานทางด้านการศึกษาเว้ารวมเว้าสะโพภายในแขวงอุดมไซด้วยการสนองสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้านการเรียนการสอนให้แก่ครูอาจารย์และนักเรียนสั้นประถมศึกษาอยู่บรรดาบ้านเป้าหมายโดยสะโพแมนการก่อสร้างอาคารเรียนสนองอุปกรณ์โต๊ะตั้งกระดานตู้เก็บเอกสารครบสุดในแต่ละห้องเรียนก่อสร้างห้องน้ำและอ่างล้างมือในนี้ภายในแขวงอุดมไซมี3เมือง6โรงเรียนที่ได้รับโครงการดังกล่าวคือเมืองไซ3โรงเรียนคือโรงเรียนปฐมสมบูรณ์น้ำแหงเหนือแสนสุวรรณตรงปางเมืองแบ่งมี1โรงเรียนคือโรงเรียนปฐมสมบูรณ์แบ่งหลวงและเมืองนามอมี2โรงเรียนคือโรงเรียนปฐมสมบูรณ์ปางดูและโฮมไซในพิธีแมนได้ผ่านบรรดาเนื้อในเอกสารที่เกี่ยวของจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งรับฟังการรายงานสภาพโดยรวมเกี่ยวกับสภาพความยุ่งยากและความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนาบรรดาพื้นฐานโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในด้านการศึกษาของแขวงอุดมไซพร้อมกันลงนามในบทบันทึกต่างหน้ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงอุดมไซลงนามโดยท่านคำสว่างจันทองพิรุณของหัวหน้าแผนกศึกษาธิการเหล็กกีฬาและองค์การพัฒนาเด็กลาวญี่ปุ่นโดยท่านนางพุทธนาลีธรรมมีไซห้องอำนวยการองค์การพัฒนาเด็กลาวญี่ปุ่นประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ขอบใจน้ำน้อยนอนวิไลเนาะน้อยนอนวิไลนักข่าวแขวงอุดมไซไปทั้งแขวงบริคัมไซกรมประชุมห่วมระวังแผนกศึกษาธิการเหล็กกีฬาแขวงบริคำไซกับสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงทายเงียนของเวียดนามจัดขึ้นในวันที่13มีนาคมที่แผนกศึกษากีฬาแขวงกับมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของหวมนักข่าวแขวงบริคำไซมีรายงาน
2: ในวันที่13พฤษภาคม2026นี้สมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงทายเงียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้พบปะเล็กเปลี่ยนบทเรียนร่วมกับแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคัมไซจูที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคัมไซโดยเมนทานโพเพชรกุลวงศ์ผู้หัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงฝ่ายแขวงไทยเงวนนำโดยสหายเงวนกงเยือง รองประธานผู้ประจำการสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงไทเหวียนพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกรมประชุมได้เลือกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันในการร่วมมือเกี่ยวกับการก่อสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเชื่อมโยงบรรดาโรงเรียนวิทยาลัยที่ขึ้นกับสมาคมบรรดาวิทยาลัยโรงเรียนเศรษฐกิจเทคนิคของแขวงไทเหวียนในการพบปะนี้แขวงไทเหวียนเห็นดีมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาแขวงบริกรรมไซมาเรียนที่แขวงไทเหวียนในศุกร์เรียนปี 2026-2027 ในนั้นวิทยาลัยท่องเที่ยวดาราดจะรับนักเรียนของแขวงบริกรรมไซจำนวน2530ทุนในระยะเรียน4ปีบริษัททุนส่วนจำกัดผู้เดียวพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เงื่องซึ่งเป็นคณะสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงไทเหวียนสาธารณสังคมเวียดนามมอบทุนการศึกษาจำนวน50ทุนให้นักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายม.7มาเรียนจูวิทยาลัยไทเหวียนและบรรดาวิทยาลัยอื่นๆนักศึกษาที่เรียนปีสุดท้ายจะได้ลงฝึกงานปฏิบัติตัวจริงที่วิสาหกิจ FDI ของบริษัทได้เงื่องพร้อมนี้สถาบันพัฒนาการศึกษาวิสาชีพ ATEC แม้นเป็นกัวต่อประสานงานกับบรรดามหาวิทยาลัยที่เวียดนามพร้อมทั้งก่อสร้างหลักสูตรปริญญาโทให้บรรดาพนักงานและผู้ที่มีความสนใจเรียนอยู่แขวงบริกรรมไซได้รับลดค่าเรียน50สนฮอยตามระเบียบของตระมหาวิทยาลัยให้พนักงานแขวงบริกรรมไซและช่วยเหลือตำราเรียนให้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริกรรมไซพร้อมนี้ในพิธีอย่างใดลงนามเซ็นบทบันทึกร่วมกันระหว่างแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริกรรมไซสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงไทเหวียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยแมนทานโพเพชรกุณวงศ์ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริกรรมไซและทานเหวียนกงเยียงห้องประธานผู้ประจำการสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงไทเหวียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยส่งหน้าคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม
0: ขอบใจน้ำนักข่าวแขวงบริกรรมไซรายงานข่าวให้ฮุไปแขวงสุดท้ายเนาะไปทางภาคใต้แขวงเซกองกรรมธิการเผยแพร่ศีลธรรมและปฏิบัติกรรมฐานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แขวงเซกองร่วมกับองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์เมืองละมัมได้สำเร็จการลงเผยแผ่ศีลธรรมโรงเรียนมัธยมตอนต้นบ้านด่านเซน้อยมัธยมสมบูรณ์ดอนจันบ้านติ้วและมัธยมสมบูรณ์บ้านโพนระหว่างวันที่11หา13พฤษภาคมนี้ก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงเซกองมีรายงาน
3: พระอาจารย์บุญเยินบางทองกาวาการเผยแผ่ศีลธรรมให้แก่น้องนักเรียนในระยะเกี่ยมสอบเสียงถ่ายภาคเรียนแม้มีความสำคัญหลายเพราะเป็นพื้นฐานให้แก่การมีสติมีการค้นคิดตึกตองที่ดีมีสมาธิสร้างความจืดจำกำแนนเหนือในบทเรียนการตั้งมั่นในหลักศีลธรรมและมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองซึ่งการมีศีลธรรมบ่เพียงแต่หูบาปบุญคุณโทษแต่ยังเป็นการอบรมบ่มนิสัยเป็นการรอล้อมจิตใจให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุและผลหูจำแนกระหว่างความดีและความชั่วทั้งเป็นการฝึกความอดทนอดกลั้นกับอารมณ์ตนเองสกัดกั้นแนวคิดที่เป็นปรากฏการณ์หย่อท่อของนักเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมซึ่งการเผยแผ่มันได้เน้นใส่3หัวข้อใหญ่คือมารยาทขั้นพื้นฐานทางสังคมความสำคัญของศีลห้าความกตัญญูกตาวิธีเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาโดยเริ่มแต่พื้นฐานความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเคารพนับถือต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้รู้ถึงวินัยในการใส่ชีวิตก็คือหลักศีลห้าที่แสดงให้เห็นอันใดเป็นคุณอันใดเป็นโทษอันใดเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนร่วมพร้อมนี้ในพิธียังได้มีกิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้สาธยายเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนและสร้างความกระตือรือร้นให้แก่น้องนักเรียนที่เขาความรับฟังโอกาสดังกล่าวทานบุญน้องคำภูมิคณะประจำภาคเมืองประธานแนวราวสังสารเมืองละม่ำก็ได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของเวียกศาสนาที่หันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยซึ่งเศร้าหนุ่มเยาวชนต้องเฮียนหูและเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การดำรงชีวิตตามหลักธรรมคำสอนและระเบียบกฎหมายของบ้านเมือง พร้อมทั้งเหียกห้องให้เศร้านมเยาวชนก็คือน้องนักเรียนนำเอาบทเรียนที่ได้เผยแผ่ในครั้งนี้นำใส่เข้าในการดำรงชีวิตประจำวันให้เกิดดอกออกผลแน่ใส่สร้างเศร้านมเยาวชนฮู้ได้ถึงคุณธรรมฮู้กาลเทศะฮู้บาปบุญคุณโทษความกตัญญูกตเวทีฮู้ให้อภัยดำรงชีวิตบนความมีสติเพื่อสร้างสังคมให้มีความศิวิไลเคียงคู่กับการพัฒนาเวียกงานศาสนา

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปรึกษาหารือการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยตอนทางที่ส่ง5ปีต่อหน้าคะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะพัฒนาตัวเมืองและสิ่งแวดล้อมตัวเมืองให้มีความทันสมัยกองประชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วส่งตัวผู้ถูกหาให้ทั้งการจีนไปดำเนินคดีฮอดปี2030เวียดนามจะสู่สนสร้างมาตรฐานเวียดนาม75ส่วนห้อยให้กลมเกี่ยวกับมาตรฐานสากลองค์การอนามัยโลกประกาศการระบาดของพยาธิอีโบลาอยู่ประเทศโกงโกและอูกันดาเป็นภาวะซุกเซินด้านสาธารณสุขโลกต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ตอนช่วงที่18พฤษภาคมนี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านสนใจ 4,000 ดอลนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านอันวาอานาบาเอฟผู้ต่างหน้าพิเศษของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกียร์กิสถานในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเทศเวียกอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านสนใจ 4,000 ดอลได้แสดงความยินดีต้อนรับการเดินทางมาเยี่ยมยามเทศเวียกอยู่ลาวของท่านอันวาอานาบาเอฟเอกอัครทูตสาธารณรัฐเกียร์กิสถานประจำลาวซึ่งมีสำนักงานสถานทูตสาธารณรัฐเกียร์กิสถานประจำลาวตั้งอยู่กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียในนามผู้ต่างหน้าพิเศษของประธานาธิบดีเกียร์กิสถานในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนเกียร์กิสถานที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในด้านต่างๆตลอดระยะผ่านมาในเมื่อก่อนก็คือสมัยอดีตสภาพโซเวียตเกียร์กิสถานเป็นหนึ่งในบรรดาอดีตรัฐของสภาพโซเวียตที่ได้ให้การช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ลาวและหวังว่าลาวและเกียร์กิสถานจะร่วมมือกันในขอบเขตร่วมมือ2ฝ่ายและหลายฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมนี้ท่านสนใจ 4,000 ดอลได้ฝากความยินยามถามข่าวอันอบอุ่นถึงท่านอาดิกเบกกาซิมาลิเยฟนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐลัตเกียร์กิสถานอีกด้วยในขณะเดียวกันท่านอันวาอานาบาเอฟในนามผู้ต่างหน้าพิเศษของประธานาธิบดีเกียร์กิสถานได้แสดงความขอบใจต่อการ